0: อธิบดีฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนปีนี้ยังจัดให้มีการพบปะระหว่างผู้นำไทยและกัมพูชาโดยทั้งสองฝ่ายยังยึดถือข้อตกลงหยุดยิงเมื่อปลายปีที่ผ่านมาและยืนยันว่าไม่มีการหารือเรื่องปักปันเขตแดนหรือการเปิดด่านพรมแดนซึ่งยังคงใช้กลไก JBC และ GBC ดำเนินการต่อไป
1: หอการค้าไทยเห็นด้วยกับการที่รัฐบาลออกพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทรองรับผลกระทบจากวิกฤตราคาพลังงานและเศรษฐกิจโลกที่มีความผันผวนสูงนายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าหอการค้าไทยเห็นด้วยในหลักการต่อการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน 400,000 ล้านบาทเพื่อรองรับผลกระทบจากวิกฤตราคาพลังงานและเศรษฐกิจโลกที่มีความผันผวนสูงโดยเฉพาะจากสถานการณ์ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ทั้งนี้ภาคเอกชนมองว่าสถานการณ์ราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นกำลังกระทบต้นทุนของภาคธุรกิจโดยเฉพาะ SME ภาคเกษตรขนส่งและผู้ประกอบการรายย่อยซึ่งส่งผลต่อกำลังซื้อการจ้างงานและความสามารถในการแข่งขันของประเทศอีกทั้งพระราชกำหนดฉบับนี้ไม่ใช่เพียงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นแต่เป็นเครื่องมือสำคัญในการป้องกันไม่ให้เศรษฐกิจไทยเข้าสู่ภาวะชะลอตัวจากต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นหากการใช้เงินทุกโครงการมีความชัดเจนโปร่งใสตรวจสอบได้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนนักลงทุนและภาคธุรกิจนอกจากนี้หอการค้าไทยพร้อมสนับสนุนมาตรการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศสนับสนุนสินค้าไทยผู้ประกอบการไทยและช่วยดูแลเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรในช่วงที่เศรษฐกิจโลกยังมีความไม่แน่นอนสูง
0: รัฐบาลบูรณาการร่วม3หน่วยงานเพิ่มมาตรการช่วยลดภาระผู้ปกครองดูแลค่าครองชีพประชาชนช่วงเปิดภาคเรียนนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าดูแลค่าครองชีพประชาชนช่วงเปิดภาคเรียนอย่างต่อเนื่องโดยบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงศึกษาธิการเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองทั้งด้านราคาสินค้าเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การศึกษาควบคู่กับการคุ้มครองผู้บริโภคโดยกระทรวงศึกษาธิการเดินหน้านโยบายอนุโลมให้นักเรียนสามารถใช้ชุดนักเรียนกระเป๋ารองเท้าและอุปกรณ์การเรียนเดิมได้แม้จะเลื่อนชั้นหรือย้ายโรงเรียนรวมถึงผ่อนปรนเรื่องชุดลูกเสือเนตรนารีเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นแก่ผู้ปกครองขณะที่กระทรวงพาณิชย์ยังจัดโครงการ Back to School 2026ลดราคาสินค้าและบริการด้านการศึกษากว่า 1,000 รายการลดสูงสุดถึง 86% พร้อมเตรียมนำสินค้าราคาประหยัดเข้าไปจำหน่ายในโรงเรียนกว่า 1,000 แห่งทั่วประเทศเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองอย่างทั่วถึง
1: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับ UN Women เดินหน้าส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศการเสริมพลังสตรีและการคุ้มครองกลุ่มเปราะบางนายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยภายหลังให้การต้อนรับมิสคริสตินอาหรับผู้อำนวยการองค์การเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติหรือ UN Women สำนักงานภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกว่าทั้งสองฝ่ายได้หารือความร่วมมือด้านการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศการเสริมพลังสตรีและการคุ้มครองกลุ่มเปราะบางทั้งนี้ UN Women ชื่นชมประเทศไทยที่ขับเคลื่อนงานด้านความเสมอภาคทางเพศอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะแผนปฏิบัติการด้านสตรีสันติภาพและความมั่นคงรวมถึงสัดส่วนผู้บริหารสตรีระดับสูงในภาคเอกชนไทยร้อยละ41ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับโลกสะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการด้านความเสมอภาคทางเพศอย่างเป็นรูปธรรมของประเทศไทยนอกจากนี้ยังได้หารือความร่วมมือในหลายด้านอาทิการป้องกันความรุนแรงต่อสตรีและเด็กการส่งเสริมนโยบายที่เป็นมิตรต่อครอบครัวการพัฒนาเศรษฐกิจการดูแลรองรับสังคมสูงวัยและการใช้เทคโนโลยีเพื่อยกระดับการบริการทางสังคม นอกจากนี้ UN Women ได้นำเสนอแนวปฏิบัติที่ดีจากหลายประเทศเช่นจีนโคลอมเบียมาเลเซียสิงคโปร์เนปาลและฟิลิปปินส์รวมถึงแนวทางพัฒนากฎหมายคุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงให้ครอบคลุมทั้งด้านร่างกายจิตใจทางเพศและเศรษฐกิจตลอดจนขยายนิยามครอบครัวให้ครอบคลุมกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายสมรสเท่าเทียม
0: นายกรัฐมนตรีสั่งการขยายผลรอบด้านกรณีตำรวจจับชายชาวจีนพร้อมอาวุธสงครามจำนวนมากกำชับสอบทุกประเด็นเชื่อมโยงหาผู้เกี่ยวข้องทุกมิติน
2: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีการจับกุมชายชาวจีนและตรวจพบอาวุธสงครามพร้อมวัตถุระเบิดเป็นจำนวนมากว่าได้รับรายงานเบื้องต้นจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตั้งแต่ช่วงแรกที่เกิดเหตุพร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่เร่งขยายผลสืบสวนหาต้นตอและแรงจูงใจของการกระทำดังกล่าวอย่างละเอียดที่สุดและให้ดำเนินการอย่างเด็ดขาดและเข้มข้นเพื่อสาวถึงเครือข่ายหรือผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดขอให้ตำรวจและหน่วยงานด้านความมั่นคงเร่งรวบรวมพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงให้ชัดเจนที่สุดก่อนพิจารณาเชื่อมโยงไปยังประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้องต่อไป
3: ได้เน้นย้ำไปว่าขอให้ดำเนินการขยายผลให้ได้รับทราบถึงต้นเหตุของการกระทำเช่นนี้นะครับให้ลึกที่สุดแล้วก็ให้ดำเนินการอย่างเด็ดขาดเข้มข้นแล้วก็ต้องไปหาต้นตอของปัญหานี้ได้จริงๆไอ้เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องนึงว่าเอ๊ะทำไมคนต่างชาติสามารถครอบครองอาวุธอย่างที่ผมก็ย้ำอีกนะไม่มีแล้วนะใบอนุญาตพกปืนพกพาอะไรต่างๆทุกวันนี้ถ้าใครถือปืนใครพกปืนที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่เนี่ยไปไหนมาไหนนี่ผิดกฎหมายหมดแล้วนะครับต้องระวังด้วยถ้าเกิดถูกจับขึ้นมาเนี่ยจะมีข้อหาอื่นๆตามมาอีกเยอะเลย
2: ขณะที่นายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าเรื่องนี้เป็นกรณีที่น่าเป็นห่วงแต่ต้องพิจารณาผลการสอบสวนและเจตนาในการครอบครองอาวุธของกลุ่มชาวต่างชาติดังกล่าวรวมทั้งจะต้องมีการพิจารณาขั้นตอนการตรวจคัดกรองชาวต่างชาติเข้าประเทศให้ดีขึ้นแม้ประเทศไทยจะต้องการดึงดูดนักท่องเที่ยวและนักลงทุนแต่ก็ต้องระมัดระวังเรื่องที่มีบุคคลอ้างเป็นนักท่องเที่ยวและใช้ประโยชน์จากมาตรการ C วีซ่าเพื่อเข้ามาในประเทศไทยด้วยเช่นกันโดยกระทรวงการต่างประเทศกำลังพิจารณาปรับลดระยะเวลาฟรีวีซ่าลงเหลือ30วันรวมทั้งพิจารณาว่าหลักเกณฑ์ของวีซ่าแต่ละประเภทรัดกุมเพียงพอหรือไม
4: ่มันน่าเป็นห่วงเหมือนกันนะครับแต่เราก็ต้องดูผลการสอบสวนยิ่งมันอยู่ในมือของชาติต่างชาติเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าวัตถุประสงค์คืออะไรผมคิดว่าเราต้องดูกระบวนการเข้าเมืองของเราเนี่ยให้ดีกว่านี้เราเป็นที่ที่คนมาท่องเที่ยวเราอยากให้คนมาทำธุรกิจแต่เราก็ต้องระวังเหมือนกันเรื่องวีซ่าทั้งหลายของเราแล้วก็ต้องดูว่าวีซ่าแต่ละประเภทเนี่ยมันรัดกุมเพียงพอป่ะคนที่เข้ามาตามวีซ่าอย่างนั้นเนี่ยคุณสมบัติถูกต้องหรือเปล่านะครับเราต้องมานั่งดูกัน
2: โดยล่าสุดนายณฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองสั่งการให้เร่งตรวจสอบความถูกต้องทางทะเบียนราษฎรของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเหตุชายชาวจีนดังกล่าวโดยเบื้องต้นพบผู้เกี่ยวข้อง2รายคือนายหมิงเฉินมีบัตรประจำตัวสีชมพูเป็นบุคคลสัญชาติจีนและนายเฉิงเจ้ามีบัตรประจำตัวประชาชนสีฟ้าบุคคลสัญชาติไทยโดยมีประวัติได้สัญชาติไทยโดยเพิ่มชื่อณเขตบางแคหากพบว่ามีการทุจริตทางทะเบียนราษฎรให้ชุดปฏิบัติการดำเนินคดีอาญาต่อผู้กระทำความผิดทุกรายทั้งในส่วนของเจ้าของรายการบัตรประจำตัวและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งให้จำหน่ายเพิกถอนรายการทางทะเบียนทั้งหมดโดยเร่งด่วนด้วยนิตยาคุณสิมรายงาน
5: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
6: ัฐบาลเตือนข่าวปลอมยืนยันไม่เป็นความจริงกรณีสื่อกัมพูชาอ้างพระบรมมหาราชวังถูกจัดอันดับเป็นสถานที่น่าเที่ยวกัมพูชารัฐบาลโดยกระทรวงดีอีได้ตรวจสอบกับกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมยืนยันเป็นข่าวปลอมโดยกรณีดังกล่าวเกิดขึ้นจากสื่อออนไลน์ได้มีการเผยแพร่ว่าพระบรมมหาราชวังถูกจัดอันดับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของประเทศกัมพูชาซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าไม่เป็นความจริงและเป็นการเผยแพร่ข้อมูลที่มีลักษณะบิดเบือนผ่านการใช้ภาพและแหล่งอ้างอิงที่ไม่เกี่ยวข้องทั้งยังไม่พบแหล่งข้อมูล ูลที่เชื่อถือได้เพื่อยืนยันการจัดอันดับดังกล่าวโดยเนื้อหาที่ถูกเผยแพร่มีลักษณะนำข้อมูลบางส่วนมาผสมกับภาพที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับรอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
8: ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
9: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
10: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
9: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
10: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
8: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านเปิดเผยว่านายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านสนทนาทางโทรศัพท์กับนายฮาคานฟิดานรัฐมนตรีต่างประเทศตุรกีเกี่ยวกับความพยายามทางการทูตในการยุติสงครามในตะวันออกกลางโดยนายอารักชีกล่าวว่าปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐบริเวณอ่าวเปอร์เซียเมื่อไม่นานมานี้รวมถึงถ้อยคำที่ไร้สาระและการดูหมิ่นถือเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงซ้ำแล้วซ้ำเล่านายอารักชีกล่าวเพิ่มเติมว่าสหรัฐกำลังบั่นทอนความพยายามทางการทูตซึ่งการขับเคลื่อนกระบวนการทางการทูตให้ก้าวไปข้างหน้าสหรัฐจะต้องยุติการกระทำที่ผิดกฎหมายรวมถึงแนวทางแบบสุดโต่งและไร้เหตุผลต่ออิหร่านทางด้านนายฟิดานเน้นย้ำว่าการเจรจาทางการทูตควรดำเนินต่อไปเพื่อยุติสงครามในครั้งนี้และตุรกียังคงสนับสนุนกระบวนการทางการทูตต่อไปเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว
1: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของโฆษกกระทรวงกลาโหมของอังกฤษเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าอังกฤษกำลังส่งเรือพิฆาต HMS Dragon ไปประจำการในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของแผนการที่รอบคอบเพื่อให้มั่นใจว่าอังกฤษมีความพร้อมในฐานะกองกำลังผสมระดับชาติที่นำโดยอังกฤษและฝรั่งเศสเพื่อรักษาความปลอดภัยของการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางการขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกเมื่อถึงสถานการณ์ที่เหมาะสมความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังฝรั่งเศสส่งกองเรือบรรทุกเครื่องบินไปประจำการในน่านน้ำทางตอนใต้ของทะเลแดงขณะที่อังกฤษและฝรั่งเศสกำลังร่วมมือในการป้องกันเพื่อฟื้นฟูและความเชื่อมั่นในเส้นทางการค้าดังกล่าวโดยแผนการในครั้งนี้ต้องประสานงานกับอิหร่านและอีกหลายประเทศที่เห็นพ้องจะเข้าร่วม
0: นางฮาจาลาบิบกรรมธิการด้านการจัดการวิกฤตของสหภาพยุโรปหรือ EU ออกแถลงการเมื่อวานนี้ระหว่างการเดินทางเยือนเลบานอนอย่างเป็นทางการโดยระบุว่าความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมที่ส่งไปทางตอนใต้ของเลบานอนยังคงไม่เพียงพอท่ามกลางข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวระหว่างอิสราเอลกับเลบานอนที่บังคับใช้เมื่อวันที่17เมษายนที่ผ่านมาซึ่งอิสราเอลยังคงเปิดปฏิบัติการโจมตีอย่างต่อเนื่องส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 2,750 รายและมีผู้พลัดถิ่นมากกว่า1ล้านคนนางลาบิบได้กล่าวเพิ่มเติมว่านับตั้งแต่สงครามระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ปะทุขึ้นเมื่อวันที่2มีนาคมที่ผ่านมา EU ให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่เลบานอนมูลค่ากว่า100ล้านยูโรพร้อมเรียกร้องให้มีการส่งมอบความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมอย่างเต็มที่โดยเคารพกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: ธีรพัฒน์ปรือทองตัวรุกดีกรีทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีประเดิมทำประตูแรกในศึกฟุตบอลเมจิยัตสึดะ J2 J3 ฤดูกาลวิสัยทัศน์ลีก100ปีได้สำเร็จพร้อมช่วยต้นสังกัดฮอกไกโดคอนซาโดเล่ซัปโปโรเปิดบ้านเฉือนเอาชนะโอมิยะอาดิจาไปอย่างสนุก4-3ทำให้ตอนนี้ซัปโปโรเก็บเพิ่ม3แต้มมี28คะแนนขยับขึ้นมาอยู่อันดับ3ของตารางนายเอกพลพลนาวีเลขาธิการสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงประเด็นการเรียกตัวอาเดียนสยามสก็อกมากองกลางลูกครึ่งไทยสวีเดนวัย20ปีจากมอโมลีกสูงสุดของสวีเดนมาร่วมทับช้างศึกว่าสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยไม่เคยติดต่อไปยังสก็อกมาเลยซึ่งสมาคมมีข้อมูลของนักฟุตบอลลูกครึ่งหลายคนไม่ใช่เฉพาะตัวสก็อกมาเท่านั้นแต่ยังคงติดตามผลงานอย่างต่อเนื่องเพื่อพิจารณาผลงานของแต่ละคนหากใครทำผลงานได้ดีโค้ชสามารถที่จะติดต่อเรียกมาได้ซึ่งทางสมาคมก็พร้อมประสานงานกับฟีฟ่าและเร่งดำเนินการเรื่องเอกสารให้ทันที
12: ตัวสก็อตมาทางสมาคมไม่ได้มีการติดต่อไปครับแต่มีการคุยการตัดเจอกันครับพูดคุยกันถึงเรื่องอนาคตมันจะเป็นยังไงเพราะว่าตอนนี้เราก็จะมีลิสต์นักเตะที่เป็นลูกครึ่งอยู่หลายคนแล้วเราก็พยายามพูดคุยติดต่ออาสาที่เป็นโค้ชเขาก็มีหน้าที่ที่จะไปพูดถึงแนวทางว่าในอนาคตเขาเตรียมทีมยังไงเขาก็จะมีการพูดคุยกับนักเตะทุกคนตอนนี้ทางทีมเทคนิคเนี่ยจะมีดาต้าเบสของคนลูกครึ่งอยู่หลายคนซึ่งก็พยายามที่จะมอนิเตอร์แล้วก็เรื่อยๆถ้าคนไหนผลงานดีก็สามารถที่ทางโค้ชก็สามารถที่จะมาลองติดต่อเรียกมาได้
11: การแข่งขันยกน้ำหนักเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งโลกที่เมืองอิสเมอิลีอาประเทศอียิปต์ทัพนักกีฬายกน้ำหนักเยาวชนทีมชาติไทยได้ลุ้นเหรียญรางวัลส่งท้ายจากนัทธิดารอบรู้ในรุ่นเยาวชนหญิงน้ำหนักมากกว่า86กิโลกรัมกลุ่ม A ผลการแข่งขันปรากฏว่าท่าสแนชนัทธิดารอบรู้ยกทำสถิติได้96กิโลกรัมจบอันดับ9ขณะที่ท่าคลีนแอนด์เจิร์กยกผ่านครั้งแรกที่125กิโลกรัมและครั้งที่2ที่130กิโลกรัมก่อนเรียกเหล็ก136กิโลกรัมในครั้งสุดท้ายแต่ยกไม่ผ่านทำให้อันดับท่าคลีนแอนด์เจิร์กจบที่5ส่วนสถิติน้ำหนักรวมอยู่ที่226กิโลกรัมคว้าอันดับ8ของการแข่งขันสรุปผลงานของทัพจอมพลังเยาวชนไทยในการแข่งขันยกน้ำหนักเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งโลกทำผลงานไป3เหรียญทอง4เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงพร้อมคว้าอันดับ6คะแนนรวมประเภททีมหญิงไปครองปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนในขณะที่บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนสำหรับภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้นส่วนบริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมทั้งระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงอีกทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงส่วนชาวเรือควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยฝุ่นละอองในระยะนี้ประเทศไทยตอนบนมีการสะสมของฝุ่นละอองหรือหมอกควันอยู่ในเกณฑ์เล็กน้อยเนื่องจากมีฝนตกในหลายพื้นที่พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางเชียงรายพะเยาน่านตากอุณหภูมิสูงสุด 32-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์อุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียส ภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 34-39 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 2:06 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร11เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 18:31 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง57เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:37 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:35 น.
13: 1นาทีกับกปท.
1: เมื่อย่างเข้าสู่ฤดูฝนสิ่งที่ผู้ขับขี่ต้องให้ความสำคัญเพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัยคือสภาพความพร้อมของที่ปัดน้ำฝนเพราะหากที่ปัดน้ำฝนเสื่อมสภาพทำให้ทัศนวิสัยในการขับรถไม่ดีอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ตรวจดูระบบไฟทุกครั้งทุกจุดเพราะในกรณีฝนตกหนักไฟเหล่านี้จะเป็นตัวส่งสัญญาณให้แก่เพื่อนร่วมทางเช็คความสมบูรณ์ของยางรถยนต์เพราะหากยางรถเสื่อมสมรรถภาพยางจะเกาะถนนได้ไม่ดีนักยิ่งในหน้าฝนถนนมักลื่นก็อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้หากเมื่อต้องขับรถผ่านน้ำเมื่อพ้นสภาพถนนเปียกแล้วให้เหยียบเบรกย้ำๆหลายๆครั้งเพื่อเป็นการไล่น้ำออกจากเบรกและให้เกิดความร้อนและมีประสิทธิภาพในการใช้งานต่อไปและควรขับรถเว้นระหว่างรถคันหน้าให้มากกว่าปกติเพื่อให้มีระยะเบรกมากขึ้นค่ะ
13: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
14: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
15: วันนี้เสนอคำว่าเรือรังคำว่าเรือเขียนสระเอรอเรือสระอือไม้โทออ่างมีหลายความหมายความหมายหนึ่งคือขาดการฝึกฝนมานานหรือไม่ได้ปฏิบัติมานานทำให้ไม่ชำนาญเหมือนเก่าเช่นฉันไม่ได้ทำขนมไทยมานานแล้วจึงเรื้อไปทำไม่ได้ดีเหมือนเก่าคำว่าเรื้อยังใช้เรียกพืชผลบางชนิดที่ตกอยู่แล้วงอกขึ้นจนเติบโตและให้ผลผลิตแต่ไม่ดีนักเช่นข้าวเรื้อแตงโมเรื้อคำว่าเรื้อรังมีความหมายว่ายืดเยื้อต้องใช้เวลาแก้ไขนานกว่าจะสำเร็จเช่นเมื่อมีปัญหาใดควรรีบแก้ไขอย่าปล่อยให้เป็นปัญหาเรื้อรังเมื่อใช้แก่โรคมีความหมายว่าต้องใช้เวลารักษานานกว่าจะหายเช่นคนที่เป็นหวัดเรื้อรังนานไปอาจเป็นไซนัสเพิ่ม
14: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
16: วันนี้เสนอตอนเรื่องเล่าต้นกำเนิดชาตอนที่2เรื่องเล่าเกี่ยวกับตำนานชาตำนานที่2สันนิษฐานว่าประมาณคริสต์ศักราช519มีภิกษุซึ่งเป็นโอรสของกษัตริย์อินเดียเดินทางมาเผยแผ่พระพุทธศาสนาในจีนจักรพรรดิถูติทรงเริ่มสายในภิกษุรูปนี้จึงทรงนิมนต์ให้บำเพ็ญเพียรอยู่ที่ถ้ำแห่งหนึ่งในเมืองนันกิงวันหนึ่งขณะที่ท่านกำลังสวดมนต์ภาวนาอยู่ได้เผลอหลับไปเมื่อชาวบ้านมาเห็นก็แสดงอาการดูถูกและเยาะเย้ยท่านจึงลงโทษตัวเองด้วยการตัดหนังตาของท่านออกเมื่อหนังตาตกถึงพื้นก็งอกเป็นต้นชาชาวบ้านที่รู้ข่าวต่างพากันมาเก็บใบชาไปชงดื่มเพื่อรักษาโรคติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทย และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับข่าวช่วงที่2ติดตามรับฟังคุณวิกรมกรมบดิษฐ์วิเคราะห์เกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านพลังงานของประเทศจีนค่ะ
0: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและบุญมาสีมาศอ่าน
17: วิกฤตพลังงาน
18: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
7: คณะดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในคณะดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: กลับเข้าสู่ข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองวันนี้คุณวิกรมกรมดิษฐ์จะวิเคราะห์เกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านพลังงานของประเทศจีนที่เป็นเส้นทางสู่การเป็นเจ้าแห่งพลังงานสีเขียวเชิญติดตามรับฟังครับ
19: สร้างบ้านแปลงเมืองโดยวิกรมกรมดิษฐ์
20: สวัสดีครับแฟนรายการทุกท่านนะครับวันนี้รายการสร้างบ้านแปลงเมืองนี้ผมอยู่ที่ประเทศจีนผมมาประเทศจีนได้สักเดือนหนึ่งแล้วแล้วก็ผมก็เลยอยากจะพูดถึงประเทศจีนในหัวข้อว่าจีนเป็นเจ้าแห่งพลังงานโลกไปแล้วสิ่งที่เป็นประเด็นที่ทำให้ผมต้องมาสนใจก็เพราะว่าพลังงานของประเทศจีนนั้นวันนี้เป็นพลังงานที่ได้มาจากพลังงานน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมนะครับ3พลังงานเนี่ยกำลังเปลี่ยนแปลงประเทศจีนในอดีตซึ่งเป็นผู้ที่ใช้ถ่านหินเป็นผู้ที่ใช้น้ำมันเป็นผู้ที่ใช้แก๊สธรรมชาติอย่างมหาศาลตอนนี้จีนได้ใช้3พลังงานนี้แล้วกำลังจะทำอีกพลังงานขึ้นมาเรียกว่าไฮโดรเจนเขียวซึ่งจะเป็นพลังงานที่4แน่นอนจีนเขาก็มีกำลังทำเรื่องของพลังงานนิวเคลียร์ก็คงเป็นพลังงานที่5ซึ่งเขาคงไม่ได้สนับสนุนเหมือนกับไอ้4พลังงานแรก4พลังงานแรกนั้นก็เริ่มด้วยการที่จีนในอดีตนั้นมีปัญหาน้ำท่วมเราเคยได้เห็นได้ยินนะครับเรื่องของคำว่าฮวงโหวิปโยคมันก็เหมือนกับเจ้าพระยาวิปโยคที่เราเคยมีปัญหาน้ำท่วมนะฮะท่วมกันแบบหูดับตับไหม้เลยตอนนั้นเราก็คงจะเห็นแล้วครับว่าน้ำในประเทศจีนนั้นสร้างภาระสร้างปัญหาบนแม่น้ำหวังโหเขาก็สร้างเขื่อนนะฮะเรียกว่าเขื่อนสามผาโดยเขื่อนสามผานั้นกลายเป็นเขื่อนที่ใหญ่ที่สุดในโลกเขื่อนสามผานั้นมีขนาดที่กำลังผลิตประมาณ 24,000 ถึง 25,000 เมกะวัตต์ประเทศไทยของเรานั้นตอนนี้เราใช้ไฟฟ้าหน่วยเป็นเมกะวัตต์นะฮะก็คือประมาณสัก40,000กว่าเกือบ50,000เมกะวัตต์ก็เท่ากับแค่เขื่อนเดียวนั้นมีกำลังผลิตที่เป็นครึ่งหนึ่งของกำลังที่เราใช้กันอยู่เห็นไหมครับ อันนี้ทำให้ทางจีนนั้นได้ประโยชน์จากเดิมนั้นน้ำท่วมแต่ละปีแต่ละปีสร้างความเสียหายทั้งทรัพย์สินและชีวิตของคนจีนมาตั้งเป็นพันๆปีแล้วจนกระทั่งปัจจุบันนี้ประเทศจีน

0: ใต้เขื่อนแม่น้ำพังโหนั้นไม่มีเรื่องปัญหาน้ำท่วมอีกเลยแต่ที่สำคัญที่สุดคือว่าประเทศจีนนั้นได้ประโยชน์จากการทำเกษตรภายใต้ของเขื่อนลงมานั้นพื้นที่ต่างๆก็จะมีน้ำใช้ตลอดปีวันนี้เกษตรจีนก็มีการทำแบบเรียกว่าครบวงจรและที่สำคัญนั้นบนเขื่อนแม่น้ำปองโหนั้นหรือเขื่อนสามผานั้นมีหัวถึงท้ายยาวประมาณเกือบ600กิโลกลายเป็นการเดินทางโดยเรือนะซึ่งการขนสินค้าโดยเรือเนี่ยถือว่าเป็นการขนสินค้าที่ประหยัดที่สุดและที่สำคัญก็คือเกิดคำว่าปศุสัตว์ทางด้านน้ำมีการเลี้ยงปลามีการทำนะฮะประมงอยู่บนเขื่อนนั้นเป็นจำนวนมากทำให้แหล่งอาหารนอกจากเกษตรแล้วก็ยังมีปลาอีกฉะนั้นเริ่มจากตรงนั้นแหละครับทำให้จีนมีพลังงานที่เรียกว่าพลังงานสีเขียวจากน้ำและแน่นอนตอนหลังจีนก็พัฒนาเกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์ประเทศจีนนั้นเป็นผู้ผลิตเขาเรียกว่าโซล่าเซลล์ใหญ่ที่สุดในโลกเลยทีเดียวและเขาก็นำแสงแดดนั้นไปผลิตเป็นไฟฟ้าแล้วก็นำไฟฟ้านั้นเอามาใช้ในครัวเรือนในขณะเดียวกันก็ขยายเป็นแหล่งการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเราคงต้องไปคุยกันนะครับว่าการที่จะเป็นเจ้าแห่งพลังงานสีเขียวนั้นเขาทำยังไงขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ
1: บางครั้งของขวัญที่ดูเหมือนน้ำใจอาจแฝงความคาดหวังที่เราไม่ทันรู้ตัว
2: ผมยันยงราชานนท์มาติดผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมายกรมบัญชีกลางและก็ดีผู้ช่วยอธิการควบคุมการปกครองชาติครับกฎหมายไม่ว่าจะเป็น157147ถ้าใช่เพื่อหวังผลต้องการให้ทำอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งตอบแทนเนี่ยถือว่าเป็นสินบนทันทีเลยคุณมีเจตนาที่จะติดสินบนเจ้าหน้าที่หรือผู้มีอำนาจถ้าเรามองแต่ส่วนตนเนี่ยใช้อำนาจที่มองไม่เห็นเรื่องสินบนน่ะสังคมมันก็อยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นเริ่มจากตัวเราซึ่งตรงเนี้ยมันจะกำหลาบตามไม่ชอบมาพากลตามไม่ยุติธรรมได้ครับ
1: น้ำใจไม่ควรมีเงื่อนไขส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
3: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้

0: ู้ฟังคะกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเดินหน้าปิดจุดรั่วปัญหาวงการกีฬาไทยโดยเริ่มโอนเงินเบี้ยเลี้ยงตรงให้กับนักกีฬาเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้นักกีฬามุ่งมั่นฝึกซ้อมได้อย่างเต็มศักยภาพติดตามรับฟังรายละเอียดจากรายงานนี้ค่ะ
1: จากที่วงการกีฬาของไทยที่ผ่านมามักมีปัญหาเรื่องเบี้ยเลี้ยงของนักกีฬาที่นักกีฬาเองอาจจะไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเนื่องจากการบริหารจัดการของสมาคมกีฬาแต่ละชนิดกีฬาก็จะมีการบริหารจัดการที่แตกต่างกันส่งผลให้เกิดการร้องเรียนของนักกีฬาเรื่องเงินเบี้ยเลี้ยงที่ไม่ได้ครบบ้างหรือได้ช้าบ้างมาโดยตลอดในเรื่องนี้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เล็งเห็นความสำคัญและหาทางแก้ไขโดยล่าสุดได้ร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเดินหน้าแก้ปัญหาด้วยการโอนเงินเบี้ยเลี้ยงตรงให้กับนักกีฬาถึงแม้ว่าจะมีเสียงคัดค้านจากหลายสมาคมกีฬาก็ตามสำหรับการโอนเงินเบี้ยเลี้ยงตรงให้กับนักกีฬาจะเริ่มนำร่องในการแข่งขันกีฬาเอเชียนบีชเกมครั้งที่6ระหว่างวันที่20ถึง30เมษายนที่ประเทศจีนและในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมระหว่างวันที่7ถึง17พฤษภาคมโดยมีเป้าหมายในการต้องการให้นักกีฬาได้รับเงินเบี้ยเลี้ยงซ้อมอย่างสะดวกรวดเร็วและเป็นขวัญกำลังใจในการแข่งขันโดยเลือกกรุงเทพมหานครเป็นต้นแบบเพราะเป็นจังหวัดที่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันมากที่สุดนายอัชกรศิริรัตน์ชยากรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวว่ากระทรวงได้รับฟังปัญหาเกี่ยวกับความล่าช้าในการเบิกจ่ายมาอย่างต่อเนื่องจึงแก้ไขด้วยการจ่ายเงินตรงถึงนักกีฬาพร้อมกำหนดกรอบระยะเวลาในการจ่ายเงินให้ชัดเจนและแม้จะมีข้อคิดเห็นที่แตกต่างกันบ้างแต่ยืนยันว่าโจทย์หลักคือความรวดเร็วในการส่งตรงถึงนักกีฬาเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับนักกีฬาและหากทดลองแล้วเกิดผลดีก็อยากจะให้มีการผลักดันต่อไป
2: 2กีฬาที่เราจะนำร่องนะครับในการโอนตรงไปยังนักกีฬาระหว่างหรือว่าหลังจากนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าผลลัพธ์ที่ออกมาจะเป็นอย่างไรนะครับเป็นประโยชน์มากน้อยขนาดไหนกับสำหรับบุคลากรทางด้านการกีฬาซึ่งเราเชื่อว่าณวันนี้เนี่ยเราเอาปัญหาหรือว่าข้อร้องเรียนที่เรารับมาปรับระบบนะครับในการเบิกจ่ายให้ตรงไปยังนักกีฬาเพียงเท่านั้นนะครับอย่างผมเองผมทำงานในฐานะข้าราชการการเมืองมานานนะครับผมก็ได้รับเงินเดือนเนี่ยก็โอนตรงมาทุกอย่างก็ไม่มีปัญหานะครับแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดก็มันก็จะสามารถลบข้อความเคลือบแคลงสงสัยในสังคมที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาได้นะครับก็สิ่งนี้อยากทำให้เกิดขึ้นด้วยความไวและเร็วนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือในเรื่องของการโอนเงินล่าช้าระบบนี้เนี่ยก็เชื่อว่าเป็นระบบที่คิดมาได้ครอบคลุมพอสมควร
1: ด้านดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการจ่ายเบี้ยเลี้ยงนักกีฬาสิ่งสำคัญคือการจ่ายตรงเวลาและถูกต้องซึ่งระบบการจ่ายเงินตรงถึงนักกีฬาจะลดขั้นตอนที่เคยเกิดปัญหาได้มาก
3: สิ่งที่สำคัญคือว่าความชัดเจนและความรวดเร็วนะว่าเราจะต้องมีการจ่ายตรงเวลานะครับจะต้องมีการจ่ายที่ชื่นตรงนะครับและถูกต้องนะท่านรีก็เลยเน้นนะครับว่าการที่จะนำร่องเรื่องของการจ่ายตรงเนี่ยเน้นเรื่องของความรวดเร็วเรามีการประชุมทางการกองทุนได้มีการลดขั้นตอนลดเรื่องของระเบียบเอกสารต่างๆดังนั้นเรามั่นใจว่าเราไม่ใช่เปลี่ยนเฉพาะเรื่องของการจ่ายตรงเท่านั้นแต่เราพัฒนาระบบเพื่อให้มันเร็วขึ้นด้วยมีความคล่องตัวนั้นสมาคมจะได้มีการวางแผนการเงินได้ชัดเจนว่าภายในวันที่5สมมติว่าปลายเดือนเสร็จปุ๊บภายในวันที่5ของเดือนถัดมาจะได้เงินนะครับดังนั้นการวางแผนแคชโฟลว์ของสมาคมเนี่ยจะทำได้ง่ายขึ้นครับ
1: นักกีฬาทีมชาติคือทรัพยากรบุคคลอันทรงคุณค่าที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติดังนั้นการที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาขจัดอุปสรรคในเรื่องเงินของนักกีฬาออกไปจะส่งผลให้นักกีฬาทุกคนสามารถทุ่มเทให้กับการฝึกซ้อมได้อย่างเต็มศักยภาพแต่หลังจากเริ่มนำร่องในศึกเอเชียนบีชเกมนักกีฬาเยาวชนแห่งชาติไปแล้วก็ต้องมาดูผลสัมฤทธิ์ว่าจะมีผลกระทบกับนักกีฬาอย่างไรและมีผลกระทบต่อภาพรวมของการส่งนักกีฬาไปแข่งขันอย่างไรบ้างเพื่อเป็นแนวทางหรือบรรทัดฐานในการพัฒนานักกีฬาไทยต่อไปพี่เจตกัญจนกุลรายงาน
0: เทศบาลนครภูเก็ตจัดงานภูเก็ตฟู้ดเฟสติวัล2026เทศกาลอาหารพื้นเมืองเทศบาลนครภูเก็ตใช้พลังแห่งซอฟต์พาวเวอร์ด้านอาหารและการสร้างสรรค์รสชาติขับเคลื่อนภูเก็ตสู่เวทีอาหารโลกติดตามรับฟังรายละเอียดจากรายงานนี้ค่ะ
4: ภูเก็ตเมืองท่องเที่ยวชื่อดังฝั่งอันดามันของประเทศไทยที่ไม่ได้มีดีแค่ท้องทะเลหาดทรายยังมีวัฒนธรรมวิถีชีวิตผู้คนและอัตลักษณ์อาหารพื้นเมืองที่โดดเด่นด้วยรสชาติและการเป็นเมือง City of Gastronomy ที่สร้างสรรค์ด้านอาหารจนเป็นที่ยอมรับของผู้คนทั่วโลกเทศบาลนครภูเก็ตจึงผลักดันเมืองด้วยการชูอัตลักษณ์อาหารพื้นถิ่น

0: พลังซอฟต์พาวเวอร์ด้านอาหารและการเป็นภูเก็ต City of Gastronomy ด้วยการจัดงานภูเก็ตฟู้ดเฟสติวัล2026หรือเทศกาลอาหารพื้นเมืองเทศบาลนครภูเก็ตประจำปี2569ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง12พฤษภาคม2569บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่10ปลายแหลมสะพานหินด้วยการชูแนวคิด Good Food Good Health Good Spirit เพื่อให้เห็นถึงความสำคัญอาหารของภูเก็ตที่ไม่ได้มีดีเพียงเรื่องรสชาติแต่ยังเชื่อมโยงไปถึงสุขภาพวัฒนธรรมและจิตวิญญาณของผู้คนในพื้นที่นายสุภโชคละอองเพชรนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตกล่าวว่าการจัดงานเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับการเป็นภูเก็ต City of Gastronomy เมืองแห่งการสร้างสรรค์ด้านอาหารที่พร้อมเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการร้านอาหารและชุมชนท้องถิ่นได้ร่วมนำเสนออัตลักษณ์ผ่านเมนูพื้นเมืองที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานซึ่งเป็นต้นทุนทางวัฒนธรรมด้านอาหารที่เข้มแข็ง
1: ในส่วนของวัฒนธรรมเรื่องอาหารเนี่ยมันมีการประยุกต์จากอาหารหลากหลายชาติหลายประเภทนะครับมารวมกันเป็นอาหารภูเก็ตนะครับซึ่งก็จะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นอาหารพื้นเมืองนะครับอาหารประยุกต์ต่างๆนะครับอย่างหมูฮ้องหรืออะไรต่างๆที่เราจะมาทำเป็นกะหรี่ปั๊บหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นการประยุกต์ซึ่งก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของสร้างสรรค์ทางด้านอาหารก็เป็นครีเอทีฟแกสโตรโนมีนะครับซึ่งเราเองก็ได้รับรางวัลจากยูเนสโกนะครับเมื่อวันที่11ธันวาคม2555นะครับแล้วก็เป็นจังหวัดแรกของประเทศไทยของอาเซียนด้วยนะครับที่ได้รับรางวัลนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการขับเคลื่อนทางด้านอาหารกับวัฒนธรรมของภูเก็ตเนี่ยจะเป็นอะไรที่มันแยกออกจากกันไม่ได้แน่นอนอาหารก็เป็นอีกส่วนหนึ่งซึ่งทำให้นักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเนี่ยได้เห็นถึงความสำคัญและก็อยากที่จะมาลิ้มลองคือมาเที่ยวภูเก็ตไม่เบื่อแน่นอนเพราะเรามีความหลากหลายมากขึ้นด้วยการนำการชูอาหารนะครับมาเป็นจุดเด่นมาเป็นซอฟต์พาวเวอร์ในการขับเคลื่อนทางด้านเศรษฐกิจส่วนของการดูแลและก็การยกระดับมาตรฐานของผู้ประกอบการนะครับเราเองก็ได้มีการอบรมนะครับทางด้านสุขาภิบาลอาหารให้กับผู้ประกอบการในเขตพื้นที่อยู่แล้วนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็เราเองก็ได้มีการคัดเลือกร้านต่างๆโดยเน้นถึงมาตรฐานนะครับความสะอาดนะครับกรรมวิธีวัตถุดิบนะครับรวมถึงวิธีการปรุงนะครับเป็นสิ่งที่เราได้มีการยกระดับเขาเรียกว่ายกระดับในส่วนของเรื่องอาหารสตรีทฟู้ดนะครับแล้วก็เป็นอีกก้าวหนึ่งนะครับซึ่งเราจะทำให้ชาวต่างชาติหรือนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยทั้งต่างชาติทั้งเนี่ยได้มาเห็นว่าความปลอดภัยทางด้านอาหารของเทศบาลนครภูเก็ตของคนในพื้นที่นะครับโดยเทศบาลนครภูเก็ตเป็นผู้จัดงานนี้นะครับยังได้มาตรฐานแล้วก็รับรองความปลอดภัยแน่นอนครับ
0: เทศกาลอาหารพื้นเมืองเทศบาลนครภูเก็ตหรืองานภูเก็ตฟู้ดเฟสติวัล2026ที่นอกจากมีร้านอาหารพื้นเมืองร้านดังร้านอร่อยและร้านชุมชนมากกว่า400ร้านค้าแล้วยังมีการสาธิตเมนูอาหารดั้งเดิมและเมนูร่วมสมัยที่นำวัตถุดิบท้องถิ่นมาต่อยอดอย่างสร้างสรรค์จากเชฟท้องถิ่นรวมทั้งการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและสุดพิเศษด้วยบรรยากาศริมทะเลสะพานหินที่พร้อมเชิญชวนนักท่องเที่ยวให้ร่วมสัมผัสเสน่ห์ของเมืองแห่งวัฒนธรรมอาหารไปจนถึงวันที่12พฤษภาคมนี้ตั้งแต่เวลา 17:00 น.เทศบาลนครภูเก็ตพร้อมผลักดันเมืองด้วยเสน่ห์ของอาหารพื้นเมืองภูเก็ตที่พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวให้มาสัมผัสผ่านวัฒนธรรมด้านอาหารสู่การเป็นซอฟต์พาวเวอร์สำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสร้างชื่อเสียงให้เมืองในระดับโลกนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
2: ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมค่ายพรีโอลิมปิกทางภาษาภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารและเสริมสร้างการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ
3: รัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ผ่านการพัฒนาการศึกษาที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและเศรษฐกิจในยุคปัจจุบันภายใต้นโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นให้ทุกคนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมและสามารถใช้ทักษะที่จำเป็นในการทำงานและดำรงชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพหนึ่งในกิจกรรมสำคัญที่สะท้อนนโยบายนี้คือค่ายพีโอลิมปิกทางภาษาโดยศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสคจชตร่วมกับหน่วยงานต่างๆจัดขึ้นภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารประจำปีงบประมาณ2519ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะทางภาษาให้กับนักเรียนในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ ใต้ผ่านการจัดค่ายพีโอลิมปิกทางภาษาใน4ภาษาได้แก่ภาษาอังกฤษภาษามาลายูภาษาอาหรับและภาษาจีนนายนิกรเซ่งเถียนผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ข้อมูลว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ไม่เพียงแต่ส่งเสริมทักษะด้านการสื่อสารภาษาแต่ยังเป็นการเสริมสร้างสมรรถนะในด้านการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาและการทำงานเป็นทีมซึ่งเป็นทักษะสำคัญในการเตรียมความพร้อมสู่การพัฒนาในอนาคตพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้จากคณาจารย์และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยในพื้นที่
4: ได้ร่วมกันจัดค่ายปรีโอลิมปิกวิชาการทางภาษาซึ่งให้ความสำคัญกับภาษามาลายูภาษาอาหรับภาษาจีนภาษาอังกฤษโดยจัดให้มีค่ายสำหรับลูกนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในระดับชั้นม.4ให้ลูกนักเรียนที่มีความสนใจด้านภาษาได้ทำกิจกรรมฝึกฝนทักษะด้านภาษาและสามารถต่อยอดในกิจกรรมการเรียนและการเติมความฝันตัวเองที่จะใช้ความสามารถด้านภาษาในการศึกษาต่อหรือการประกอบอาชีพในอนาคต
3: กิจกรรมจัดขึ้นใน4พื้นที่ระหว่างวันที่21ถึง30เมษายน2519ได้แก่ค่ายภาษาจีนที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีค่ายภาษามาลายูที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาค่ายภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยฟาตอนีและค่ายภาษาอาหรับที่มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ซึ่งมีนักเรียนเข้าร่วมค่ายละ100คนรวมทั้งสิ้น400คนจากสถานศึกษาทั่วไปในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยนางสาวนูรีนยี่มะเร็บนักเรียนจากโรงเรียนธรรมศาสตร์วิทยาจังหวัดสตูลกล่าวว่าการเข้าร่วมโครงการครั้งนี้ช่วยพัฒนาตนเองในหลายด้านโดยเฉพาะทักษะภาษาอาหรับและขอบคุณหน่วยงานที่จัดโครงการ
5: รู้สึกได้พัฒนาในด้านต่างๆเช่นได้การแสดงออกได้มีเพื่อนใหม่ๆได้พัฒนาทักษะทางภาษาอาหรับค่ะดีใจค่ะได้เปิดโอกาสประสบการณ์ใหม่ๆ
3: ด้านนายกอรีมเจ๊หวังนักเรียนจากโรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิจังหวัดสงขลากล่าวว่าการเข้าค่ายครั้งนี้ช่วยพัฒนาทักษะภาษาอาหรับซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ทั้งในการเรียนและการประกอบอาชีพในอนาคต
6: ได้รู้สึกว่าได้พัฒนาภาษาอาหรับด้วยได้หลายๆอย่างเลยครับเพื่อนด้วยอะไรด้วยเอาไปแบบผมอยากทำธุรกิจอะไรแบบนี้ไปแนวนั้นแล้วก็ไปเรียนต่างประเทศด้วย
3: ทั้งนี้นักเรียนในแต่ละค่ายจำนวน100คนจะได้รับการคัดเลือกให้เหลือ50คนเพื่อเข้าร่วมค่ายที่2และในค่ายที่3จะคัดเลือกนักเรียนจาก50คนให้เหลือ10คนสุดท้ายกิจกรรมในค่ายประกอบด้วยทั้งภาคปฏิบัติการศึกษาดูงานและโอกาสในการนำทักษะภาษาไปใช้จริงในประเทศที่ใช้ภาษานั้นๆโดยตรงการพัฒนาศักยภาพในครั้งนี้เป็นส่วนสำคัญในการเสริมสร้างคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ชายแดนภาคใต้และเป็นก้าวสำคัญในการเตรียมความพร้อมให้กับเยาวชนในการเผชิญกับโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพที่สำคัญยังเป็นการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนโดยใช้ภาษาเป็นเครื่องมือเปิดโลกการเรียนรู้สร้างโอกาสและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพสามารถปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงและอยู่ร่วมกันในสังคมผู้วัฒนธรรมได้อย่างสันติและยั่งยืนปภิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
7: สสสกับพันธกิจในการส่งเสริมพัฒนาและสนับสนุนให้คนไทยมีสุขภาพดีเสนอประเด็นสสสจับมือเครือข่ายเปิดแคมเปญรณรงค์บุหรี่ไฟฟ้าแฮกสมองผลสำรวจการบริโภคยาสูบของเยาวชนไทยปี2565พบเด็กอายุ 13-15 ปีใช้บุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 5.3 เท่าจากร้อยละ 3.3 ในปี2558เป็นร้อยละ 17.6 ในปี2565และจากข้อมูลปี2567พบคนไทยสูบบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 11.44 เท่าจาก 78,742 คนในปี2564เพิ่มขึ้นเป็น 9,459 คนแม้จะทราบดีว่าบุหรี่ไฟฟ้าก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนแต่ก็ยังคงพบการระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าในทุกพื้นที่ทั่วประเทศโดยเฉพาะการลักลอบจำหน่ายผ่านสื่อออนไลน์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลกประจำปี2569สสส.จับมือเครือข่ายเปิดตัวแคมเปญรณรงค์บุหรี่ไฟฟ้าแฮกสมองเร่งสร้างความรอบรู้ทางสุขภาพของเด็กและเยาวชนผ่านการบูรณาการกับทุกภาคส่วนผลักดันเนื้อหาการเรียนรู้สำหรับนักเรียนหรือนักศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบการรณรงค์ไปยังกลุ่มผู้ปกครองหรือชุมชนสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายและสื่อสารสังคมให้เกิดการรับรู้อย่างกว้างขวางเพื่อสร้างทัศนคติอย่างถูกต้องและให้เข้าใจถึงผลกระทบจากการสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า
8: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
9: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
8: ข าบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
9: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
10: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
11: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
10: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ
12: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความไม่เที่ยงโดยพระธรรมวชิระเมธี
13: เลิกพยศลดมานะละความร้อนถอนความเมาบรรเทาความหลงแล้วก็ปลงให้เป็นวันนี้รุ่งพรุ่งนี้ร่วงดวงไม่แน่วันนี้แย่พรุ่งนี้ยังกลับดังได้วันนี้เด่นพรุ่งนี้ดับกลับเปลี่ยนไปโปรดจำไว้ทุกชีวิตอนิจจังตัวอาตมาภาพเองแม้จะบวชเป็นบรรพชิตก็ตามญาติโยมผู้สนใจในการฟังธรรมะทุกท่านก็ตามล้วนแล้วแต่เราจะต้องยืนอยู่บนความไม่เที่ยงยืนอยู่บนความที่เป็นทุกข์และยืนอยู่บนความที่เป็นของไม่ใช่ตนด้วยกันทั้งนั้นใครจะถูกหนามแหลมของกิเลสตัณหาราคะอุปาทานทิ่มแทงมากก็ถือว่ามีสติน้อยผู้ที่มีสติมากก็จะหลบหนามอันแหลมคมให้มาบาดมาเบียดเบียนบีทาผิวหนังได้มากกว่าคนที่ไม่มีสติ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทินติชมรายการได้ที่ภารเดชติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนรำ

ทุกมหาวิทยาลัยมหาสารคามเปิดรับสมัครหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ที่จบด้านคอมพิวเตอร์ไซแอนIT Computer Engineer หรือด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และ IT ที่สนใจศึกษาต่อมี2กลุ่มความรู้กลุ่มด้านคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์กและไซเบอร์ซีเคียวริตี้สำหรับคนที่ต้องการเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการและออกบทมีประสบการณ์งานวิจัยและผลงานจริงหลายท่านเป็นที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ให้กับหน่วยงานของรัฐและเอกชนตัวอย่างหัวข้อวิจัยที่นิสิตรุ่นก่อนๆเคยทำต่อต้านการแฮกระบบโทรศัพท์จุดอ่อนระบบออนไลน์แบงกิ้งการแฮกและการรับมือการโจมตีระบบไวเลสแลนและการต่อต้านระบบบริหารจัดการการขุดและแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซีฟิวเจอร์อินเทอร์เน็ตเน็ตเวิร์กที่ไร้ IP Information Centric Network กลุ่มด้าน AI สำหรับคนที่สนใจด้าน Artificial Intelligence Image Processing Data Science Deep LearningBig Data สอนโดยอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิมีประสบการณ์งานวิจัยและผลงาน

0: ริงหลายท่านเป็นที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญให้กับหน่วยงานของรัฐและเอกชนตัวอย่างหัวข้อวิจัยเช่นระบบแก้ปัญหาภาพเบลอการรู้จำลายมือระบบ IoT อัจฉริยะเพื่อการเกษตรเปิดรับสมัครระบบในเวลาราชการสำหรับคนที่สามารถเรียนแบบ Full Time ได้และเปิดรับสมัครระบบนอกเวลาราชการที่มาเรียนเสาร์อาทิตย์นิสิตที่ตั้งใจทำวิจัยมีโอกาสได้รับทุนวิจัยสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐและมหาวิทยาลัยนิสิตหลายคนได้รับทุนสนับสนุนจากงานที่ทำจนแทบได้ค่าเทอมคืนหมดหรือมีรายได้เสริมสมัครเรียนออนไลน์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามโทร043-754-412 754-333-1638อีเมลสมนึก p@msu.ac.th
1: ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีบุญบั้งไฟและบุญพเว 14-16 พฤษภาคมเพื่อหาเงินมาสมทบจัดสร้างศาลาการประเรียนหลังใหญ่ให้แล้วเสร็จโดยเร็วณวัดบ้านหนองตาดกงตำบลหนองโบโคกอำเภอลำไพรมาศจังหวัดบุรีรัมย์ปีนี้จัดอย่างยิ่งใหญ่อลังการโดยวันที่14พฤษภาคมชมภาพยนตร์จ่อยักษ์จากทีมงานมาตังภาพยนตร์บุรีรัมย์วันที่15พฤษภาคมในช่วงเวลา15 นาฬิกาชมขบวนแห่บั้งไฟพร้อมขบวนนางรำเสียงบั้งไฟภาคกลางคืนชมรถแห่ดาวเคียงเดือนคันจัมโบ12ล้อพร้อมแดนเซอร์สาวสวยโคโยตี้มากมายและวันที่16พฤษภาคมในภาคกลางวันเชิญร่วมฟังเทศมหาชาติและในภาคกลางคืนมาสนุกกับหมอลำคณะใหญ่จากประถมบันเทิงศิลป์สนับสนุนโดยร้านยางสมพรการยางบุรีรัมย์ติดต่อจองพื้นที่จำหน่ายสินค้าโทร087-249-6993อย่าลืมมาเที่ยวชมงานประเพณีบุญบั้งไฟและบุญพระเวทเทศมหาชาติ14-15-16 พฤษภาคมณวัดบ้านหนองตาดกงตำบลหนองโบโคกอำเภอลำไพรมาศจังหวัด

ขอต้อนรับผู้รักความเป็นธรรมสู่กลุ่มเบาะแสถ้าท่านเป็นประชาชนฟังตรงนี้ตำรวจทหารนักการเมืองข้าราชการคือผู้ที่รับเงินเดือนจากภาษีของประชาชนซึ่งเปรียบเสมือนลูกจ้างของประชาชนฉะนั้นประชาชนคือผู้ที่มีบุญคุณต่อตำรวจทหารนักการเมืองข้าราชการพร้อมครอบครัวทุกคนประกาศที่คนทั่วไม่ควรฟังเมื่อสังคมไร้ความเป็นธรรมไร้คุณธรรมคนทำชั่วไม่ได้รับการลงโทษเพราะเงินมีพรรคพวกมีผู้ใหญ่มีหากท่านต้องการพดุงไว้ซึ่งความยุติธรรมคุณธรรมหรือพบแพะรับบาปโปรดติดต่อกลุ่มเบาะแสประกาศหนังสือพิมพ์เบาะแสไม่ได้เป็นเพียงสื่อมวลชนที่นำเสนอข่าวเท่านั้นแต่กลุ่มเบาะแสยังแฝงตัวปฏิบัติงานอยู่ทุกพื้นที่ทั่วประเทศเพื่อขจัดความไม่เป็นธรรมฉะนั้นหากท่านคิดจะทำผิดขอท่านจงอย่าเผลอมิฉะนั้นท่านอาจเป็นรายต่อไปที่เราจะดำเนินการทนายความทำคดีไม่ได้เพราะถูกผู้มีอิทธิพลรังควานเราพร้อมปกป้องท่านติดต่อหนังสือพิมพ์เบาะแสผู้ใดไม่ได้รับความเป็นธรรมในสังคมหรือองค์กรต่างๆนักการเมืองและข้าราชการประจำถ้าท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมติดต่อกลุ่มเบาะแสถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนต้องรวมตัวกันต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันเพื่อลูกหลานไทยวันหน้าพบเห็นผู้สูงอายุถูกทอดทิ้งติดต่อหนังสือพิมพ์เบาะแสพบเห็นเด็กสตรีและคนชราถูกทอดทิ้งติดต่อกลุ่มเบาะแสตำรวจตั้งแต่พลตำรวจถึงผู้กำกับถ้าท่านต้องการความเป็นธรรมไม่อยากถูกกดดันจากผู้ใหญ่ติดต่อหนังสือพิมพ์เบาะแสหนังสือพิมพ์เบาะแสต้องการสมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรมเหยื่อเวหาอปพร.กู้ภัยกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อเข้าร่วมเป็นนักข่าวหนังสือพิมพ์เบาะแสทั่วประเทศทั้งทำงานรับและเปิดเผยนักข่าวจริงดูตรงนี้นักข่าวที่มีโครงการทำงานจริงเพื่อประเทศชาติแต่ถูกกองบรรณาธิการตัดข่าวออกและรับเงินจากผู้กระทำผิดทำให้ข่าวถูกตัดทิ้งหรือถ้าขุดคุยข่าวจะถูกตามฆ่าไม่มีใครช่วยท่านได้ถึงเวลาแล้วที่ท่านจะต้องทำงานใหญ่อีกครั้งเพื่อรักษาความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมไทยกลุ่มเบาะแสช่วยท่านได้ติดต่อ0814042002เสกสรรประเสริฐพบเห็นสวยหัวคอร์รัปชันนักข่าวรีดไถและมาเฟียกรุณาส่งข้อมูลที่ตู้ปน101ปนจราชบุรณะกรุงเทพ10140ประกาศถ้าท่านได้รับอันตรายจากรถยนต์บาดเจ็บสาหัสหรือตายโดยไม่ได้รับความเป็นธรรมเราช่วยท่านได้ติดต่อเสกสรรประเสริฐ

0: นอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตวันนี้เพื่อเร่งแก้ปัญหาการบุกรุกพื้นที่สาธารณะหาดบางเทา
2: ทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปเขียนเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่า
7: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
9: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
8: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีมากเลยนะ
9: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
8: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
1: นายกรัฐมนตรีเดินทางลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตวันนี้เพื่อเร่งแก้ปัญหาการบุกรุกพื้นที่สาธารณะหาดบางเทาและหาดฟรีดอมคืนพื้นที่ให้ประชาชนอย่างยั่งยืนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตวันนี้เพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาบุกรุกพื้นที่สาธารณะและป่าสงวนในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ2แห่งคือหาดบางเทาอำเภอถลางและหาดฟรีดอมตำบลกรุณอำเภอเมืองภูเก็ตโดยจุดแรกจะเข้าตรวจสอบบริเวณหาดบางเทาอำเภอถลางเพื่อติดตามกรณีการกลับมาลักลอบสร้างอาคารและร้านอาหารบนชายหาดหลังเคยมีการรื้อถอนไปแล้วแต่กลับพบการก่อสร้างใหม่ที่มั่นคงกว่าเดิมซึ่งเดิมพื้นที่แห่งนี้มีการลักลอบสร้างอาคารไม้เป็นบาเบียและร้านอาหารซึ่งอบต.เชิงทะเลเคยเข้ารื้อถอนไปแล้วทั้งนี้สถานการณ์ปัจจุบันตั้งแต่ปลายปี2564พบว่ามีการกลับมาก่อสร้างใหม่ด้วยโครงสร้างที่มั่นคงแข็งแรงกว่าเดิมจนเต็มพื้นที่จากนั้นจะเดินทางต่อไปยัง

0: าดฟรีดอมพื้นที่คาบเกี่ยวตำบลป่าตองอำเภอกระทู้และตำบลกระรนอำเภอเมืองภูเก็ตเพื่อติดตามผลการปฏิบัติการตรวจยึดพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขานาคเกิดกองร้อยทหารราบที่423ร่วมกับส่วนราชการและผู้นำท้องถิ่นเร่งช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อำเภอพบพระจังหวัดตากที่บ้านเรือนได้รับความเสียหายจากพายุฤดูร้อน
1: หมวดปืนเล็ก1กองร้อยฐานราบที่423ฐานปฏิบัติการบ้านช่องแคบปักศิลกองบังคับการควบคุมหน่วยเฉพาะกิจราชมนูส่วนที่กำลังร่วมกับส่วนราชการเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบผู้นำท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่เร่งเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนซึ่งสร้างความเสียหายต่อบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่บ้านเสรีราชหมู่6และบ้านเสรีราชใหม่หมู่8ตำบลช่องแคบอำเภอพบพระจังหวัดตากโดยเจ้าหน้าที่และจิตอาสาได้ร่วมกันสำรวจความเสียหายพร้อมเข้าดำเนินการซ่อมแซมและฟื้นฟูบ้านเรือนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนอย่างเร่งด่วนท่ามกลางความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในพื้นที่ที่ร่วมแรงร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเต็มกำลังทั้งนี้ปฏิบัติการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติปิญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: ส่วนที่จังหวัดเพชรบูรณ์พายุฝนฟ้าคะนอง2อำเภอเสียหายรวมกว่า500ครัวเรือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน
2: เกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ช่วงบ่ายถึงค่ำวานนี้ส่งผลให้บ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชนได้รับความเสียหายเป็นวงกว้างในพื้นที่อำเภอลมสักและอำเภอลมเก่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งลงพื้นที่สำรวจและให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนโดยพื้นที่อำเภอลมสักเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงส่งผลกระทบรวม9ตำบล36หมู่บ้านมีบ้านเรือนได้รับความเสียหายจำนวน507ครัวเรือนโดยตำบลที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดได้แก่ตำบลตาลเดี่ยว200ครัวเรือนตำบลหนองขวาย186ครัวเรือนขณะที่อำเภอลมเก่าเกิดฝนตกหนักและลมกระโชกแรงหรือพายุฤดูร้อนส่งผลให้บ้านเรือนยุ้งข้าวโรงเรือนเก็บพืชผลและคอกสัตว์ได้รับความเสียหายในพื้นที่5ตำบล19หมู่บ้านเบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตทั้งนี้ยังมีต้นไม้หักโค่นปิดกั้นถนนทางหลวงหมายเลข21สายด่านซ้ายลมเก่าซึ่งเจ้าหน้าที่ได้เร่งเคลื่อนย้ายและเปิดการจราจรได้ตามปกติแล้วในการนี้นายสรัญญูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ได้กำชับทุกหน่วยงานเร่งให้ความช่วยเหลือและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด
3: คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชคเชนรำ

ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีบุญบั้งไฟและบุญพเว 14-16 พฤษภาคมเพื่อหาเงินมาสมทบจัดสร้างศาลาการประเรียนหลังใหญ่ให้แล้วเสร็จโดยเร็วณวัดบ้านหนองตาดกงตำบลหนองโบโคกอำเภอลำไปมาศจังหวัดบุรีรัมย์ปีนี้จัดอย่างยิ่งใหญ่อลังการโดยวันที่14พฤษภาคมชมภาพยนตร์จ่อยักษ์จากทีมงานมาตังภาพยนตร์บุรีรัมย์วันที่15พฤษภาคมในช่วงเวลา 15:00 น.ชมขบวนแห่บั้งไฟพร้อมขบวนนางรำเสียงบั้งไฟภาคกลางคืนชมรถแห่ดาวเคียงเดือนคันจัมโบ12ล้อพร้อมแดนเซอร์สาวสวยโคโยตี้มากมายและวันที่16พฤษภาคมในภาคกลางวันเชิญร่วมฟังเทศมหาชาติและในภาคกลางคืนมาสนุกกับหมอลำคณะใหญ่จากประถมบันเทิงศิลป์สนับสนุนโดยร้านยางสมพรการยางบุรีรัมย์ติดต่อจองพื้นที่จำหน่ายสินค้าโทร0872496993อย่าลืมมาเที่ยวชมงานประเพณีบุญบั้งไฟและบุญพเวเทศมหาชาติ14-15-16พฤษภาคมณวัดบ้านหนองตาดกงตำบลหนองโบโคกอำเภอลำไปมาศจังหวัดบุรีรัมย์งาน

ถานีวิทยุคลื่นความถี่ FM 103 MHz ขอเสนอรายการธรรมะร่วมผลิตรายการโดยภารเดชคะเชนรำ

คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนรำ

ผลความดีมิใช่มีอยู่ที่ทรัพย์คนคำนับให้ของขวัญกล่าวสรรเสริญผลความดีอยู่ที่ใจฝึกให้เจริญมันดำเนินทางสายกลางไปทางธรรมรายการธรรมะจบลงแล้วคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้กระผมภรเดชคเชนรำขอขอบคุณครับ

ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีบุญบั้งไฟและบุญพเว 14-16 พฤษภาคมเพื่อหาเงินมาสมทบจัดสร้างศาลาการประเรียนหลังใหญ่ให้แล้วเสร็จโดยเร็วณวัดบ้านหนองตัดกงตำบลหนองโบโคกอำเภอลำไปมาศจังหวัดบุรีรัมย์ปีนี้จัดอย่างยิ่งใหญ่อลังการโดยวันที่14พฤษภาคมชมภาพยนตร์จ่อยักษ์จากทีมงานมาตังภาพยนตร์บุรีรัมย์วันที่15พฤษภาคมในช่วงเวลา15นาฬิกาชมขบวนแห่บั้งไฟพร้อมขบวนนางรำเสียงบั้งไฟภาคกลางคืนชมรถแห่ดาวเคียงเดือนคันจัมโบ12ล้อพร้อมแดนเซอร์สาวสวยโคโยตี้มากมายและวันที่16พฤษภาคมในภาคกลางวันเชิญร่วมฟังเทศมหาชาติและในภาคกลางคืนมาสนุกกับหมอลำคณะใหญ่จากประถมบันเทิงศิลป์สนับสนุนโดยร้านยางสมพรการยางบุรีรัมย์ติดต่อจองพื้นที่จำหน่ายสินค้าโทร087-249-6993อย่าลืมมาเที่ยวชมงานประเพณีบุญบั้งไฟและบุญพเวเทศมหาชาติ14-15-16 พฤษภาคมณวัดบ้านหนองตาดกงตำบลหนองโบโคกอำเภอลำไปมาศจังหวัดบุรี

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายจังหวัดภูเก็ตติดตามการแก้ปัญหาการบุกรุกพื้นที่สาธารณะหาดบางเทาและหาดฟรีดอมเร่งคืนพื้นที่สาธารณะให้ประชาชนกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยความสำเร็จโครงการไทยช่วยไทยณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศหลังจัดกิจกรรมไปแล้ว2ครั้งประชาชนให้ความสนใจจำนวนมากทำยอดจำหน่ายรวมกว่า60ล้านบาทอิหร่านขู่โจมตีศูนย์บัญชาการของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางหากกองทัพสหรัฐยังคงโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันและเรือพาณิชย์ของอิหร่านผลการจับสลากแบ่งกลุ่มการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพ2027ทีมชาติไทยเจอศึกหนักอยู่ในกลุ่ม F ร่วมกับญี่ปุ่นกาตาร์และอินโดนีเซียต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระนี้เสนอตอนฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านแม่ตุงติงจังหวัดเชียงใหม
1: ่พระมหากรุณาที่คุณมากล้นรำพัน
2: ฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านแม่ตุงติงตำบลแม่สาบอำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่เกิดขึ้นจากแนวพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปส่งเยี่ยมราษฎรบริเวณป่าต้นน้ำในพื้นที่อำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่ทรงเห็นว่าราษฎรมีความตั้งใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้เป็นอย่างดีแต่ยังมีความยากจนมีรายได้เล็กๆน้อยๆจากการทำไม้กวาดขายส่วนอาชีพทำการเกษตรก็ทำได้ในช่วงระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นจึงทรงจัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างขึ้นที่บ้านแม่ตุงติงตำบลแม่สาบบนพื้นที่ประมาณ100ไร่เพื่อเป็นศูนย์สาธิตและส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพด้านการเกษตรและศูนย์ฝึกทอผ้าศิลปาชีพรวมทั้งการแปรรูปผลิตภัณฑ์พร้อมกับจัดตั้งธนาคารข้าวพระราชทานและที่เก็บน้ำฝนเพื่อให้ราษฎรมีแหล่งสำรองอาหารและมีน้ำอุปโภคบริโภคโดยมอบหมายให้กองทัพบกและกองทัพภาคที่3ร่วมกันดูแลการดำเนินงานและให้นักเกษตรในพระองค์เป็นผู้ดูแลการปฏิบัติงานในพื้นที่ขณะที่กรมชลประทานได้สนองพระราชดำริโดยการก่อสร้างแหล่งน้ำขนาดเล็กและการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อใช้สำหรับกิจกรรมการเกษตรภายในพื้นที่ฟาร์มตัวอย่างให้มีน้ำใช้เพียงพอพร้อมกับสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยตุงติงความจุ 100,000 ลูกบาศก์เมตรเพื่อเป็นแหล่งน้ำสำหรับทำการเกษตรให้แก่ราษฎร600ไร่มีราษฎรได้รับประโยชน์กว่า400ครัวเรือนต่อมาเมื่อปี2543สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชดำริให้จัดหาพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมที่อยู่ใกล้บริเวณฟาร์มมาเพิ่มเติมเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าและเลี้ยงสัตว์หายากเช่นไก่ป่าตุ้มหูแดงไก่ฟ้าหลังเงินไก่ฟ้าหลวงเป็ดอี้เหลียงสุกรจินหัวเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวและทัศนศึกษาโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านแม่ตุงติงจึงมีพื้นที่เพิ่มขึ้นเป็น147ไร่ช่วยสร้างงานสร้างอาชีพเป็นโรงเรียนธรรมชาติถ่ายทอดวิชาเกษตรผสมผสานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มุ่งเน้นให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนและสร้างความตระหนักรู้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทั้งป่าไม้ที่เป็นต้นน้ำลำธารและสัตว์ป่าให้คงความอุดมสมบูรณ์เพื่อใช้ประโยชน์ได้ต่อไปในอนาคตคณิษฐาลือสัตว์เรียบเรียงเอกวินกากนิกรายงาน
0: ประชาชนและคณะบุคคลเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงเช้าวันนี้ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
3: ประชาชนและคณะบุคคลจากหลายภาคส่วนพร้อมใจเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องโดยมีเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังและกลุ่มจิตอาสาพระราชทานให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกเพื่อให้ประชาชนที่เดินทางมาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้รับความสะดวกนายพรสิทธิ์นวลดีจิตอาสาพระราชทานที่ปฏิบัติหน้าที่มาเป็นเวลากว่า10ปีเปิดเผยถึงความภาคภูมิใจในการดูแลและอำนวยความ

0: รวจให้แก่ประชาชนที่เดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพพร้อมทั้งแสดงความชื่นชมในพระมหากรุณาธิคุณผ่านโครงการพระราชดำริเกี่ยวกับผ้าไหมไทยที่สร้างแรงบันดาลใจและสร้างอาชีพให้แก่กลุ่มแม่บ้านอย่างยั่งยืน
1: ความประทับใจของเจ้าหน้าที่คือได้ดูแลประชาชนทำให้ประชาชนมีความสุขในการที่เขามากราบคอยบริการประชาชนที่เขามากราบพระศพเป็นไปได้แบบเรียบร้อยทำหน้าที่ตรงนี้คือมันเป็นหน้าที่ครับของข้าราชบริพารต้องมาดูแลประชาชนอยู่แล้วผ้าไหมเป็นแรงจูงใจของผู้หญิงของพวกแม่บ้านที่เขาชอบ
0: เช่นเดียวกับนางธีรชยากิติวัฒนาพรจากเขตยานาวากล่าวว่ารู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงงานเคียงข้างในหลวงรัชกาลที่9มาโดยตลอดโดยเฉพาะโครงการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมอาทิการแสดงโขนชุดไทยพระราชนิยมและการจัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพบางไทรซึ่งเป็นการสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ราษฎรอย่างแท้จริง
2: รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระราชินีก็อยู่เคียงข้างในหลวงรัชกาลที่9ล่ะค่ะส่วนของราชินีก็เรื่องชุดไทยฮะแล้วก็เรื่องโขนแล้วก็ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรทุกอย่างนะถ้าพี่จำได้
0: ทั้งนี้ประชาชนสามารถเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันระหว่างเวลา 8:15 น.ถึง 20:00 น.โดยผ่านจุดคัดกรองที่โถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานและเข้าทางประตูมณีนพรัตน์โดยจะปิดจุดคัดกรองในเวลา 19:00 น.ขอความร่วมมือประชาชนแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนและสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นชนันชิดาสันทองรายงาน
3: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่หาดบางเทาเร่งแก้ปัญหาการบุกรุกชายหาดและธุรกิจผิดกฎหมายเร่งคืนพื้นที่สาธารณะให้กับประชาชน
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่สาธารณะบริเวณหาดบางเทาตำบลเชิงทะเลอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตพร้อมรับฟังปัญหาและข้อเท็จจริงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยภาพรวมพบว่าพื้นที่ดังกล่าวมีการบุกรุกและก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ำพื้นที่สาธารณะอย่างต่อเนื่องมาแล้วหลายปีดังนี้จากข้อมูลการตรวจสอบเดิมพื้นที่ดังกล่าวมีการก่อสร้างอาคารโครงตั้งไม้เพื่อเปิดเป็นร้านบาเบียและร้านอาหารก่อนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเลจะเข้ารื้อถอนแต่ภายหลังกลับมีการก่อสร้างเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงปลายปี2564จนถึงปัจจุบันมีทั้งห้องพักร้านอาหารและร้านนวดที่มีลักษณะเป็นอาคารมั่นคงแข็งแรงครอบคลุมพื้นที่จำนวนมากโดยบางส่วนมีการอ้างว่าได้รับอนุญาตจากเจ้าของที่ดินที่มีเอกสารติดดังนั้นทางองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเลจึงได้ติดคำสั่งตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารปี2522เพื่อระงับการก่อสร้างและดำเนินคดีตามกฎหมายขณะที่ความคืบหน้าคดีบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติบริเวณชายหาดบางเทาขณะนี้มีทั้งหมด3คดีมีผู้ต้องหา2รายในข้อหาร่วมกันบุกรุกพื้นที่สาธารณประโยชน์ของแผ่นดินและร่วมกันก่อสร้างแพร่ถางพื้นที่ป่าจากการตรวจสอบพบว่ามีการประกอบกิจการปล่อยเช่าห้องพักร้านอาหารและร้านนวดล่วงล้ำเข้าไปในพื้นที่ชายหาดรวมพื้นที่บุกรุกป่า3ไร่1งาน90ตารางวามูลค่าความเสียหายประมาณ18ล้านบาทปัจจุบันทั้ง3คดียังอยู่ระหว่างการสอบสวนจากนั้นภาคบ่ายนายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่หาดสีดอมตำบลกะรนอำเภอเมืองภูเก็ตเพื่อติดตามผลการตรวจยึดพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเทือกเขาหน้าเกิดหลังเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานร่วมกันตรวจสอบและพบการบุกรุกพื้นที่ป่ากว่า57ไร่แล้วว่าพันรายพันสวทภูเก็ตรายงาน
3: ด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ตรวจราชการที่จังหวัดปัตตานีติดตามการให้บริการท่าเทียบเรือชายฝั่งปัตตานีและแผนการขุดลอกร่องน้ำปัตตานีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจราชการที่จังหวัดปัตตานีโดยช่วงเช้าได้พบปะประชาชนที่สมาคมฮกเกี้ยนและศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวตำบลอานอรูอำเภอเมืองจากนั้นช่วงบ่ายจะร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าการให้บริการท่าเทียบเรือชายฝั่งปัตตานีแผนการขุดลอกร่องน้ำปัตตานีพร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ประกอบการประมงในพื้นที่ณห้องประชุมสมาคมการประมงจังหวัดปัตตานีและตรวจติดตามการดำเนินงานของท่าเทียบเรือชายฝั่งปัตตานีณท่าเทียบเรือชายฝั่งปัตตานีตำบลบานาอำเภอเมืองก่อนลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างแยกตะลุโบดอนยางของกรมทางหลวงต่อไปข ขณะที่รัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดงานประเพณีบุญบั้งไฟและมอบโฉนดที่ดินให้กับราษฎรในพื้นที่อำเภอพยัคฆภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคามตามโครงการมอบโฉนดที่ดินทั่วไทยนำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน
5: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดงานประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยประจำปี2569ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคามก่อนเดินทางไปเป็นประธานมอบโฉนดที่ดินให้แก่ราษฎรจำนวน212ใบตามโครงการมอบโฉนดที่ดินทั่วไทยนำสุขไกลทุกให้ประชาชนณโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารตำบลปะหลานอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคามสำหรับโครงการมอบโฉนดที่ดินทั่วไทยนำสุขไกลทุกให้ประชาชนดำเนินการโดยกรมที่ดินซึ่งได้มอบหมายให้ศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินทำการสำรวจรังวัดจัดทำแผนที่เพื่อออกโฉนดที่ดินตามโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินและรังวัดรูปแปลงโฉนดที่ดินเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันครอบคลุมทั่วประเทศและถือเป็นนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรที่ยังไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินส่งมอบความมั่นคงและหลักประกันในการถือครองที่ดินและเข้าถึงแหล่งทุนได้อันเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในส่วนของจังหวัดมหาสารคามมีเป้าหมายเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินและรังวัดรูปแปลงโฉนดที่ดินรวมทั้งสิ้น 2,295 แปลงในพื้นที่13อำเภอชัดชัยเคนสุวรรณทีมข่าวสวทมหาสารคามรายงาน
3: กองบังคับการตำรวจจราจรแจ้งหลีกเลี่ยงเส้นทางหน้าเรือนจำกลางคลองเปรมเนื่องจากมีการนัดรวมตัวของกลุ่มมวลชนจนถึงช่วงเที่ยงวันพรุ่งนี้กองบังคับการตำรวจจราจรกองบัญชาการตำรวจนครบาลแจ้งประชาสัมพันธ์การจราจรบนถนนงามวงวานขาออกเนื่องด้วยมีการนัดรวมตัวของกลุ่มมวลชนบริเวณหน้าเรือนจำกลางคลองเปรมในวันนี้ตั้งแต่เวลา 11:00 น.ถึงวันพรุ่งนี้จนถึงเวลา 12:00 น.ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการจราจรบนถนนงามวงวานขาออกบริเวณหน้าเรือนจำกลางคลองเปรมจึงขอประชาสัมพันธ์ประชาชนผู้สัญจรใช้ถนนงามวงวานหลีกเลี่ยงการจราจรในช่วงเวลาดังกล่าวหรือหลีกเลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นทั้งนี้แนะนำเส้นทางเลี่ยงการจราจรถนนงามวงวานขาออกบริเวณแยกบางเขนให้ใช้ถนนกำแพงเพชรขาเข้าถึงขวาแยกวัดสิเมนารีถึงถนนประชาสงเคราะห์ถึงขวาแยกประชานิเวศถึงถนนประชาชื่นขาออกถึงแยกพงเพชรระยะทางรวม 4.55 กิโลเมตรด้านเรือนจำกลางคลองเปรมยืนยันวันพรุ่งนี้ยังเปิดให้ญาติเข้าเยี่ยมผู้ต้องขังตามปกติพร้อมจัดระเบียบพื้นที่ด้านหน้าเรือนจำเพื่อรองรับสื่อมวลชนและมวลชนที่มารอติดตามบรรยากาศวันพักโทษของอดีตนายกรัฐมนตรี
6: เรือนจำกลางคลองเปรมยืนยันว่าวันพรุ่งนี้จะเปิดให้ญาติเข้าเยี่ยมผู้ต้องขังตามปกติพร้อมจัดระเบียบพื้นที่ด้านหน้าเรือนจำเพื่อรองรับสื่อมวลชนและประชาชนที่จะมารอติดตามบรรยากาศวันพักโทษของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีส่วนขั้นตอนต่างๆจะเริ่มดำเนินการด้านเอกสารภายในเรือนจำตั้งแต่เวลา 7:00 น.ก่อนจะมีการนำตัวนายทักษิณออกจากแดนพยาบาลมายังบริเวณประตูหน้าเรือนจำในเวลา 7:45 น.จากนั้นเวลา 8:00 น.นายทักษิณจะร่วมยืนเคารพธงชาติพร้อมครอบครัวชินวัตรนำโดยบุตรชายและบุตรสาวที่จะมารอต้อนรับและให้กำลังใจโดยอดีตนายกจะทักทายสื่อมวลชนและผู้สนับสนุนเพียงสั้นๆก่อนเดินทางกลับบ้านกันสองล่าขณะเดียวกันกรมราชทัณฑ์ออกเอกสารยืนยันว่าการพิจารณาพักการลงโทษในครั้งนี้ไม่ได้เอื้อประโยชน์แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเฉพาะแต่เป็นการดำเนินงานภายใต้มาตรฐานเดียวกันกับผู้ต้องขังทั่วประเทศโดยยึดถือพยานหลักฐานตามข้อเท็จจริงและตัวบทกฎหมายอย่างเคร่งครัดดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
3: ผู้แสวงบุญชาวไทยเดินทางซื้อของฝากที่ตลาดกัจจิยะเตรียมส่งความสุขถึงญาติพี่น้องก่อนเข้าสู่พิธีฮัจญ
7: ์บรรยากาศที่ตลาดกะกียะภายในนครเมกกะประเทศซาอุดีอาระเบียเป็นไปอย่างคึกคักเมื่อมีผู้แสวงบุญชาวไทยจำนวนมากเดินทางมาจับจ่ายเลือกซื้อสินค้านานาชนิดเพื่อเป็นของฝากให้แก่ญาติพี่น้องและคนที่รักก่อนเข้าสู่ช่วงการประกอบพิธีฮัจญ์ซึ่งถือเป็นศาสนกิจสำคัญสูงสุดของชาวมุสลิมทั่วโลกโดยสินค้าที่ได้รับความนิยมจากผู้แสวงบุญคนไทยได้แก่อินทผลัมลูกประคำผ้าละหมาดน้ำหอมอาหรับและของที่ระลึกจากนครมักกะโดยผู้แสวงบุญต่างใช้เวลาว่างจากการประกอบศาสนกิจและการเตรียมตัวก่อนเข้าพิธีฮัจญ์จะเริ่มขึ้นในช่วงปลายเดือนนี้ทั้งนี้การนำของฝากกลับไปมอบให้แก่ครอบครัวและญาติพี่น้องถือเป็นการแบ่งปันความสุขและความประทับใจจากการเดินทางสู่ดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์พร้อมทั้งเป็นสัญลักษณ์แห่งความรักความผูกพันและการระลึกถึงผู้ที่อยู่เบื้องหลังการให้การสนับสนุนได้มาปฏิบัติศาสนกิจในครั้งนี้ สำหรับตลาดกะกียะนับเป็นหนึ่งในแหล่งสินค้าขายสำคัญของนครมักกะที่มีสินค้าให้เลือกหลากหลายราคาในราคาที่เหมาะสมจึงเป็นจุดหมายยอดนิยมของผู้แสวงบุญจากหลายประเทศที่ต้องการเลือกซื้อของฝากก่อนเข้าสู่ช่วงสำคัญของการประกอบพิธีฮัจญ์อัมรันเมฮะศูนย์ข่าวฮัจญ์ไทยกรมประชาสัมพันธ์รายงานจากเมืองเมกกะประเทศซาอุดีอาระเบีย
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์นายกรัฐมนตรีจะประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569วันพรุ่งนี้ยกระดับการสร้างโอกาสของเศรษฐกิจไทยในเวทีโลก
9: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในวันพรุ่งนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครั้งที่1/2569เพื่อเร่งเตรียมความพร้อมของไทยในการเป็นเจ้าภาพการประชุมเศรษฐกิจการเงินที่สำคัญที่สุดของโลกเป็นโอกาสสำคัญในการยกระดับบทบาทของประเทศไทยบนเวทีเศรษฐกิจและการเงินระหว่างประเทศท่ามกลางสถานการณ์โลกที่มีความผันผวนสูงทั้งความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์วิกฤตพลังงานและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการเงินสำหรับการประชุมประจำปีจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12-18 ตุลาคม 2569ที่กรุงเทพมหานครโดยรัฐบาลไทยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมจากทั่วโลกกว่า 15,000 คนทั้งรัฐมนตรีคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้บริหารสถาบันการเงินนักลงทุนนักเศรษฐศาสตร์ภาคธุรกิจและสื่อมวลชนจากประเทศสมาชิกกว่า191ประเทศนายกรัฐมนตรีได้ให้แนวทางกับทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลว่าต้องทำให้การเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการสร้างภาพลักษณ์ประเทศแต่คือโอกาสสร้างประโยชน์โดยตรงต่อประชาชนทั้งการเปิดพื้นที่ให้ไทยนำเสนอนโยบายเศรษฐกิจการเรียนรู้เทคโนโลยีการเงินใหม่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศตลอดจนการส่งเสริมการลงทุนการท่องเที่ยวและซอฟต์พาวเวอร์ของไทยสู่สายตาผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ที่เดินทางมาจากทั่วโลกรัฐบาลไทยได้กำหนดแนวคิดหลักของการประชุมว่า Thailand New Horizon Empowering People BuildingResilient เพื่อสะท้อนบทบาทประเทศไทยในการสร้างเศรษฐกิจที่เข้มแข็งยืดหยุ่นและพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ผลิตนาฏกวนแสนสุขรายงาน
3: กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยความสำเร็จโครงการไทยช่วยไทยณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศหลังจัดกิจกรรมไปแล้ว2ครั้งประชาชนให้ความสนใจจำนวนมากทำยอดจำหน่ายรวมกว่า60ล้านบาท
10: นายปูนพงษ์ไงยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เปิดเผยผลการดำเนินงานโครงการไทยช่วยไทยจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดณที่ว่าการอำเภอ878แห่งทั่วประเทศด้วยผลการจัดงาน2ครั้งแรกเมื่อวันที่1และ8พฤษภาคมที่ผ่านมาพบว่ามีประชาชนเข้าร่วมซื้อสินค้ากว่า 500,000 คนสร้างยอดจำหน่ายรวมสูงถึง 60,800,000 บาทจังหวัดที่มีผู้ซื้อสินค้าสูงสุด5อันดับแรกได้แก่สุรินทร์นครราชสีมาเชียงใหม่ขอนแก่นและยะลาซึ่งสินค้าที่ได้รับความนิยมสูงสุดในกลุ่มห้างค้าส่งค้าปลีกคือน้ำมันพืชไข่ไก่และผลิตภัณฑ์ซักผ้าส่วนสินค้าโอท็อปที่ขายดีจะเป็นประเภทอาหารและเครื่องแต่งกายย้ำว่าโครงการนี้เป็นความร่วมมือครั้งสำคัญระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อกระจายสินค้าคุณภาพดีราคาถูกให้เข้าถึงประชาชนในระดับพื้นที่อย่างทั่วถึงโดยมีการลดราคาสินค้าสูงสุดถึง58%จะมีการจัดงานอีก3ครั้งในวันศุกร์ที่15 22และ29พฤษภาคมนี้ตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.ณที่ว่าการอำเภอใกล้บ้านท่านหรือเลือกซื้อสินค้าโปรโมชั่นได้ที่ห้างค้าส่งค้าปลีกชั้นนำและห้างท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศนพศรแก้วคำรายงาน
3: สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงาลงพื้นที่อำเภอกะปงติดตามสถานการณ์ผลผลิตและการตลาดผลไม้ทุเรียนสาลิกาและมังคุดทิพย์พังงาพร้อมประสานผู้บริหารห้างสรรพสินค้ากระจายผลไม้แก้ปัญหาผลไม้ล้นตลาด
11: นางสาวปฐมาวายานักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงากล่าวว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงาลงพื้นที่อำเภอกะปงเพื่อติดตามสถานการณ์ผลผลิตและการตลาดผลไม้ทุเรียนสาลิกาและมังคุดทิพย์พังงารวม2จุดคือบริษัทมณฑลรุ่งเรืองฟรุตจำกัดไร่สุขนิรันดร์พร้อมนำทีมผู้บริหารบริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ปเชื่อมโยงผลไม้มังคุดทิพย์พังงาจากสวนบ้านแม่ซึ่งเป็นสวนมังคุดอินทรีย์โดยมีการลงนาม MOU รับซื้อมังคุดล่วงหน้า10ตันเพื่อนำไปวางจำหน่ายณกูเม่มาร์เก็ตสยามพารากอนโดยเป็นการซื้อโดยตรงจากเกษตรกรเพื่อคงราคาผลผลิตให้ดีต่อเนื่องตลอดฤดูกาลผลไม้ของจังหวัดพังงา
12: เดอะมอลล์เนี่ยเขาก็มาดูที่สวนบ้านแม่นะคะเขาก็ตกลงทำเอวยูกันเขาจะรับประมาณ10ตันค่ะไปขายที่กูเม่ที่พารากอนค่ะอันนี้ก็คือมันเป็นการประสานความร่วมมือกับพาณิชย์หลายๆจังหวัดอยู่แล้วอะค่ะก็คือทางผู้ประกอบการเองก็ได้คุยกับเขาด้วยเพื่อที่ทำให้ราคามันดีตรงถึงปลายฤดูกาล
11: ขณะที่ในระดับพื้นที่มีการประสานงานกันระหว่างสำนักงานพาณิชย์จังหวัดด้วยกันเพื่อเชื่อมโยงผลไม้เช่นจัดซื้อและส่งทุเรียนสาลิกาและมังคุดทิพย์พังงาไปจำหน่ายยังห้างซูเปอร์ชีฟที่จังหวัดภูเก็ตเฉพาะทุเรียนสาลิกามีการสั่งซื้อไปแล้วประมาณ600กิโลกรัมในขณะที่ผลผลิตมังคุดทิพย์พังงาสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงามีแผนที่จะเชื่อมโยงไว้กับเครือข่ายพาณิชย์จังหวัดต่างๆรวม13จังหวัดจะรับซื้อผลผลิตจากจังหวัดพังงาจังหวัดละประมาณ3ตันซึ่งจะส่งผลดีต่อเกษตรกรและผู้บริโภคฉัตรชัยจิตจำนงสวทตะกั่วป่ารายงาน
3: การประปาส่วนภูมิภาคฐานรับนโยบายรัฐบาลออก4มาตรการช่วยเหลือประชาชนครอบคลุมการลดค่าติดตั้งมิเตอร์ 15% การผ่อนชำระค่าติดตั้งมิเตอร์การขยายเวลาตัดน้ำประปาและการให้บริการน้ำดื่มสะอาดฟรีเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและเพิ่มโอกาสการเข้าถึงน้ำประปานายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.เปิดเผยว่ากปภ.ขานรับนโยบายรัฐบาลดำเนิน4มาตรการช่วยเหลือประชาชนช่วงสถานการณ์สู้รบในตะวันออกกลางเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงน้ำประปาและน้ำดื่มสะอาดอย่างทั่วถึงโดยมาตรการที่1ลดค่าติดตั้งมิเตอร์ 15% สำหรับผู้ใช้น้ำรายใหม่ในพื้นที่ให้บริการของกปภ234สาขามาตรการที่2ผ่อนชำระค่าติดตั้งมิเตอร์สำหรับผู้ใช้น้ำรายใหม่ประเภทเดียวกันสูงสุดไม่เกิน12เดือนโดยไม่คิดดอกเบี้ยมาตรการที่3ขยายระยะเวลาตัดน้ำประปาจากระยะเวลา1เดือนเป็น2เดือนสำหรับผู้ใช้น้ำประเภทที่1ที่ค้างชำระค่าน้ำประปาซึ่งทั้ง3มาตรการมีระยะเวลาดำเนินการจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ส่วนมาตรการที่4บริการน้ำดื่มสะอาดฟรีประชาชนสามารถนำภาชนะที่สะอาดมารับน้ำดื่มได้ไม่เกิน20ลิตรต่อคนต่อวันณจุดบริการน้ำดื่มสะอาดมินิสเตชันทั่วประเทศนอกจากนี้ยังสามารถรับน้ำดื่มได้ที่ตู้กดน้ำดื่มสะอาดณสำนักงานกปภ.ทั้ง234สาขาทั่วประเทศในวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:30 นถึง 16:30 นยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ประชาชนให้ความสนใจร่วมงาน Money Expo 2026วันสุดท้ายคึกคักรับโปรโมชั่นการเงินการลงทุนดอกเบี้ยพิเศษและสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ
13: บรรยากาศวันสุดท้ายของงานมหกรรมการเงินกรุงเทพครั้งที่26หรือ Money Expo 2026 Bangkok ภายในอาคาร Challenger 1 ถึง 2 Impact เมืองทองธานีเป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนทยอยเข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่องเพื่อเลือกใช้บริการทางการเงินและการลงทุนจากสถาบันการเงินชั้นนำที่เข้าร่วมงานจำนวนมากภายใต้แนวคิด AI Wealth Creation ขับเคลื่อนความมั่นคงด้วยพลัง AI ซึ่งสะท้อนการนำเทคโนโลยี AI มาช่วยวิเคราะห์การลงทุนและการวางแผนการเงินเฉพาะบุคคลภายในงานแบ่งออกเป็น6โซนหลักครอบคลุมทั้งตลาดเงินตลาดทุนประกันภัยไลฟ์สไตล์และสุขภาพโดยธนาคารบริษัทประกันภัยบริษัทหลักทรัพย์และบริษัทจัดการกองทุนต่างนำโปรโมชั่นพิเศษมาแข่งขันอย่างคึกคักขณะเดียวกันโซนการลงทุนได้รับความสนใจจากประชาชนจำนวนมากทั้งการลงทุนในหุ้นกองทุนรวมทองคำและสินทรัพย์ดิจิทัลโดยหลายบริษัทนำ AI มาช่วยวิเคราะห์พอร์ตการลงทุนและการวางแผนการเงินเฉพาะบุคคลเพื่อเพิ่ม ทางเลือกและช่วยให้การตัดสินใจลงทุนได้ง่ายขึ้นขณะที่ประชาชนจำนวนมากให้ความสนใจโปรโมชั่นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ113วันดอกเบี้ยสูงสุด 9.99% ของธนาคารออมสินโดยหลายคนมองว่าเป็นทางเลือกการออมที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันอีกทั้งยังสามารถสอบถามรายละเอียดและเปรียบเทียบเงื่อนไขจากหลายสถาบันการเงินได้ภายในงานเดียว
14: สนใจว่าธนาคารออมสินเนี่ยจะได้ดอกเบี้ยก็ที่ก็สนใจรัฐบาลเป็นประกันก็สนใจเกี่ยวกับมีคนเก่งมาพูดเกี่ยวกับการเงินการอะไรประชาชนควรจะมางานนี้เพราะว่าเออมันเป็นงานเกี่ยวกับการเงินการธนาคาร
15: นี่มาฝากในเงินตรงนี้ฝากระยะสั้นว่าเราแก่แล้วเราอายุกันเยอะแล้ว70แล้วระยะสั้นเราเดี๋ยวออกมาก็หมุนอย่างอื่นได้ก็เห็นว่ามีประโยชน์กับหลายอย่างนะเพราะมาเรื่องเงินฝากเงินที่เรามีอยู่แหละเราก็อยากมาฝากดูว่าลงไหนหลอกเบี้ยเยอะก่อนแล้วก็จะมาฝากก็ที่จริงถ้าทุกคนคิดก็ในบางงานนี้ก็มีประโยชน์ทั้งหลายเลยอ่ะ
13: นอกจากนี้ภายในงานยังมีบริการวางแผนการเงินแบบครบวงจรการให้คำปรึกษาด้านภาษีการบริหารจัดการหนี้และบริการตรวจเครดิตฟรีจากบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติจำกัดหรือ NCB รวมถึงโซน Health and Wellness Expo และโซน Happy Life ที่รวบรวมสินค้าเพื่อสุขภาพศิลปะดนตรีและหนังสือสร้างสีสันให้กับงานตลอด4วันของการจัดงานทั้งนี้ผู้ที่ทำธุรกรรมภายในงานครบ 10,000 บาทยังมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลอาทิ iPhone 17และเครื่องใช้ไฟฟ้าอีกจำนวนมากโดยงานนี้เปิดให้ประชาชนเข้าชมฟรีเป็นวันสุดท้ายจนถึงเวลา 20:00 น.ณ Impact เมืองทองธานีนิตยาคุณสิมรายงาน
3: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสติดตามแผนการปฏิบัติภารกิจดับไฟป่าพลุบาเจาะขณะนี้ชุดปฏิบัติการพิเศษเหี่ยวไฟลงพื้นที่สนับสนุนควบคุมไฟป่าน
16: ายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติภารกิจดับไฟป่าพลุบาเจาะพื้นที่ตำบลตะปอย้ออำเภอยี่งอโดยมีปลัดอาวุโสอำเภอยี่งอสากลจังหวัดและผู้เกี่ยวข้องร่วมรายงานสถานการณ์และแผนการปฏิบัติประจำวันนี้พร้อมเร่งระดมรถดับเพลิงรถน้ำเครื่องสูบน้ำเพื่อควบคุมเพลิงไม่ให้ขยายวงกว้างโดยภาพรวมเกิดไฟไหม้ป่าพลุบาเจาะตั้งแต่วันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมาขณะนี้มีพื้นที่ได้รับความเสียหายประมาณ850ไร่อยู่ในพื้นที่สงวนไว้เป็นป่าไม้ส่วนกลาง 20% ของนิคมสากลบาเจาะรวมถึงพื้นที่สวนปาล์มสวนยางพาราของชาวบ้านบริเวณใกล้เคียงประมาณ220ไร่ล่าสุดเช้านี้นายอัธวัฒน์จันนวลเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษเหี่ยวไฟกรมป่าไม้พร้อมคณะลงพื้นที่สนับสนุนภารกิจดับไฟป่าโดยอุปสรรคในพื้นที่คือมีน้ำน้อยและไฟที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสส่วนใหญ่เป็นไฟใต้ดินจะต้องใช้น้ำสร้างความชุ่มชื้นต้องใช้น้ำเข้าดับกับรอฝนตกขณะนี้ได้บูรณาการกำลังทุกฝ่ายเข้าฉีดน้ำพร้อมตรวจเช็คพื้นที่บินโดรนสำรวจเพื่อวางแผนการควบคุมสถานการณ์ให้ได้โดยเร่งด่วนปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
3: ขณะที่โครงการชลประทานอำนาจเจริญติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดมั่นใจในช่วงปรากฏการณ์เอลนิโยมีน้ำใช้อุปโภคบริโภคเพียงพอ
17: นายกันตศิษฐ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง4แห่ง1เขื่อนของจังหวัดอำนาจเจริญปัจจุบันมีปริมาณน้ำในอ่างทั้งสิ้น 24.71 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 51.01 ของความจุรวมกันปริมาณน้ำใช้การ 22.65 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 46.77 อย่างไรก็ตามจำเป็นต้องมีการปรับแผนและควบคุมการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันเพื่อให้ปริมาณน้ำที่มีอยู่อย่างจำกัดเพียงพอใช้ในการอุปโภคบริโภคโดยเน้นการส่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและผลิตน้ำประปาเป็นหลักควบคู่ไปกับการประชาสัมพันธ์ถึงปรากฏการณ์เอลนีโญที่จะส่งผลต่อสถานการณ์น้ำให้ประชาชนและเกษตรกรได้รับทราบอย่างต่อเนื่องพร้อมขอให้ทุกภาคส่วนร่วมใจกันใช้น้ำอย่างประหยัดลดเสี่ยง
18: คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟั ังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชคเชนรำ

ุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชคเชนรำ

ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีบุญบั้งไฟและบุญพเว 14-16 พฤษภาคมเพื่อหาเงินมาสมทบปีนี้จัดอย่างยิ่งใหญ่อลังการโดยวันที่14พฤษภาคมชมภาพยนตร์จ่อยักษ์จากทีมงานมาตังภาพยนตร์บุรีรัมย์วันที่15พฤษภาคมในช่วงเวลา 15:00 นชมขบวนแห่บั้งไฟพร้อมขบวนนางรำเสียงบั้งไฟภาคกลางคืนชมรถแห่ดาวเคียงเดือนคันจัมโบ้12ล้อพร้อมแดนเซอร์สาวสวยโคโยตี้มากมายและวันที่16พฤษภาคมในภาคกลางวันเชิญร่วมฟังเทศมหาชาติและในภาคกลางคืนมาสนุกกับหมอลำคณะใหญ่จากประถมบันเทิงศิลป์สนับสนุนโดยร้านยางสมพรการยางบุรีรัมย์ติดต่อจองพื้นที่จำหน่ายสินค้าโทร087-249-6993อย่าลืมมาเที่ยวชมงานประเพณีบุญบั้งไฟและบุญพเวเทศมหาชาติ14-15-16พฤษภาคมณวัดบ้านหนองตาดกงตำบลหนองบัวโคกอำเภอลำไปมาจังหวัดบุรีรัมย์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับพิญญรุ่งสมัยรัฐบาลเตรียมจัดงานไทเฟกอนุกาเอเชีย2026งานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียอีกสักครู่กลับมาติดตาม
2: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถ่วงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
5: จะโอนจองคลิป
6: ไปภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถม

0: แอบไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
1: วิกฤตพลังงาน
2: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
3: รัฐบาลเตรียมจัดไทเฟกอนุกาเอเชีย2026งานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตอกย้ำไทยศูนย์กลางการค้าอาหารโลกคาดจะมีเงินสะพัดกว่า 130,000 ล้านบาทนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศร่วมกับหอการค้าไทยและโคโลนเมเซ่เตรียมจัดงานไทเฟกอนุกาเอเชีย2026งานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียระหว่างวันที่26ถึง30พฤษภาคม2569ณ Impact เมืองทองธานีโดยปีนี้จัดเต็มภายใต้แนวคิด Bigger Better Broader ยิ่งใหญ่ดีและโดดเด่นขึ้นในทุกมิติทางนี้รัฐบาลให้ความสำคัญกับการยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการค้าอาหารของโลกผ่านการสร้างเวทีเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยกับตลาดนานาชาติพร้อมขยายโอกาสทางการค้าการส่งออกและการลงทุนด้านอาหารและเครื่องดื่มซึ่งถือเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์สำคัญของประเทศโดยงานไทเฟกอนุกาเอเชีย2026จะรวบรวมผู้ซื้อผู้นำเข้าผู้ประกอบการและผู้นำในอุตสาหกรรมอาหารจากกว่า130ประเทศทั่วโลกโดยมีผู้จัดแสดงสินค้าทั้งในและต่างประเทศกว่า 1,168 รายเข้าร่วมโดยคาดว่าจะสร้างมูลค่าทางการค้ากว่า 130,000 ล้านบาทช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้และเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยทุกระดับเข้าถึงตลาดโลกได้มากขึ้นสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาประสานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศตรวจสอบโรงงานผลิตและสถานที่จำหน่ายปลากระป๋องอย่างเข้มงวดกำชับผู้ประกอบการต้องซื่อสัตย์หากฝ่าฝืนลงโทษหนักถึงขั้นจำคุก
4: เภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเปิดเผยว่าได้เร่งประสานความร่วมมือไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศให้เข้าตรวจสอบโรงงานผลิตและสถานที่จำหน่ายปลากระป๋องในพื้นที่รับผิดชอบอย่างเร่งด่วนเน้นตรวจสอบมาตรฐานสถานที่ผลิตหรือ GMP รวมถึงความถูกต้องของฉลากชนิดของปลาที่ใช้บรรจุต้องตรงตามที่ระบุไว้บนฉลากไม่ให้มีการนำปลาชนิดอื่นมาสวมรอยทางนี้ย้ำว่าการนำปลาชนิดอื่นมาบรรจุแทนปลาที่ระบุไว้บนฉลากเข้าข่ายเป็นอาหารปลอมตามพระราชบัญญัติอาหารพุทธศักราช2522มีโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง10ปีปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 100,000 บาทและฐานแสดงฉลากไม่ถูกต้องทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดในสาระสำคัญมีโทษปรับไม่เกิน 30,000 บาทกรณีผลการตรวจสถานที่ผลิตอาหารไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดจะมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาทหากผู้บริโภคพบผลิตภัณฑ์อาหารที่มีลักษณะผิดปกติหรือไม่ตรงตามฉลากสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนอย. 1556หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศนฤมลอุดมพรรายงาน
3: ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งยุโรปพิจารณาว่าผู้โดยสารและลูกเรือทั้งหมดบนเรือสำราญ MV Hondius เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งยุโรปออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าผู้โดยสารและลูกเรือทั้ง147คนจาก23ประเทศบนเรือสำราญ MV Hondius สัญชาติเนเธอร์แลนด์ซึ่งพบการระบาดของเชื้อไวรัสฮันตาจะถูกพิจารณาว่าเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเพื่อเป็นการป้องกันไว้ก่อนโดยผู้ที่ไม่มีอาการป่วยจะถูกส่งตัวกลับประเทศด้วยการขนส่งพิเศษไม่ใช้เที่ยวบินพาณิชย์ตามปกติภายใต้การดำเนินการของประเทศต้นทางเพื่อเข้าสู่กระบวนการกักกันโรคเมื่อเรือสำราญ MV Hondius เข้าเทียบท่าที่เกาะเตเนริเฟ่ในหมู่เกาะคานารีของสเปนในวันอาทิตย์นี้ตามเวลาท้องถิ่นด้านองค์การอนามัยโลกรายงานว่าก การระบาดของเชื้อไวรัสฮันตาสายพันธุ์แอนดีสที่มีหนูเป็นพาหะบนเรือสำราญ MV Hondius
5: คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชทเชนรำ

0: มหาวิทยาลัยมหาสารคามเปิดรับสมัครหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ที่จบด้านคอมพิวเตอร์ไซแอนไอทีคอมพิวเตอร์เอนจิเนียร์หรือด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และไอทีที่สนใจศึกษาต่อมี2กลุ่มความรู้กลุ่มด้านคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์กและไซเบอร์ซีเคียวริตี้สำหรับคนที่ต้องการเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการและออกแบบเครือข่ายการแฮกและการต่อต้านการแฮกระบบอยากมีความรู้ด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้สอนโดยอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิมีประสบการณ์งานวิจัยและผลงานจริงหลายท่านเป็นที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ให้กับหน่วยงานของรัฐและเอกชนตัวอย่างหัวข้อวิจัยที่นิสิตรุ่นก่อนๆเคยทำต่อต้านการแฮกระบบโทรศัพท์จุดอ่อนระบบออนไลน์แบงกิ้งการแฮกและการรับมือการโจมตีระบบไวเลสแลนและการต่อต้านระบบบริหารจัดการการขุดและแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซีฟิวเจอร์อินเทอร์เน็ตเน็ตเวิร์กที่ไร้ IP Information Centric Network กลุ่มด้าน AI สำหรับคนที่สนใจด้าน Artificial Intelligence Image Processing Data Science Deep Learning Big Data สอนโดยอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิมีประสบการณ์งานวิจัยและผลงานจริงหลายท่านเป็นที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญให้กับหน่วยงานของรัฐและเอกชนตัวอย่างหัวข้อวิจัยเช่นระบบแก้ปัญหาภาพเบลอการรู้จำลายมือระบบ IoT อัจฉริยะเพื่อการเกษตรเปิดรับสมัครระบบในเวลาราชการสำหรับคนที่สามารถเรียนแบบ full time ได้และเปิดรับสมัครระบบนอกเวลาราชการที่มาเรียนเสาร์อาทิตย์นิสิตที่ตั้งใจทำวิจัยมีโอกาสได้รับทุนวิจัยสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐและมหาวิทยาลัยนิสิตหลายคนได้รับทุนสนับสนุนจากงานที่ทำจนแทบได้ค่าเทอมคืนหมดหรือมีรายได้เสริมสมัครเรียนออนไลน์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามโทร043-754-412 754-333-1638 อีเมลsomnuk.p@msu.ac.th
1: ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีบุญบั้งไฟและบุญพเว 14-16 พฤษภาคมเพื่อหาเงินมาสมทบจัดสร้างศาลาการประเรียนหลังใหญ่ให้แล้วเสร็จโดยเร็วณวัดบ้านหนองตาดกงตำบลหนองบัวโคกอำเภอลำไพมาศจังหวัดบุรีรัมย์ปีนี้จัดอย่างยิ่งใหญ่อลังการโดยวันที่14พฤษภาคมชมภาพยนตร์จ่อยักษ์จากทีมงานมาตังภาพยนตร์บุรีรัมย์วันที่15พฤษภาคมในช่วงเวลา 15:00 นชมขบวนแห่บั้งไฟพร้อมขบวนนางรำเสียงบั้งไฟภาคกลางคืนชมรถแห่ดาวเคียงเดือนคันจัมโบ12ล้อพร้อมแดนเซอร์สาวสวยโคโยตี้มากมายและวันที่16พฤษภาคมในภาคกลางวันเชิญร่วมฟังเทศมหาชาติและในภาคกลางคืนมาสนุกกับหมอลำคณะใหญ่จากประถมบันเทิงศิลป์สนับสนุนโดยร้านยางสมพรการยางบุรีรัมย์ติดต่อจองพื้นที่จำหน่ายสินค้าโทร087-249-6993อย่าลืมมาเที่ยวชมงานประเพณีบุญบั้งไฟและบุญพเวเทศมหาชาติ14-15-16 พฤษภาคมณวัดบ้านหนองตาดกงตำบลหนองบัวโคกอำเภอลำไพมาศจังหวัด

ขอต้อนรับผู้รักความเป็นธรรมสู่กลุ่มเบาะแสถ้าท่านเป็นประชาชนฟังตรงนี้ตำรวจทหารนักการเมืองข้าราชการคือผู้ที่รับเงินเดือนจากภาษีของประชาชนซึ่งเปรียบเสมือนลูกจ้างของประชาชนฉะนั้นประชาชนคือผู้ที่มีบุญคุณต่อตำรวจทหารนักการเมืองข้าราชการพร้อมครอบครัวทุกคนประกาศที่คนทั่วไม่ควรฟังเมื่อสังคมไร้ความเป็นธรรมไร้คุณธรรมคนทำชั่วไม่ได้รับการลงโทษเพราะเงินมีพรรคพวกมีผู้ใหญ่มีหากท่านต้องการพดุงไว้ซึ่งความยุติธรรมคุณธรรมหรือพบแพะรับบาปโปรดติดต่อกลุ่มเบาะแสประกาศหนังสือพิมพ์เบาะแสไม่ได้เป็นเพียงสื่อมวลชนที่นำเสนอข่าวเท่านั้นแต่กลุ่มเบาะแสยังแฝงตัวปฏิบัติงานอยู่ทุกพื้นที่ทั่วประเทศเพื่อขจัดความไม่เป็นธรรมฉะนั้นหากท่านคิดจะทำผิดขอท่านจงอย่าเผลอมิฉะนั้นท่านอาจเป็นรายต่อไปที่เราจะดำเนินการทนายความทำคดีไม่ได้เพราะถูกผู้มีอิทธิพลรังควานเราพร้อมปกป้องท่านติดต่อหนังสือพิมพ์เบาะแสผู้ใดไม่ได้รับความเป็นธรรมในสังคมหรือองค์กรต่างๆนักการเมืองและข้าราชการประจำถ้าท่านไม่รับความเป็นธรรมติดต่อกลุ่มเบาะแสถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนต้องรวมตัวกันต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันเพื่อลูกหลานไทยวันหน้าพบเห็นผู้สูงอายุถูกทอดทิ้งติดต่อหนังสือพิมพ์เบาะแสพบเห็นเด็กสตรีและคนชราถูกทอดทิ้งติดต่อกลุ่มเบาะแสตำรวจตั้งแต่พลตำรวจถึงผู้กำกับถ้าท่านต้องการความเป็นธรรมไม่อยากถูกกดดันจากผู้ใหญ่ติดต่อหนังสือพิมพ์เบาะแสหนังสือพิมพ์เบาะแสต้องการสมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรมเหยื่อเวหาอปพร.กู้ภัยกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อเข้าร่วมเป็นนักข่าวหนังสือพิมพ์เบาะแสทั่วประเทศทั้งทำงานรับและเปิดเผยนักข่าวจริงดูตรงนี้นักข่าวที่มีโครงการทำงานจริงเพื่อประเทศชาติแต่ถูกกองบรรณาธิการตัดข่าวออกและรับเงินจากผู้กระทำผิดทำให้ข่าวถูกตัดทิ้งหรือถ้าขุดคุยข่าวจะถูกตามฆ่าไม่มีใครช่วยท่านได้ถึงเวลาแล้วที่ท่านจะต้องทำงานใหญ่อีกครั้งเพื่อรักษาความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมไทยกลุ่มเบาะแสช่วยท่านได้ติดต่อ0814042002เสกสรรประเสริฐพบเห็นสวยหัวคอร์รัปชันนักข่าวรีดไถและมาเฟียกรุณาส่งข้อมูลที่ตู้ปน101ปนจราชบุรณะกรุงเทพ10140ประกาศถ้าท่านได้รับอันตรายจากรถยนต์บาดเจ็บสาหัสหรือตายโดยไม่ได้รับความเป็นธรรมเราช่วยท่านได้ติดต่อเสกสรรประเสริฐ

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับพิญโยรุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตย้ำเดินหน้าจัดระเบียบพื้นที่สาธารณะโดยต้องไร้ผู้มีอิทธิพลอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: นี่เราจะตามทันมั้ยนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชี
6: ที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
7: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนาน

0: ดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
1: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตย้ำเดินหน้าจัดระเบียบพื้นที่สาธารณะต้องไร้ผู้มีอิทธิพลพร้อมเรียกคืนสิทธิ์ให้ประชาชนเข้าถึงชายหาด 100%
2: นายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหลังลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การบุกรุกพื้นที่สาธารณะบริเวณหาดบางเทาตำบลเชิงทะเลสถานจังหวัดภูเก็ตพร้อมรับฟังปัญหาและข้อเรียกร้องจากประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการใช้ประโยชน์พื้นที่ชายหาดที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการดูแลพื้นที่สาธารณะและสิทธิ์ของประชาชนในการเข้าถึงทรัพยากรชายหาดอย่างเท่าเทียมโดยยืนยันว่าจะไม่มีผู้มีอิทธิพลเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์จากพื้นที่ของรัฐพร้อมกำชับทุกหน่วยงานดำเนินการตามกฎหมายอย่างจริงจังเพื่อคืนความเป็นธรรมให้ประชาชนในพื้นที่ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีย้ำชัดว่าการแก้ไขปัญหาจะต้องคำนึงถึงการรักษาทรัพยากรธรรมชาติการบังคับใช้กฎหมายและการดูแลปากท้องของประชาชนควบคู่กันพร้อมสั่งให้นำกรณีหาดบางเทาเป็นโมเดลการนำพื้นที่สาธารณะคืนประชาชนหรือรัฐบาลพร้อมหาแนวทางช่วยเหลือผู้ประกอบการประชาชนที่เข้าใช้พื้นที่โดยสุจริตเพื่อให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยอาจมีการพิจารณารูปแบบการบริหารจัดการร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลพื้นที่และสร้างรายได้อย่างยั่งยืนนวพันธ์พลายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการสคบตรวจสอบกรณีเจ้าของเพจรับเหมาสร้างบ้านทิ้งงานเสียหายรวมกว่า45ล้านบาทพร้อมจัดทำบัญชีดำผู้รับเหมาเพื่อป้องกันการแอบอ้างหลอกลวงประชาชนในอนาคต
3: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการเร่งด่วนให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบตรวจสอบกรณีช่างหนึ่งเจ้าของเพจรับสร้างบ้านหลังพบผู้เสียหายกว่า60รายในพื้นที่ภาคอีสานมูลค่าความเสียหายรวมกว่า45ล้านบาทโดยพบพฤติการนำภาพแบบบ้านผู้อื่นมาแอบอ้างและหลอกเก็บเงินมาจำจำนวนมากก่อนทิ้งงานจนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจากภาวะความเครียดสะสมล่าสุดสคบได้ออกหนังสือใช้อำนาจตามกฎหมายเรียกตัวนายเกรียงไกรและวัยกลางเข้าพบพนักงานเจ้าหน้าที่ในวันที่12พฤษภาคมนี้เวลา 9:30 นเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงและแนวทางเยียวยาหากพบการกระทำผิดจะดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดทั้งแพ่งและอาญาพร้อมประสานตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือปคบร่วมขยายผลการสอบสวนนอกจากนี้ยังได้สั่งการให้สคบจัดทำฐานข้อมูลกลางเพื่อขึ้นบัญชีดำผู้รับเหมาทิ้งงานให้ประชาชนตรวจสอบประวัติได้ก่อนจ้างงานพร้อมฝากเตือนผู้บริโภคให้ตรวจสอบสัญญาและงวดเงินให้รอบคอบโดยผู้เสียหายสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166ได้ทันทีที่ปคบชนันชิดาสังทองรายงาน
1: หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือส่งกำลังพลจิตอาสาสนับสนุนภารกิจจังหวัดนราธิวาสเข้าควบคุมสถานการณ์ไฟไหม้ป่าพลุบาเจาะพร้อมเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด
4: นาวาเอกบัญญัติวงจำปา
5: คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชคเชนรำ

ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีบุญบั้งไฟและบุญพเว 14-16 พฤษภาคมเพื่อหาเงินมาสมทบจัดสร้างศาลาการประเรียนหลังใหญ่ให้แล้วเสร็จโดยเร็วณวัดบ้านหนองตาดกงตำบลหนองบัวโคกอำเภอลำไพรมาศจังหวัดบุรีรัมย์ปีนี้จัดอย่างยิ่งใหญ่อลังการโดยวันที่14พฤษภาคมชมภาพยนตร์จ่อยักษ์จากทีมงานมาตังภาพยนตร์บุรีรัมย์วันที่15พฤษภาคมในช่วงเวลา 15:00 นชมขบวนแห่บั้งไฟพร้อมขบวนนางรำเสียงบั้งไฟภาคกลางคืนชมรถแห่ดาวเคียงเดือนคันจัมโบ12ล้อพร้อมแดนเซอร์สาวสวยโคโยตี้มากมายและวันที่16พฤษภาคมในภาคกลางวันเชิญร่วมฟังเทศมหาชาติและในภาคกลางคืนมาสนุกกับหมอลำคณะใหญ่จากประถมบันเทิงศิลป์สนับสนุนโดยร้านยางสมพรการยางบุรีรัมย์ติดต่อจองพื้นที่จำหน่ายสินค้าโทร0872496993อย่าลืมมาเที่ยวชมงานประเพณีบุญบั้งไฟและบุญพระเวทเทศมหาชาติ14 15 16พฤษภาคมณวัดบ้านหนองตาดกงตำบลหนองบัวโคกอำเภอลำไพรมาศจังหวัดบุรี

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 นกับพิญโญรุ่งสมัยนายกรัฐมนตรียกเลิกภารกิจลงพื้นที่หาดฟรีดอมจังหวัดภูเก็ตเพื่อเดินทางไปจังหวัดระนองติดตามคดีสินค้าหนีภาษีกว่า50
2: เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
5: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
7: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
6: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
7: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
6: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความ
8: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรียกเลิกภารกิจลงพื้นที่หาดฟรีดอมจังหวัดภูเก็ตเพื่อเดินทางไปจังหวัดระนองติดตามคดีสินค้าหนีภาษีกว่า50ล้านบาท

0: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยกเลิกภารกิจลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหาการใช้ประโยชน์พื้นที่บริเวณหาดฟรีดอมตำบลกรุณอำเภอเมืองภูเก็ตเป็นการเร่งด่วนเนื่องจากมีภารกิจสำคัญในการเดินทางไปยังจังหวัดระนองโดยนายกรัฐมนตรีมีกำหนดร่วมแถลงข่าวกรณีการตรวจยึดสินค้าต้องสงสัยหลีกเลี่ยงภาษีมูลค่ากว่า50ล้านบาทซึ่งเป็นผลการปฏิบัติงานของกองทัพเรือภาคที่4และหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดระนองทั้งนี้ภารกิจดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงและการปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายในพื้นที่ภาคใต้โดยรัฐบาลยืนยันเดือนหน้าบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและป้องกันผลประโยชน์ของประเทศอย่างไรก็ตามในส่วนของการแก้ไขปัญหาพื้นที่สาธารณะและการจัดระเบียบชายหาดในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงเดินหน้าดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลอย่างต่อเนื่องเพื่อคืนสิทธิ์การเข้าถึงพื้นที่สาธารณะให้กับประชาชนและดูแลทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดความยั่งยืนต่อไปนวพันธ์พลายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่46โดยกรมฐานราบที่151จัดกำลังพลพร้อมรถบรรทุกน้ำเข้าบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อควบคุมและดับไฟป่าในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
2: พันเอกทรงเดชสุขนุ้ยผู้บังคับการกรมฐานราบที่151พร้อมคณะลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจและมอบสิ่งของพร้อมติดตามการปฏิบัติภารกิจควบคุมไฟไหม้ป่าพลุบาเจาะพื้นที่ตำบลตะปอย่ออำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสซึ่งเกิดไฟไหม้มาตั้งแต่วันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมาล่าสุดไฟได้ลุกลามเป็นบริเวณกว้างแล้ว850ไร่เป็นพื้นที่ป่าไม้ส่วนกลางของนิคมสากลบาเจาะและขณะนี้อยู่ห่างจากป่าไม้สมบูรณ์พื้นที่อนุรักษ์ป่าพลุบาเจาะประมาณ150เมตรและยังส่งผลกระทบต่อพื้นที่สวนปาล์มและสวนยางพาราของประชาชนในบริเวณใกล้เคียงด้วยขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้เร่งควบคุมเพลิงไม่ให้ลุกลามขยายวงกว้างเฝ้าระวังป้องกันการปะทุซ้ำเนื่องจากยังคงพบจุดความร้อนในพื้นที่พันเอกทรงเดชกล่าวว่าศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่46โดยกรมฐานราบที่151ได้จัดกำลังพลพร้อมรถบรรทุกน้ำเข้าบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อสนับสนุนภารกิจของจังหวัดนราธิวาสในการควบคุมและดับไฟป่าอย่างต่อเนื่องตลอดจนเฝ้าระวังและป้องกันการปะทุซ้ำของไฟในพื้นที่ปภิชานันทิพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำชับกรมทรัพยากรน้ำเร่งแก้ปัญหาน้ำในแม่น้ำกกมีสารปนเปื้อนเพื่อช่วยเหลือน้ำอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนในจังหวัดเชียงราย
3: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำลงพื้นที่ติดตามการแก้ปัญหาน้ำอุปโภคบริโภคของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาสารพิษปนเปื้อนในพื้นที่จังหวัดเชียงรายพร้อมให้เร่งติดตามสถานการณ์มลพิษข้ามพรมแดนในแม่น้ำกกแม่น้ำสายแม่น้ำโรคและแม่น้ำโขงอย่างใกล้ชิดรวมทั้งวางแนวทางช่วยเหลือประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมทางด้านน้ำอุปโภคบริโภคน้ำเพื่อการเกษตรและการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งระยะเร่งด่วนและระยะยาวทั้งนี้รัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะปัญหามลพิษข้ามพรมแดนที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในหลายพื้นที่ของภาคเหนือจึงได้กำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่พร้อมติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อแก้ปัญหาให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุดติดยาพันยางเทียนรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับ
4: คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชคเชนรำ

0: ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีบุญบั้งไฟและบุญพเว 14-16 พฤษภาคมเพื่อหาเงินมาสมทบจัดสร้างศาลาการประเรียนหลังใหญ่ให้แล้วเสร็จโดยเร็วณวัดบ้านหนองตาดกงตำบลหนองโบโคกอำเภอลำไปมาศจังหวัดบุรีรัมย์ปีนี้จัดอย่างยิ่งใหญ่อลังการโดยวันที่14พฤษภาคมชมภาพยนตร์จ่อยักษ์จากทีมงานมาตังภาพยนตร์บุรีรัมย์วันที่15พฤษภาคมในช่วงเวลา 15:00 นชมขบวนแห่บั้งไฟพร้อมขบวนนางรำเสียงบั้งไฟภาคกลางคืนชมรถแห่ดาวเคียงเดือนคันจัมโบ12ล้อพร้อมแดนเซอร์สาวสวยโคโยตี้มากมายและวันที่16พฤษภาคมในภาคกลางวันเชิญร่วมฟังเทศมหาชาติและในภาคกลางคืนมาสนุกกับหมอลำคณะใหญ่จากประถมบันเทิงศิลป์สนับสนุนโดยร้านยางสมพรการยางบุรีรัมย์ติดต่อจองพื้นที่จำหน่ายสินค้าโทร0872496993อย่าลืมมาเที่ยวชมงานประเพณีบุญบั้งไฟและบุญพเวเทศมหาชาติ14-15-16พฤษภาคมณวัดบ้านหนองตาดกงตำบลหนองโบโคกอำเภอลำไปมาศจังหวัดบุรีรัมย์งานสุดยิ่งใหญ่อลังการอย่าพลาดเด็ดขาดอย่าพลาดเด็ดขาด
1: ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาที่จะได้ฟังปาฐกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกท่านจงตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังตามสมควรแก่เวลาเรื่องของพระธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาที่เราถือว่าเป็นรัตนะอันหนึ่งในสามรัตนะรัตนะสามคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสิ่งสูงสุดที่ชาวพุทธเราจะต้องเคารพสักการะบูชาด้วยใจเป็นสิ่งที่เราควรเอามาเป็นดวงประทีปนำทางชีวิตพระธรรมนี่เป็นดวงประทีปส่องทางชีวิตในคำบาลีที่เราสวดจึงสวดว่าธรรมโมปฏิโปวิยะตัตสัตตุนุพระธรรมของพระศาสดาสว่างรุ่งเรืองเปรียบดวงประทีปเป็นแสงสว่างทางจิตวิญญาณเป็นแสงสว่างที่นำเราให้เดินไปถูกทางถ้าเราใช้แต่ถ้าเราไม่ใช้แสงสว่างนั่นก็ไม่เกิดประโยชน์แก่เราหรือเราไม่ปฏิบัติแสงนั่นก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะฉะนั้นเราจะต้องนำมาใช้ในชีวิตประจำวันของเราในชีวิตประจำวันเรานั่นถ้าได้ใช้ธรรมะไว้เราจะปลอดภัยทั้งภายในภายนอกภัยภายในก็คือภัยที่เกิดขึ้นจากกิเลสประเภทต่างๆรบกวนจิตใจภัยภายนอกก็คือเกิดจากบุคคลที่จะมาทำร้ายเราแต่ถ้าเรามีธรรมะเป็นเครื่องคุ้มครองป้องกันภัยอันตรายข้างในจะไม่เกิดข้างนอกก็จะไม่เกิดภัยข้างนอกมันเกิดจากภัยข้างในถ้าเรามีภัยข้างในภัยข้างนอกก็จะเกิดตามมาแต่ถ้าเราไม่มีภัยข้างในภัยข้างนอกก็จะไม่มีเช่นคนที่ถูกฆ่าถูกทำร้ายจนถึงตายก็แสดงว่ามีภัยข้างในแล้วก็มีภัยข้างนอกตามมาภัยข้างในในตัวบุคคลนั่นก็คือมีความโลภความโกรธความหลงหรือว่ามีความริษยามีความพยาบาทอาฆาตจองเวรมุ่งร้ายหมายขวัญต่อบุคคลอื่นหรือว่าดำเนินวิธีการตัดทอนคนอื่นในแง่ต่างๆซึ่งทำให้เขาเสียหายให้เขาได้รับทุกข์อันตรายคนเราเมื่อมีความทุกข์หนักขึ้นก็ยอมจะคิดอะไรไม่ออกหากเมื่อรู้ว่าใครเป็นตัวการให้เกิดความทุกข์ ก็ต้องทำลายสิ่งนั้นเหมือนรู้ว่างูพิษนี่มันจะกัดเราคนก็ต้องตีงูนั่นให้ตายตัวก็จะได้ปลอดภัยคนที่ทำร้ายคนอื่นเป็นพิษแก่คนอื่นตัวก็จะถูกทำร้ายตัวก็จะเกิดพิษเกิดภัยขึ้นได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นข่าวที่เขาฆ่ากันทุกแห่งมันเกิดจากพวกเหล่านั้นมุ่งร้ายหมายขวัญกันทำร้ายกันสนทนากับชาวเมืองเพชรเมื่อวานบอกว่าเมืองเพชรนี่มีชื่อน้ำตาลหวานขนมหม้อแกงดีแต่ว่าคนฆ่ากันมากเหลือเกิน อริสาเพชรก็แก้ตัวว่าถ้าไม่เข้าไปยุ่งในวงยุทธจักรแล้วจะไม่ถูกฆ่าเลยคนที่เขาไม่อยู่ในวงยุทธจักรเนี่ยเขาอยู่ปลอดภัยอยู่จนแก่ตายไปเองดังนั้นแต่ถ้าเข้าไปในวงยุทธจักรแล้วก็จะเกิดเรื่องเพราะว่ามีคู่ฆ่าอาฆาตกันมีคู่แค้นคู่ฆ่ามีการขัดประโยชน์กันเสียประโยชน์กันมันก็ฆ่ากันอันนี้แสดงว่าภัยข้างในมันเกิดขึ้นในใจแล้วก็ส่งผลออกมาเป็นภัยข้างนอกจึงได้เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นผู้ที่มีธรรมะเป็นเกราะป้องกันตัวจะไม่มีภัยใดๆเกิดขึ้นในตัวบุคคลนั้นคือเขาจะไม่คิดชั่วไม่คิดด้วยอำนาจความรู้ไม่คิดด้วยอำนาจความโกรธไม่คิดอะไรด้วยอำนาจความหลงเขาจะไม่ริษยาใครจะไม่เบียดเบียนใครในแง่ใดๆทั้งหมดจะทำให้คนทุกคนที่อยู่ร่วมลูกกันนี่มีความสงบใจสบายใจมีความคิดอยู่ในใจว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่ามีเวรอย่ามีภัยอย่าได้เบียดเบียนแก่กันและกันเลยอันนี้เราคิดด้วยธรรมะมาคิดด้วยธรรมะอย่างนี้ก็ไม่มีใครเกลียดเราเพราะเราไม่เกลียดใครไม่มีใครโกรธเราเพราะเราไม่โกรธกับใครไม่มีใครคิดจะทำร้ายเราเพราะเราไม่ได้คิดทำร้ายใครมันก็มีความปลอดภัยด้วยประการทั้งปวงเพราะไม่มีกิเลสรบกวนจิตใจการที่จะไม่ให้กิเลสรบกวนจิตใจนั้นเราก็ต้องนำธรรมะมาเป็นหลักใจไว้คือเอาธรรมะมาตั้งไว้ในใจมีความตั้งใจมั่นอยู่เสมอว่าเราจะประพฤติทำอย่างนั้นจะประพฤติทำอย่างนี้ตลอดเวลาถ้าเราได้ตั้งใจว่าเราจะประพฤติทำแล้วทำตามความตั้งใจนั้นด้วยความอดทนด้วยความบากบั่นด้วยการบังคับตัวเองด้วยความตั้งใจจริงธรรมะนั่นก็จะอยู่กับเราเมื่อธรรมะอยู่กับเราก็เรียกว่าป้องกันเรารักษาเราให้อยู่รอดปลอดภัยไม่มีอันตรายใดๆเกิดขึ้นผู้ที่ประพฤติธรรมนี้จะมีอายุยืนจะมีผิวพรรณผ่องใสจะปราศจากโรคทางกายทางใจเพราะธรรมะช่วยป้องกันไว้อะไรๆก็จะเป็นไปในทางที่เรียบร้อยดีงามด้วยอานิสงส์แห่งการประพฤติธรรมโดยเฉพาะสังคมเราในยุคปัจจุบันนี้ไม่ว่าประเทศใดๆมีปัญหาเกิดขึ้นมากปัญหาเหล่านั้นเกิดจากจิตที่ไม่มีธรรมะไม่เอาธรรมะเป็นหลักคุ้มครองจิตใจแม้จะประกาศตนว่าเป็นผู้นับถือศาสนานั้นศาสนานี้แต่เขาไม่ได้เข้าถึงธรรมะในศาสนาเมื่อไม่เข้าถึงธรรมะในศาสนาใจก็ไม่มีศาสนาเพราะไม่มีธรรมะเป็นหลักคุ้มครองจิตใจแต่ถ้าเป็นผู้เข้าถึงธรรมะในศาสนาอย่างแท้จริงแล้วความรังเกียจเดียดฉันกันในระหว่างศาสนาก็จะไม่มีจะไม่มีการถือเขาถือเราถือชาตินั้นชาตินี้ศาสนานั้นศาสนานี้นิกายนั้นนิกายนี้ผิวนั้นผิวนี้มันหายไปเพราะว่าใจเป็นธรรมใจที่เป็นธรรมนี่มันเหมือนกันหมดไม่ว่าร้อยใจพันใจหมื่นใจแสนใจล้านใจมันก็เหมือนกันเพราะเป็นใจที่เข้าถึงธรรมะมีสภาพเหมือนกันคือมีสภาพสะอาดอยู่มีสภาพสว่างสงบอยู่ตลอดเวลาใจที่เป็นธรรมะอย่างนั้นคนล้านคนมีใจเป็นธรรมะอยู่ด้วยกันก็เหมือนกับว่าอยู่คนเดียวคือใจมันเป็นอันเดียวกันเขาก็อยู่กันสบายก็คิดตรงกันทำตรงกันพูดตรงกันมีลักษณะใจเหมือนกันก็ไม่มีความแตกต่างกันในระหว่างคนเหล่านั้นแต่ว่าคนสองคนมีใจแตกต่างกันเพราะมีกิเลสประจำใจคนหนึ่งมีความโลภคนหนึ่งมีความโกรธ คนหนึ่งมีความริษยาคนหนึ่งมีความหลงอะไรอย่างนี้ใจมันมีกิเลสมันเห็นคนอื่นไม่เหมือนกับตนแล้วก็นึกว่าตนนี่ไม่เหมือนกับคนอื่นมีมานะมีทิฏฐิมีความถือตัวจัดสำคัญตนว่าดีกว่าเขาร่ำรวยกว่าเขาฉลาดกว่าเขาเก่งกว่าเขาก็เกิดอาการดูหมิ่นบุคคลอื่นแล้วก็เข้าร่วมกับคนเหล่านั้นไม่ได้เพราะใจมันมีกิเลสเป็นของกั้นไว้แต่ถ้าใจมีธรรมะเข้ากับคนได้หมดไม่มีการรังเกียจเบียดฉันกันในระหว่างคนเหล่านั้นจึงถือว่าเป็นพี่น้องกันความเป็นพี่น้องกันอย่างแท้จริงนั้นก็เป็นพี่น้องโดยการประพฤติธรรมมีธรรมะเป็นหลักคุ้มครองจิตใจก็ใจเป็นอันเดียวกันอยู่กันด้วยความสุขอยู่กันด้วยความสงบในครอบครัวสามีภรรยาที่อยู่ด้วยกันถ้ามีธรรมะด้วยกันทั้งสองฝ่ายจะมีแต่ความสุขความสงบจะไม่มีการแตกแยกแตกร้าวจะไม่มีการหย่าร้างในระหว่างคนทั้งสองนั้นแต่จะอยู่กันจนแก่จนเฒ่าเหมือนคนโบราณว่าขออยู่กันจนแก่จนเฒ่าถือไม้เท้ายอดทองตะบองยอดเพชรให้พรไว้อย่างนั้นคือให้อยู่กันนานๆไม่แตกแยกการแตกแยกนั่นก็เพราะว่าไม่มีธรรมะในใจไม่เข้าถึงธรรมะแต่มีกิเลสเช่นมีทิฏฐิถือตัวจัดไม่ยอมฉันไม่ยอมอีกคนนึงว่าข้าเขาไม่ยอมเหมือนกันสองคนนั่งไม่ยอมกันอยู่เลยเถียงกันจนหน้าดำตาแดงเถียงกันบ่อยๆพูดขัดคอกันบ่อยๆเลยระหองระแหงทำให้เกิดรำคาญใจมารำคาญใจหนักข้าวก็อยู่กันไปก็ไม่มีความสบายเลยหย่ากันแยกออกจากกันไปหาคนอื่นต่อไปการกระทำเช่นนั้นเป็นการแสดงถึงน้ำใจว่าขาดธรรมะไม่มีธรรมะเป็นเครื่องคุ้มครองจิตใจแม้จะเคยไปวัดอยู่บ้างแต่ว่าไม่ได้ไปเพื่อศึกษาธรรมะไม่ได้ไปเพื่อปฏิบัติธรรมะไม่ได้ไปรับกระจกจากหลวงพ่อเหล่านั้นมาส่องดูตัวเองเพื่อให้เห็นตัวเองชัดเจนแจ่มแจ้งแล้วจะได้ชำระชักล้างจิตใจที่มันขาดธรรมะให้เป็นจิตใจที่มีธรรมะหรือว่าสร้างพระธรรมขึ้นไว้ในใจไม่ใช่สร้างพระคัมภีร์ไปเที่ยวแจกวัดนั่นวัดนี่อันนั้นเขาก็สร้างกันอยู่บ่อยแต่ว่าไม่สร้างพระธรรมขึ้นไว้ในใจการสร้างคัมภีร์ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดวิเศษที่สุดก็คือคัมภีร์ธรรมที่อยู่ในใจของเราเอาร่างกายของเราเป็นตู้ใส่พระคัมภีร์เอาใจของเราเป็นที่จารึกพระคัมภีร์ไว้ในใจตลอดเวลานั่นแหละยอดสร้างยอดพระธรรมที่เราสร้างขึ้นไว้ในใจถ้าเราสร้างพระธรรมขึ้นไว้ในใจเราก็มีพระพุทธเจ้าอยู่ในใจเรามีพระอริยสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าอยู่ในใจพระรัตนตรัยสามอย่างนั้นมีอยู่ครบในตัวเราเพราะเรามีพระธรรมเมื่อเรามีพระธรรมเราก็มีพระพุทธเรามีพระสงฆ์แต่ถ้าเราไม่มีพระธรรมก็ไม่มีสักอย่างพระพุทธก็ไม่มีพระธรรมก็ไม่มีพระสงฆ์ก็ไม่มีเพราะไม่มีตัวธรรมะอยู่ในใจแม้เราจะมีพระเครื่องห้อยคอจนหนักแต่ว่าเราไม่มีพระธรรมในใจพระเครื่องเหล่านั้นก็ช่วยอะไรเราไม่ได้คุ้มครองอะไรเราไม่ได้เพราะวัตถุนั้นคุ้มครองไม่ได้แต่ธรรมะซึ่งเป็นคุณค่าทางใจเป็นสิ่งคุ้มครองได้จริงๆทีนี้คนเราไม่ค่อยแสวงหาธรรมะหรือไม่ค่อยจะแจกธรรมะกันชอบแจกวัตถุชอบหาวัตถุมาให้กันโฆษณากันแต่เรื่องวัตถุว่าศักดิ์สิทธิ์ว่าวิเศษอย่างนั้นอย่างนี้ไม่พูดโฆษณาชักจูงธรรมะให้คนได้เข้าถึงธรรมะพ่อแม่เป็นคนหลงในเรื่องใดจูงลูกให้หลงไปในเรื่องนั้นต่อไปมาเช่าไปยืนอยู่ที่หน้าสถานีโทรทัศน์ช่อง5เพราะว่าเวลามันยังไม่ถึงไปก่อนใคร พ่อเห็นแม่กับลูกสองคนถือดอกไม้พวงมาลัยมาเอามายืนอยู่ตรงนั้นเขาก็เข้าไปที่พระพรหมที่เขาปั้นไว้หน้าโรงเรียนเอาลูกชายไปไหว้พระพรหมด้วยแม่ก็ไหว้ด้วยไหว้พระพรหมเสร็จแล้วมาไหว้รูปพระวิกเนตรซึ่งเป็นรูปคนครึ่งสัตว์เขาประดิษฐานไหว้ที่นั่นด้วยไหว้มันทั้งสองอย่างเอามาดูรู้แล้วก็นั่งคิดแล้วเดินยืนคิดว่าเนี่ยแม่หลงแล้วยังจูงลูกให้หลงด้วยแม่งมงายแล้วยังจูงลูกให้งมงายด้วยแม่งู้แล้วยังทำลูกให้งู้ตามแม่ไปด้วยเพราะให้ไปไหว้สิ่งซึ่งไม่ได้เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนาเขาเป็นผู้นับถือพระพุทธศาสนาที่รู้ว่านับถือพระพุทธศาสนาก็เพราะว่ามีพระห้อยคออยู่ตั้งสามองค์สี่คอเขาแสดงว่าเป็นยี่ห้อพุทธนะก็มีพระห้อยคอแต่ว่าไม่รู้จักพุทธที่แท้ไม่รู้จักธรรมะที่แท้ไม่รู้จักสังฆะที่แท้จึงไปไหว้รูปที่เขาปั้นขึ้นนั่งบนบานสารกล่าวซุบซิบซุบซิบพระพรหมก็ว่าได้ยินหรือเปล่าก็ไม่รู้พระวิคเนตรจะได้ยินหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่พูดบ้าอยู่คนเดียวแล้วก็ทำอยู่อย่างนั้นลูกก็จะติดไหว้สิ่งนั้นต่อไปเราเป็นพุทธบริษัทควรจะเอาธรรมะเป็นหลักใจอย่าไปเที่ยวไหว้อะไรต่ออะไรที่ไม่เนื่องกับพระพุทธศาสนาไหว้เฉพาะสิ่งเกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนาแต่ต้องไหว้อย่างผู้มีปัญญาอย่าไหว้อย่างคนปัญญาอ่อนหรือไม่มีปัญญาเอาเสียเลยเป็นเด็กอมมืออยู่ตลอดเวลาอย่างนั้นก็ไม่ถูกต้องเช่นไปไหว้แล้วทำพิธีบนบานสันเก่าติดสินบนหลวงพ่อว่าจะเอาอะไรมาให้ถ้าสำเร็จดังใจอันนี้ก็เรียกว่าสร้างนิสัยคอร์รัปชันให้เกิดขึ้นในบ้านเมืองของเราโทรทัศน์ก็ประกาศบ่อยๆจงช่วยกันปราบคอร์รัปชันให้สิ้นเพื่อแผ่นดินไทยอยู่รอดอาตมาก็อยากจะประกาศว่าจงปราบปรามการคอร์รัปชันในศาสนาให้หมดสิ้นเพื่อจิตวิญญาณจะได้อยู่รอดมันจะรอดไปจากความงู้ความงมงายความหลงผิดความเข้าใจผิดด้วยประการต่างๆเราจะต้องแก้ไขสิ่งเหล่านี้ให้หายไปจากจิตใจอย่าให้ไปทำอะไรที่ไม่ใช่พุทธศาสนาไม่ใช่สิ่งถูกต้องตามคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงจะเป็นการถูกเราจึงต้องควรจะช่วยกันประกาศธรรมะให้คนได้รู้ได้เข้าใจช่วยกันแจกธรรมะให้เพื่อนฝูงมิตรสหายได้เกิดความรู้ความเข้าใจจะได้มีอะไรถูกต้องอยู่ในใจของคนเหล่านั้นถ้าเราไม่ช่วยกันก็เรียกว่าเราไม่รักษาพระพุทธศาสนามาเราทำลายพระพุทธศาสนาถ้าเราเห็นดีด้วยในการกระทำเหลวไหลงมงายไม่ว่าอย่างใดก็เรียกว่าเราร่วมมือร่วมแรงกันทำลายพระพุทธศาสนาให้หมดไปจากจิตใจคนแต่เอาสิ่งที่ไม่ใช่พุทธศาสนาเข้ามาฝังไว้ในจิตใจของคนเหล่านั้นเรียกว่าเราทำลายอยู่แล้วเวลานี้มีพฤติกรรมที่โน้มเอียงไปในทางทำลายสัจธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามากขึ้นทุกคนทุกแห่งทั่วไปเพราะความอยากในทางวัตถุมันรุนแรงคืออยากได้วัตถุแล้วก็เอาสิ่งซึ่งมิใช่ธรรมะไปหลอกลวงคนเหล่านั้นให้หลงเชื่อให้เข้าใจผิดให้รับเอาสิ่งนั้นไว้ในจิตใจนี่คือการสร้างสิ่งชั่วร้ายขึ้นในจิตใจของคนที่เรียกตนเองว่าเป็นพุทธบริษัทโดยไม่เข้าใจชัดตามความเป็นจริงเป็นเรื่องน่ารังเกียจเป็นเรื่องที่เราไม่ควรจะส่งเสริมสนับสนุนการกระทำในรูปเช่นนั้นแล้วก็ไม่ควรจะชวนใครให้กระทำมีทางใดที่จะแนะนำเขาได้เราก็ช่วยแนะนำเขาให้เกิดความรู้ความเข้าใจเป็นการช่วยกันล้างสิ่งโสโครกออกจากวงการพระศาสนาให้พระศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบริสุทธิ์ผุดผ่องดีขึ้นเวลานี้พระพุทธศาสนา แพร่หลายไปทางตะวันตกชาวตะวันตกที่มีปัญญาได้มาศึกษาพระพุทธศาสนาเอาไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันแต่ว่าถ้าเขามาเมืองไทยแล้วเขาคงจะประหลาดใจถ้าเขามาแล้วก็ดูให้ทั่วถึงนะไม่ใช่มาอยู่เฉพาะในวัดที่นั่นๆแล้วมาไปดูให้ทั่วเขาจะประหลาดใจคือประหลาดใจว่าประเทศไทยนับถือพุทธศาสนามานานเหลือเกินแล้วตั้ง 2,000 กว่าปีก็ว่าได้นับถือมากแต่ว่าทำไมจึงไม่ได้ศึกษาไม่ได้ปฏิบัติตามหลักพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างถูกต้องแท้จริงทำไมจึงได้ปฏิบัติออกนอกลู่นอกทางห่างไปจากคำสอนของพระพุทธศาสนาถ้าเขาดูแล้วเขาวิจัยวิจารณ์ขึ้นมาเราจะน่าละอายกับคนเหล่านั้นเกิดมาเป็นชาวพุทธความจริงนั้นถ้าเราทำให้คนฉลาดเราสบายกว่าเพราะคนฉลาดเขารู้จักทำบุญเขารู้จักให้ในสิ่งควรให้เขาไม่ทำสิ่งเหลวไหลประหยัดไปในตัวแต่ถ้าเขาไม่ฉลาดเขาหลอกง่ายต้มง่ายคิดหากินด้วยการหลอกลวงนี้ไม่ใช่พุทธศาสนาไม่ใช่ลูกศิษย์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าลูกศิษย์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องเปิดเผยทำให้ตื้นให้เข้าใจถูกต้องไม่เอาสิ่งออกลวงไปให้ไม่เอาฤทธิ์เดชปาฏิหาริย์ไปแจกไม่เอานรกสวรรค์เข้ามาล่อเพื่อให้คนได้ไปเห็นนรกนรกมันก็อยู่ในตัวเราแล้วเชื่อเห็นในตัวเราดีกว่าสวรรค์มันก็อยู่ในตัวเราไม่ต้องหลับตาดูถ้าดูก็นรกเหมือนกับฝาขวาผนังข้างโบสถ์นะถามว่าเป็นไงนะลูกโอ้มีกระทะทองแดงมีต้นยูอันนี้เขารู้กันมานานแล้วเลยลุงในเรื่องอย่างนี้ไม่ต้องหลับตาดูก็ได้นี่ไอ้มีต้นยูหนามยูใหญ่ๆเรามองไปในวัตถุอันนั้นมันนรกวัตถุไม่ใช่นรกธรรมะนรกธรรมะก็คือความร้อนอกร้อนใจร้อนอกร้อนใจเพราะฤทธิ์กิเลสลดฤทธิ์ของความโลภฤทธิ์ความโกรธฤทธิ์ความหลงฤทธิ์ของความริษยาพยาบาทอาฆาตจองเวรมันเผาใจให้เราร้อนเวลาเราอยากอะไรนะเราตกนรกอยากจะไปไหนอยากจะได้อะไรแล้วเราก็นั่งตกนรกอยู่แล้วก็ไม่ได้ดังใจยิ่งตกหนักลงไปอีกเสียอกเสียใจว่าไม่ได้ดังใจแม้ดวงหมู่นี่ไม่ดีซื้อลอตเตอรี่ก็ไม่ถูกเล่นแชร์ก็แม้ไปเปียไม่ได้สักทีนี่ร้อนอกร้อนใจนรกมันอยู่ตรงนี้ไม่ขี้ให้คนเห็นนรกนี่ให้ไปดูนรกมูลที่มันบนฟ้าดวงจะเห็นยังไงมองไปบนฟ้าก็เห็นแต่ดวงดาวกลางคืนกลางวันก็เห็นมัวมัวไปนะมันไม่เห็นนรกอะไรแต่แต่ขี้ลงไปว่านี่นรกมันอยู่ที่คุณร้อนอกร้อนใจคุณโกรธใครคุณตัดตกนรกคุณริษยาใครคุณตกนรกคุณพยาบาทใครคุณตกนรกคุณไปติดอาชีพของใครคุณก็ตกนรกด้วยเหมือนกันไอ้มันอยู่ตรงนี้ไม่เชื่อสวรรค์ก็เหมือนกันสวรรค์มันไม่ใช่ของดีพิเศษอะไรพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เราทำบุญไปสวรรค์สวรรค์นั่นเป็นแต่เป็นเครื่องล่อนิดๆหน่อยๆให้พอเพลินเท่านั้นเองพอเพลินเสร็จแล้วพระองค์ก็ตลกบอกว่าไม่ได้เรื่องสวรรค์มียังงอนแงนซ้อนแทนวิมานตั้งอยู่บนกองเปรตมันจะทุดพังจมดินไปเมื่อไรก็ได้มันเต็มไปด้วยทุกข์ด้วยโทษเนี่ยแสดงโทษของสวรรค์ให้ฟังแล้วก็ดึงให้ผ่านพ้นสิ่งนั้นไปทำจิตให้หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะให้จิตเป็นอิสระเสรีอย่างแท้จริงนั่นเป็นจุดหมายที่พระพุทธเจ้าต้องการจะสอนเราไม่ให้เราไปติดอยู่ในสวรรค์วิมานเหล่านั้นเพราะว่าคนติดสวรรค์มักจะทำเพื่อต้องการสวรรค์เขาเรียกว่าทำบุญเพื่อกิเลสทำบุญเพื่อจะเอานั่นเอานี่ไอ้มีอยู่แล้วก็รักษาไม่ไหวยังจะเอาเต็มก็มาอีกมากมายก่ายกองอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นบุญที่ไม่บริสุทธิ์ไม่เป็นตัวกุศลมันเป็นแต่เพียงบุญนั่นเองชื่นใจสบายใจได้ทำอะไรแล้วแม้ดีใจจนเนื้อเต้นไอ้นั่นแหละก็เรียกว่าบาบุญนะพวกนั้นไม่คิดจะออกไปจากสิ่งเหล่านั้นด้วยการฟอกจิตใจให้สะอาด ปราศจากสิ่งเศร้าหมองทางใจไม่ได้คิดอย่างนั้นเพราะว่าผู้สอนผู้เทศก็ไม่พยายามชี้ให้เห็นว่าอะไรเป็นอะไรถูกต้องรอสวรรค์ไว้ให้โยมสร้างอันนั้นแล้วจะได้เกิดสวรรค์มีวิมานคุณโยมคนหนึ่งสามีตายก็คิดถึงคิดถึงก็พระท่านก็มาเยี่ยมมาเยี่ยมวันหนึ่งมาบอกกับแม่เมื่อคืนอาตมานอนกวนเห็นคุณหลวงคุณหลวงมาหาเป็นไงเจ้าค่ะคุณหลวงสบายดีไหมลูกหลานเป็นยังไงอ้วนท้วนเป็นน้ำเป็นนวลดีไหมสบายทุกอย่างเจริญพรแต่คุณหลวงแกบ่นอยู่ว่าไปไหนลำบากไม่มีรถยนต์จะใช้ตายแล้วยังจะหารถยนต์ไปใช้ในสวรรค์อีกต่อไปก็เมืองสวรรค์ก็ขี่รถกันเมื่อไรเทวดามันลอยฟ้องเหมือนมนุษย์อวกาศนะมนุษย์อวกาศออกจากดาวได้นะออกจากดาวแล้วไปเดินในอวกาศนั่นนะเทวดาเลยนะพระเทวดาเองนะลอยไปนั่งอยู่ตรงนี้พอนึกว่าจะไปเยี่ยมวิมานน้อยหน่อยมันลอยไปทันทีจะกลับมาก็ลอยมาแล้วจะใช้รถยนต์มาไรโยมแกไม่ได้ความเรื่องนี้ละเอียดพอพระบอกว่าสงสารคุณหลวงไม่มีรถยนต์ใช้อยู่เมืองมนุษย์ที่ได้ใช้รถยนต์อยู่ตลอดนี่นาดีโน่นไม่มีรถยนต์ใช้ทำยังไงดีเจ้าค่ะก็โยมจะต้องสร้างรถยนต์ถวายวัดสักคันยังไงได้อ้าวคุณนายก็ตกลงใจซื้อรถยนต์ถวายวัดคันหนึ่งพระก็ได้ขับพอไปพอมาขึ้นเนื้อล่องใต้นี่แหละเขาเรียกว่าไปหาพระประเภทต้มคนนะมันก็ไปอย่างนั้นแหละถูกหลอกถูกต้มเรื่อยไปขวัญเรื่อยขวัญไม่หยุดไม่หย่อนขัดข้องอะไรก็ไปหาคุณนายแล้วก็ขวัญอีกแล้วนะขวัญบ่อยนะเป็นอย่างนี้คุณนายก็เชื่อนี่เพราะว่าไปหลงติดในสิ่งเหล่านั้นซึ่งเป็นเรื่องไม่ถูกต้องแต่ว่าใครจะไปพูดเรื่องอย่างนี้ก็ไม่ได้พบกันก็พูดกันไม่ได้ให้เข้าใจกันไม่ได้กำลังหลงก็เราก็พูดก็ไม่ได้ถ้าไปพูดทำไมเจ้าคุณองค์นั้นวิทยาพระองค์นั้นก็เห็นก็มีรถยนต์ใช้เราเสียคนไปอีกก็ไปพูดต่อหน้าต่อตาเพราะงั้นพูดขวางไปเปิดไปหนังสือไปถึงมั่งแกจะได้อ่านได้เลยจะได้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรนี่มันเป็นอย่างนี้ที่เขาเรียกว่าวิธีการที่จะหาปัจจัยไปเมืองนอกเขาก็ไปงั้นเขาไปอเมริกาอังกฤษไม่ไปแต่พวกนี้ไม่ไปอังกฤษเพราะว่าคนไทยแรงติดนั่นไม่มากเท่าใดแล้วก็ไม่ค่อยจะหลงไหลในเรื่องนี้เท่าใดอเมริกามากลอสแองเจลิสชิคาโกมีมากมายไปกันใหญ่แต่พวกนี้ไปก็มากันห้อมล้อมกันพวกนางพยาบาลก็มาห้อมล้อมอยากจะได้อันนั่นไอ้นี่จากหลวงพ่ออะไรต่างๆที่เขานิมนต์ไปเขาส่งหนังสือไปก่อนให้อ่านโฆษณาล่วงหน้าแล้วต่อไปก็หอบของไปเอาไปแจกพวกเรานั่นการกลับก็ได้ดอลลาร์กลับมาเอามาทำอะไรกันต่อไปเป็นอย่างนี้ไม่ได้ไปสอนคนให้ฉลาดมีแต่จะไปทำคนให้งู้ให้หลงให้งมงายมันไม่ถูกต้องเมืองฝรั่งถ้าเราไปอยู่อเมริกาตั้งหลายองค์เวลานี้แต่ว่าคนฝรั่งอเมริกันก็ไม่ได้สนใจไปศึกษาไปบวชไปเรียนอะไรอันนี้ก็เรียกว่าเป็นอันตรายอันหนึ่งซึ่งทำให้คนหลงผิดในเรื่องของพระศาสนาไม่สอนสิ่งที่ถูกต้องไม่พูดความจริงให้คนฟังเพราะความต้องการในลาภในสักการะนั่นเผยแผ่ธรรมะถ้าเผยแผ่เพื่อลาภสักการะมันก็ไม่ได้ไม่ถูกต้องเราต้องเผยแผ่สัจธรรมอันเป็นหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงให้คนเขาเอาไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันถ้าเขาเข้าใจเอาไปปฏิบัติแล้วเขาเห็นผลประจักษ์ด้วยตนเองเพราะว่าพระธรรมนี่ที่เราสวดว่าสวาข้าตูปกวาตาธรรมูพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคกับว่าดีแล้วดีอย่างไรคือว่าดีชั้นต้นชั้นกลางชั้นสูงสุดดีในขั้นศีลคือถ้าเรารักษาศีลก็เรียกว่าดีอย่างคนมีศีลเราฝึกสมาธิเราก็ดีขึ้นอย่างคนมีสมาธิเรามีปัญญาเราก็ดีอย่างผู้มีปัญญาอันนี้มันให้ผลเป็นชั้นชั้นขึ้นไปแล้วตัวพระธรรมนั่นก็เป็นตัวสัจจะเป็นความจริงเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คำว่าศักดิ์สิทธิ์หมายความว่า มีอำนาจที่จะให้เกิดความสำเร็จแก่ผู้ปฏิบัติแต่เราเอาธรรมะข้อใดข้อหนึ่งมาเป็นข้อปฏิบัติในชีวิตของเราเกิดความศักดิ์สิทธิ์คือเกิดอำนาจที่จะให้เกิดความสำเร็จถ้าพูดตามภาษาหมอก็เรียกว่ามีภูมิต้านทานทางจิตใจภูมิต้านทานทางใจคือว่าไม่ให้ใจตกไปอยู่ในอำนาจของสิ่งชั่วร้ายไม่ให้หลงไหลไม่ให้มัวเมาในสิ่งเลวไหลต่างๆธรรมะเป็นสิ่งช่วยป้องกันจิตของบุคคลนั้นไม่ให้ตกไปสู่อบายคือสู่ความเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นนสุรกายเป็นผีหรือว่าไปสู่ความงู้ความเขาด้วยประการต่างๆธรรมะช่วยป้องกันไว้ศักดิ์สิทธิ์ในรูปอย่างนี้ผู้ใดปฏิบัติผู้นั้นก็ย่อมจะได้รับผลด้วยตนเองประจักษ์แก่ใจเรียกว่าท่านดิติโกผู้ศึกษาผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นชัดด้วยตัวเองไม่ใช่สิ่งที่คนอื่นจะบอกจะเล่าให้แต่เป็นสิ่งที่รู้ได้ชัดเห็นได้ชัดด้วยตนเองเหมือนเรากินน้ำตาลรู้ว่าหวานอย่างไรกินบัวเพชรขมอย่างไรกินพริกขี้หนูสักเม็ดมันเผ็ดอย่างไรรู้ได้เองธรรมะที่เราเอามาปฏิบัติไม่ว่าเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาเราก็เห็นด้วยตัวของเราเองเห็นว่าตั้งแต่เรารักษาศีลนี่เราสบายขึ้นอย่างไรเราไม่มีเวรกับใครใครไม่มีภัยกับใครใครเราไม่ตกนรกเพราะความโกรธเราไม่ตกนรกเพราะความเกลียดเราไม่ตกนรกเพราะความริษยาอาฆาตจองเวรใครใครจิตใจสบายทรัพย์สินเงินทองที่เรามีเราได้มาโดยทางที่สุจริตเราหยิบใช้สบายใจทำงานก็สบายใจประกอบอาชีพอะไรใจมันก็สบายไม่ต้องวิตกกังวลหยิบเงินขึ้นมาแล้วเงินมันไม่ด่าเราถ้าเงินได้มาจากความโกงพอหยิบขึ้นมามันก็ด่าเราแกโกงเขามาใจมันไม่สบายมันบอกเองอ่ะตัวผู้นั่นบอกเองว่านี่ไปคอร์รัปชันเข้ามาไปกินชิ้นผลเข้ามาไปโกงเอาของคนนั่นคนนี้มาเพื่อประโยชน์ของตัวใจมันไม่สบายเพราะความรู้สึกมันเกิดขึ้นในทางไม่ดีจะเป็นเงินเป็นทองเป็นเสื้อเป็นผ้าเป็นบ้านเรือนที่เราอยู่อาศัยรถยนต์ที่เราใช้อะไรก็ตามถ้าเราได้มาจากทางที่ไม่ถูกต้องได้มาด้วยการผิดศีลผิดธรรมสิ่งนั้นมันตระกูลบอกเราอยู่ตลอดเวลาเราไปแตะปั๊บเข้ามันก็บอกเราไปจับเข้ามันก็บอกเราเห็นก็บอกได้ยินก็บอกไปชิมข้าวก็ต้มมันบอกเราทั้งนั้นแล้วคนนั้นไม่สบายทางร่างกายไม่สบายทางจิตใจเราจึงเห็นว่าคนที่กระทำความชั่วมักมีโรคแปลกๆเกิดขึ้นในตัวของบุคคลนั้นเป็นโรคที่รักษาไม่ได้หรือว่าเป็นลูกทรมานด้วยประการต่างๆนั่นเพราะอะไรก็เพราะว่าจิตใจมันมีตกกังวลกลัวต่อความชั่วความร้ายเพราะอย่างน้อยๆเราก็รู้ว่าอะไรเป็นบาปอะไรเป็นบุญอะไรเป็นคุณเป็นโทษเราทำลงไปไม่ใช่ว่าไม่รู้ทำทั้งที่รู้นั่นแหละแต่ว่าความอยากที่จะมีจะได้มันรุนแรงทีนี้มาได้มาแล้วเราก็ไม่สบายใจใจที่ไม่สบายบ่อยๆจะทำให้เกิดโรคทางร่างกายจะทำให้ผิวพรรณเศร้าหมองจะทำให้ความรู้สึกนึกคิดเปลี่ยนแปลงไปแล้วสมองจะพิกลพิการร่างกายก็จะไม่ดีอะไรต่างๆเพราะสภาพจิตมันผิดปกติขึ้นมาอย่างนี้มันก็แสดงผลออกมาแก่ตัวผู้นั้นไอ้ที่ร้ายมันส่งผลไปถึงลูกเต้าด้วยนะลูกเต้าของคนที่ประพฤติไม่ดีนี่ไม่ค่อยเจริญงอกงามเจ้าหน้าเพราะอะไรก็เพราะว่าเขาเห็นแต่สิ่งไม่ดีในครอบครัวเห็นแต่สิ่งที่เป็นภาพประทับใจในทางต่ำแล้วอีกตัวอย่างคือพ่อกับแม่เป็นตัวอย่างของลูกเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเพื่อนไม่ดีมา

ป็นมียศถาบรรดาศักดิ์ก็ใช้ไม่เป็นคือเอาไปใช้ในทางชั่วเช่นมีเงินเอาไปใช้ในทางชั่วมีบริวารก็ใช้ไปตีหัวคนนั้นไปทำร้ายคนนี้ไปก่อเรื่องให้เกิดขึ้นด้วยประการต่างๆมีอำนาจก็เอาอำนาจไปใช้ในทางที่ผิดเพื่อประโยชน์ส่วนตัวไม่เพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวมจิตใจมันก็ต่ำลงไปทุกวันทุกเวลาเพราะอำนาจสิ่งเหล่านั้นอันนี้มันมีผลปรากฏอยู่เป็นบาปอยู่เป็นโทษอยู่ในตัวคนนั้นไม่ต้องตายแล้วไปเป็นเราอยากเข้าใจผิดว่าไปรับชาติหน้าทำบุญไว้ไปเอาชาติหน้าทำบาปไว้ก็ต้องไปเอาชาติหน้าไม่ใช่ชาตินี้ทั้งนั้นแหละมันเห็นผลกันในชาตินี้แหละทำปุ๊บมันก็ได้ปั๊บเนี่ยมันเราจับไฟมันร้อนทันทีจับน้ำแข็งมันก็เย็นทันทีจับของเปื้อนมันก็เปื้อนทันทีแต่เราไปล้างให้สะอาดมันก็สะอาดทันทีมันได้อยู่แล้วแต่ว่าเราไม่ค่อยจะได้พิจารณาเราไม่มองด้านในไม่ได้มองเข้าไปที่จิตใจของเราความนึกคิดของเราหรือสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงไปในครอบครัวของเราเราไม่ได้พิจารณาเมื่อไม่ได้พิจารณาก็มองไม่เห็นคนอยู่กับความชั่วไม่เห็นความชั่วเหมือนหนอนอยู่ในพริกนี่มันไม่ร้อนเคยเห็นพริกกระขี้หนูพริกบางช่างอะไรๆบางทีมันมีตัวหนอนอยู่ในนั้นเราได้ไอ้หนอนมันเกิดในพริกมันไม่ร้อนนะมันไม่ร้อนหรอกหนอนมันเกิดในพริกมันไม่ร้อนแต่ว่าคนเกี่ยวพริกก็ไปร้อนต้องหาน้ำแข็งกินนะมันเป็นอย่างนั้นชั้นนี้ที่อยู่ในป่านะมันกินตัวบุ้งตัวขนาดอย่างนี้ตัวบุ้งมันกอดจับอยู่ที่ต้นไม้ก็เป็นวงขนาดเท่านี้ชั้นนี้มาถึงแล้วแม้เต้นแรงเต้นกาจะพอเห็นหนอนเหล่านี้ก็ชอบใจมันก็เป็นอาหารวิเศษอย่างนั้นแหละมันหยิบก็ไปเคี้ยวเฉยมันไม่ได้คันลิ้นไม่ได้คันเหงือกคันปากอะไรแม้แต่น้อยคนอย่าว่าใส่ปากเลยเพียงแต่ไปแตะกับสักนิดหูมันคันนะไม่ใช่คันตรงนี้คันมาจนถึงรักแร้นะว่าพิษของมันในกระบุ้งอันนั้นคนมันแรงมากแต่ชนีกินสบายกินจนหมดทั้งวงเลยวงใหญ่ขนาดนี้มันกินทีตัวทีละตัวจนกินหมดนะพอกินหมดแล้วรู้สึกว่ามันร่าเริงมันแจ่มใสนะกระโดดโลดเต้นสนุกสนานนะคล้ายๆกับมากินฮอร์โมนอะไรก็เป็นอย่างนั้นอะไรอย่างนั้นมันไม่มีอันตรายกับชนีเหล่านั้นมันกินได้ช้างก็กินได้ช้างก็เจออย่างนั้นก็งวงไปจับดูดเข้าไปเลยกินหมดละจับใส่ปากเคี้ยวกินหมดช้างไม่เป็นพิษเป็นภัยคนเราดีก็เหมือนกันบางคนเรียกว่ามันชินกับความชั่วชินกับความคิดในทางชั่วการกระทำในทางชั่วเลยไม่กลัวไม่รู้สึกว่าเป็นโทษรู้สึกว่าเก่งจะด้วยซ้ำนะกว่าเด่นจะด้วยซ้ำที่ทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ได้แล้วก็หลงไหลทำไปหานึกไม่ว่าวันหนึ่งมันจะรุนแรงกว่านี้ผลจะเกิดขึ้นแก่ตัวเขานึกไม่ได้เพราะไม่ค่อยจะได้ยินได้ฟังคำสอนที่ถูกต้องก็เลยหลงไหลมัวเมาอยู่ในเรื่องอย่างนั้นความจริงมันเกิดเราสังเกตดูนะใครๆที่ประกอบกรรมทำชั่วนะไม่เจริญไม่จะไม่งอกงามเท่าใดไม่ยั่งยืนเท่าใดบางทีไม่ถึงลูกด้วยซ้ำนะบางทีอาจจะถึงลูกแต่ไม่ถึงหลานเลยซ้ำทรัพย์เหล่านั้นค่อยหมดไปขึ้นไปเพราะได้มาในทางผิดแต่ว่าคนที่ทำมาหากินในทางสุจริตค่อยๆตั้งเนื้อตั้งตัวขึ้นมาจนมั่งคั่งเนี่ยยั่งยืนไปจนลูกหลานเด็กมั่นคงตลอดไปกราบเท่าที่คนในสกุลนั้นยังไม่ประพฤติชั่วแต่ถ้าคนในสกุลนั้นเริ่มประพฤติชั่วหมดอีกเหมือนกันขายหมดอีกเหมือนกันมีนาขายมีสวนขายมีบ้านขายหมดเหลือแต่ตัวประกาศขายก็ไม่มีใครซื้อเพราะเอามาไหว้บ้านก็เป็นอัปมงคลไม่ได้เรื่องอะไรมันหมดถึงขนาดนั้นหมดราคาไปเลยราคาของคนก็หมดจะก็ว่าไม่มีค่าต่อไปนี่ความชั่วมันทำลายถึงขนาดอย่างนี้นั่นแหละเขาเรียกว่าแผ่นดินสูบไปแล้วเราได้ยินว่าพระเทวทัตถูกแผ่นดินสูบคนนั่นถูกแผ่นดินสูบคือไม่มีใครเอ่ยถึงต่อไปแม่จะเดินไปก็ไม่มีคนรู้จักแล้วไม่มีใครสนใจแล้วนั่นแหละเขาเรียกว่าธรณีมันสูง

ไปแล้วไม่ได้หมายความว่าแผ่นดินมันแยกออกไปแล้วคนนั้นตกหายลงไปตกลงไปไหนโน่นไปอยู่อเวจีนะอเวจีมันอยู่ใต้ดินนะอย่างนี้มันก็ไม่ใช่ใต้ดินนะถ้าขุดเมืองไทยมันอาจจะไปโผล่ขึ้นที่อเมริกาก็ได้แต่ว่ามันหนาเหลือเกินขุดไม่ไหวแต่ขุดมันไปตรงนั่นกันลูกมันตรงบริไปขุดขึ้นได้ตรงนั้นอันนั้นไม่ใช่แยกอย่างนั้นหมายความว่าคนคนนั้นน่ะไม่มีใครสนใจต่อไปเป็นคนตายจากสังคมตายจากคุณงามความดีตายจากอะไรอะไรหมดทุกอย่างเขาเรียกว่าธรณีสูบไปเสียแล้วจนไม่มีชื่อมีเสียงปรากฏอยู่ต่อไปในสังคมของมนุษย์สภาพเป็นอย่างนั้นตกอเวจีอเวจีก็แปลว่าเปลวเพลิงไม่รู้จักดับคือมันลุกพลุงอยู่ตลอดเวลาร้อนอยู่ตลอดเวลาหมายความว่าจิตของคนนั้นไม่มีเย็นกับเขาเลยไม่มีความสงบกับเขาเลยนั่งก็ร้อนนอนก็ร้อนเดินก็ร้อนสมัยนี้มีห้องปรับอากาศก็ไปนั่งร้อนอยู่ในห้องปรับอากาศนั่นแหละเขาเรียกว่าตกอเวจีไม่รู้จักผุดไม่รู้จักเกิดคือไม่สามารถจะผุดขึ้นไปสู่ความสงบได้ไม่สามารถจะผุดไปสู่ความเย็นได้ไม่สามารถจะผุดขึ้นไปพบกับความงามความดีได้มีหูเหมือนไม่มีมีตาก็เหมือนกับไม่มีมีใจก็เหมือนกับไม่มีไม่สามารถจะนึกคิดอะไรในทางที่ถูกที่ชอบได้มีแต่ว่าจะจมดิ่งลงไปตลอดเวลาเขาเรียกว่านรกอเวจีอยู่ใต้เพื่อนไอ้นรกนี่นะอยู่สุดเพื่อนเลยทีเดียวร้อนที่สุดต่ำที่สุดชั่วร้ายที่สุดนรกขุมนี้มันก็อยู่ในใจของเราล่ะมันไม่อยู่ที่ไหนล่ะพวกร้อนเนาะนรกเนี่ยมันร้อนทั้งนั้นไม่ว่านรกไหนอเวจีก็ร้อนโลหะกุมภีก็ร้อนร้อนทุกขุมเรื่องร้อนทั้งนั้นร้อนใจทั้งนั้นแต่สวรรค์นั้นเป็นเรื่องสบายใจเย็นใจเพลิดเพลินเนี่ยพวกสวรรค์นะพวกเมาเนี่ยพวกไปอาบอบนวดพวกไปสวรรค์เหมือนกันไปนอนแช่อยู่ในอ่างเนี่ยก็สบายไงอีหนูทำแก่งทำขาแล้วมันสบายใจคนแก่กลายเป็นเด็กน้อยน้อยอายุ3ขวบไปได้นี่เขาเรียกว่าไปขึ้นสวรรค์สวรรค์มันมีสภาพอย่างนั้นไม่ได้เรื่องอะไรหรอกยิ่งไปยิ่งหลงยิ่งมัวเมาเพลิดเพลินสนุกสนานเสียสตังค์โดยไม่รู้ตัวหมดเนื้อหมดตัวสวรรค์นี่สวรรค์นี่ทำให้คนหมดเนื้อหมดตัวไม่ได้เรื่องอะไรอยู่เมืองมนุษย์นี่แหละดีแล้วแต่ว่าอย่าตกนรกลงไปอย่าไปขึ้นสวรรค์ให้เป็นมนุษย์ให้มีใจสูงเรื่อยๆขึ้นไปจนกระทั่งหลุดพ้นจากนรกหลุดพ้นจากสวรรค์หลุดพ้นจากเครื่องผูกพันด้วยประการทั้งปวงจิตของเราไม่มีผูกพันด้วยอะไรๆนอกจากมีธรรมะเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจไว้แต่เราก็ไม่ติดในธรรมะนั่นมันเป็นแต่เพียงเครื่องช่วยเครื่องพุ่นแรงให้สภาพจิตของเราหลุดไปจากสิ่งชั่วสิ่งร้ายให้อยู่ในสภาพสะอาดสงบแล้วก็สว่างอยู่ตลอดเวลาพระธรรมนี่มีคุณมีอานิสงส์ที่เป็นประโยชน์แก่ชีวิตของเรามากเราจะต้องแสวงหาธรรมะเอาธรรมะมาใช้ในชีวิตประจำวันอย่าไปแสวงหาสิ่งอื่นพระพุทธเจ้าบอกว่าเธอทั้งหลายอย่าไปแสวงหาสิ่งอื่นจงแสวงหาธรรมะพบธรรมะจงนำมาชุบชีวิตให้เป็นชีวิตที่อยู่รอดปลอดภัยไม่มีอันตรายใดๆเกิดขึ้นแก่เธอทั้งหลายต่อไปพระองค์นิพพานไปแล้วธรรมะไม่ได้ไปด้วยยังอยู่ในโลกนี้เป็นสิ่งที่เราควรจะเข้าหานำมาใช้และเมื่อเราพบแล้วชวนเพื่อนให้มาพบเรียกเพื่อนให้มาดูให้มาชมชมแล้วบอกเอาไปใช้มั่งเอาไปประดับใจเสียมั่งท่านจะได้มีความสุขมีความสงบในชีวิตประจำวันต่อไปเมื่อเรามาวัดชวนเพื่อนมาชวนคนที่เรารู้จักมิตรสหายดึงบ่อยๆชวนบ่อยๆชวนจนมันรำคาญมาเองชวนบ่อยๆมันรำคาญแม่นี่มันชวนบ่อยต้องไปกับมันซะหน่อยมาแล้วก็ได้ยินได้ฟังก็ค่อยหูตาสว่างขึ้นทีหลังไม่ต้องชวนมาเองเราทำอย่างนั้นเดือนหนึ่งเอามาสักคนปีหนึ่งเอามาสัก12คนเดี๋ยวพยายามดึงมาแต่คนไหนดึงง่ายก็เรียกว่าเป็นเวไนพระพุทธเจ้าเรียกว่าเวไนยสัตว์เว
วินัยไหมความว่าจูงได้จูงมาวัดได้ไม่ใช่จูงไปบานให้ขับได้นะไอ้นั้นไม่ใช่เวินัยใช่ไหมครับเขาไม่เรียกเวินัยสัตว์เวินัยสัตว์คือที่จูงออกมาหาความดีได้จูงก็หาพระได้หาศีลหาธรรมหาปัญญาหาความรู้ความฉลาดถ้าจูงไปร่างเหล่าจูงไปเที่ยวกลางคืนจูงไปบ่อนการพนันพวกนั้นไม่ใช่เวไนพระพุทธเจ้าไม่เรียกว่าเวไนเวไนหมายถึงบุคคลที่ยอมรับการชักจูงไปในทางเจริญของชีวิตจิตใจนั่นเรียกว่าเป็นเวไนเราเห็นคนใดมันพอเป็นเวไนก็จูงมาเข้าวัดเข้าวาให้เขาได้พบความดีเราช่วยกันจูงมากๆคนมันก็ดีมากขึ้นสังคมก็ดีขึ้นประเทศชาติเราก็ดีขึ้นเพราะเราหัดจูงคนเข้าหาธรรมะจึงขอฝากเรื่องนี้ไว้กับญาติโยมทั้งหลายจะได้นำไปพิจารณาต่อไปครับเอาละวันนี้ก็สมควรแก่เวลา

คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชคเชนรัง

ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีบุญบั้งไฟและบุญพเว 14-16 พฤษภาคมเพื่อหาเงินมาสมทบจัดสร้างศาลาการประเรียนหลักอย่างยิ่งใหญ่อลังการโดยวันที่14พฤษภาคมชมภาพยนตร์จ่อยักษ์จากทีมงานมาตังภาพยนตร์บุรีรัมย์วันที่15พฤษภาคมในช่วงเวลา15นาฬิกาชมขบวนแห่บั้งไฟพร้อมขบวนนางรำเสียงบั้งไฟภาคกลางคืนชมรถแห่ดาวเคียงเดือนคันจัมโบ้12ล้อพร้อมแดนเซอร์สาวสวยโคโยตี้มากมายและวันที่16พฤษภาคมในภาคกลางวันเชิญร่วมฟังเทศมหาชาติและในภาคกลางคืนมาสนุกกับหมอลำคณะใหญ่จากประถมบันเทิงศิลป์สนับสนุนโดยร้านยางสมพรการยางบุรีรัมย์ติดต่อจองพื้นที่จำหน่ายสินค้าโทร0872496993อย่าลืมมาเที่ยวชมงานประเพณีบุญบั้งไฟและบุญพระเวทเทศมหาชาติ14 15 16พฤษภาคมณวัดบ้านหนองตาดกงตำบลหนองโบโคกอำเภอลำไปมาจังหวัดบุรีรัมย์

มเบิร์ตพูดครับอ๋อใช่ใช่เรื่องนั้นถ้าโอเคก็แขนสั้นเลยนั่นละนั่นละเรื่องนั้นถ้าโอเคก็แขนสั้นเลยแขนสั้นเลย

ผมเบิร์ดโอเบิร์ดพูดครับอ๋ออีแม่บอกเลี้ยงเงินติดอับเฝ้าอับเฝ้าสิ้นเดือนติดส่งไปให้ดอกโอ้ยว่าแต่เลี้ยงเงินเลี้ยงเงินเบี้ยเลี้ยงเกินปวดหมอน

คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชคเชนรำ

0: ทุกแนวค่ะ
1: มหาวิทยาลัยมหาสารคามเปิดรับสมัครหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ที่จบด้านคอมพิวเตอร์ไซแอนไอทีคอมพิวเตอร์เอนจิเนียร์หรือด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และไอทีที่สนใจศึกษาต่อมี2กลุ่มความรู้กลุ่มด้านคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์กและไซเบอร์ซีเคียวริตี้สำหรับคนที่ต้องการเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการและออกแบบเครือข่ายการแฮกและการต่อต้านการแฮกระบบอยากมีความรู้ด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้สอนโดยอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิมีประสบการณ์งานวิจัยและผลงานจริงหลายท่านเป็นที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ให้กับหน่วยงานของรัฐและเอกชนตัวอย่างหัวข้อวิจัยที่นิสิตรุ่นก่อนๆเคยทำต่อต้านการแฮกระบบโทรศัพท์จุดอ่อนระบบออนไลน์แบงกิ้งการแฮกและการรับมือการโจมตีระบบไวเลสแลนและการต่อต้านระบบบริหารจัดการการขุดและแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซีฟิวเจอร์อินเทอร์เน็ตเน็ตเวิร์กที่ไร้ IP Information Centric Network กลุ่มด้าน AI สำหรับคนที่สนใจด้าน Artificial Intelligence Image Processing Data Science Deep LearningBig Data สอนโดยอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิมีประสบการณ์งานวิจัยและผลงานจริงหลายท่านเป็นที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญให้กับหน่วยงานของรัฐและเอกชนตัวอย่างหัวข้อวิจัยเช่นระบบแก้ปัญหาภาพเบลอการรู้จำลายมือระบบ IoT อัจฉริยะเพื่อการเกษตรเปิดรับสมัครระบบในเวลาราชการสำหรับคนที่สามารถเรียนแบบ Full Time ได้และเปิดรับสมัครระบบนอกเวลาราชการที่มาเรียนเสาร์อาทิตย์นิสิตที่ตั้งใจทำวิจัยมีโอกาสได้รับทุนวิจัยสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐและมหาวิทยาลัยนิสิตหลายคนได้รับทุนสนับสนุนจากงานที่ทำจนแทบได้ค่าเทอมคืนหมดหรือมีรายได้เสริมสมัครเรียนออนไลน์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามโทร043754412 754333ต่อ1638อีเมลsomnuk.p@msu.ac.th
2: ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีบุญบั้งไฟและบุญพเว 14-16 พฤษภาคมเพื่อหาเงินมาสมทบจัดสร้างศาลาการประเรียนหลังใหญ่ให้แล้วเสร็จโดยเร็วณวัดบ้านหนองตาดกงตำบลหนองบัวโคกอำเภอลำไพรมาศจังหวัดบุรีรัมย์ปีนี้จัดอย่างยิ่งใหญ่อลังการโดยวันที่14พฤษภาคมชมภาพยนตร์จ่อยักษ์จากทีมงานมาตังภาพยนตร์บุรีรัมย์วันที่15พฤษภาคมในช่วงเวลา15นาฬิกาชมขบวนแห่บั้งไฟพร้อมขบวนนางรำเสียงบั้งไฟภาคกลางคืนชมรถแห่ดาวเคียงเดือนคันจัมโบ12ล้อพร้อมแดนเซอร์สาวสวยโคโยตี้มากมายและวันที่16พฤษภาคมในภาคกลางวันเชิญร่วมฟังเทศมหาชาติและในภาคกลางคืนมาสนุกกับหมอลำคณะใหญ่จากประถมบันเทิงศิลป์สนับสนุนโดยร้านยางสมพรการยางบุรีรัมย์ติดต่อจองพื้นที่จำหน่ายสินค้าโทร087-249-6993อย่าลืมมาเที่ยวชมงานประเพณีบุญบั้งไฟและบุญพระเวทเทศมหาชาติ14 15 16พฤษภาคมณวัดบ้านหนองตาดกงตำบลหนองบัวโคกอำเภอลำไพรมาศจังหวัดบุรี

0: นายกรัฐมนตรีสั่งการให้จัดระเบียบการใช้ประโยชน์พื้นที่สาธารณะในจังหวัดภูเก็ตเรียกคืนสิทธิจากผู้ครอบครองเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงชายหาดได้ทุกแห่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมอบสมุดประจำตัวแก่ผู้อยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าชายเลนในจังหวัดจันทบุรีแก้ปัญหาที่ดินทำกินให้อยู่อย่างถูกกฎหมายและช่วยรักษาผืนป่าให้สมบูรณ์เรือสำราญที่เผชิญการระบาดของเชื้อไวรัสฮันตาท่อสมอใกล้กับเกาะเตเนริเฟ่ของสเปนแล้วต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการให้จัดระเบียบการใช้ประโยชน์พื้นที่สาธารณะในจังหวัดภูเก็ตเรียกคืนสิทธิ์จากผู้ครอบครองเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงชายหาดได้ทุกแห่ง
2: นายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ7พร้อมรับฟังปัญหาและข้อเรียกร้องจากประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการใช้ประโยชน์พื้นที่ชายหาดที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการดูแลพื้นที่สาธารณะและสิทธิของประชาชนในการเข้าถึงทรัพยากรชายหาดอย่างเท่าเทียมโดยยืนยันว่าจะไม่มีผู้มีอิทธิพลหรือกลุ่มมาเฟียเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์จากพื้นที่ของรัฐพร้อมกำชับทุกหน่วยงานดำเนินการตามกฎหมายอย่างจริงจังเพื่อคืนความเป็นธรรมให้ประชาชนในพื้นที่ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีย้ำชัดว่าการแก้ไขปัญหาจะต้องคำนึงถึงการรักษาทรัพยากรธรรมชาติการบังคับใช้กฎหมายและการดูแลปากท้องของประชาชนควบคู่กันพร้อมสั่งให้นำกรณีหาดบางเท่าเป็นโมเดลการนำพื้นที่สาธารณะคืนประชาชนหรือรัฐบาลพร้อมหาแนวทางช่วยเหลือผู้ประกอบการประชาชนที่เข้าใช้พื้นที่โดยสุจริตเพื่อให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยอาจมีการพิจารณารูปแบบการบริหารจัดการร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลพื้นที่และสร้างรายได้อย่างยั่งยืน
3: ในเรื่องของการประทุษร้ายผมเห็นรังแกประชาชนผู้บริสุทธิ์ผู้ที่อ่อนแอกว่าตรงนี้ก็เข้าข่ายจะต้องถูกดำเนินคดีเช่นเดียวกันในส่วนของรัฐบาลเองก็จะต้องไปช่วยเพราะว่าถ้าเราพิสูจน์ได้ว่าชาวบ้านเหล่านี้เนี่ยด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการด้วยการถูกหลอกลวงด้วยความร่วมมืออะไรของผู้กระทำผิดกฎหมายก็แล้วแต่ถ้าเขาเช่าด้วยเจตนาสุจริตรัฐบาลเขาจะต้องหาหนทางในการที่จะทำให้เขาได้ทำมาหากินต่อไป
2: เรากันนี้นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งหาแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมโดยยึดหลักกฎหมายรัฐธรรมนูญและประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตำรวจและหน่วยงานด้านป่าไม้บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและป้องกันพื้นที่สาธารณะของประชาชนอย่างต่อเนื่องนวพันธ์พลายพันธ์โสทภูเก็ตรายงาน
1: จากนั้นนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดระนองร่วมแถลงข่าวการตรวจยึดสินค้าต้องสงสัยหนีภาษีกว่า50ล้านบาท
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเจ้าหน้าที่ทหารจากกองทัพภาคที่4และเจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่บริเวณโกดังแห่งหนึ่งในพื้นที่หมู่ที่1ตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองหลังจากสืบทราบว่าโกดังแห่งนี้ซ่อนเร้นสินค้าที่เชื่อว่านำเข้ามาในราชอาณาจักรยังไม่ผ่านพิธีศุลกากรจากการลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่าเป็นโกดังของบริษัท168ทรานสปอร์ตโลจิสติกจำกัดและมีเจ้าของโกดังเป็นชาวไทยเป็นผู้ให้เช่าพื้นที่โกดังเก็บของซึ่งระบุผู้เช่าเป็นชายอายุ22ปี

0: สัญชาติเมียนมาจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบสินค้าภายในโกดังเป็นอุปกรณ์เครื่องจักรกลเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆรวมมูลค่ากว่า50ล้านบาทซึ่งระบุต้นทางผลิตจากต่างประเทศและไม่มีเอกสารนำเข้าสินค้าดังกล่าวมาแสดงดังนั้นเจ้าหน้าที่จึงทำการตรวจยึดอายัดสินค้าทั้งหมดไว้เพื่อทำการตรวจสอบตามขั้นตอนต่อไปคึกฤทธิ์เรืองระยนต์ สวทรนองรายงาน
1: กระทรวงคมนาคมเดินหน้าขับเคลื่อนพลังงานสะอาดควบคู่กับการสร้างอาชีพในจังหวัดชายแดนภาคใต้เตรียมผลักดันโรงไฟฟ้าชีวมวลตั้งเป้าสร้างรายได้เสริมให้ประชาชน 30,000 ครอบครัวนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยระหว่างการลงพื้นที่ณสมาคมฮกเกี้ยนตำบลอาดอรูอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีถึงแนวทางการส่งเสริมการลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้าในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมโดยระบุว่าการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวมุ่งเน้นการลงทุนในโรงไฟฟ้า2ประเภทหลักได้แก่โรงไฟฟ้าชีวมวลที่ใช้เศษไม้เป็นเชื้อเพลิงและโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพที่ผลิตจากมูลสัตว์หรือขยะอาหารซึ่งจากการหาหรือเบื้องต้นมีการประมาณการกำลังการผลิตรวมไว้ที่150เมกะวัตต์มุ่งเน้นให้ภาคเอกชนที่เข้ามาลงทุนต้องมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการสร้างอาชีพแก่คนในชุมชนผ่านรูปแบบการกระจายพันธุ์สัตว์อาทิแพะแกะหรือไก่ให้ชาวบ้านนำไปเลี้ยงและดำเนินการรับซื้อคืนเพื่อสร้างระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนภายในท้องถิ่นจากการศึกษาความเป็นไปได้ของโมเดลการสร้างอาชีพดังกล่าวพบว่าสามารถช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เสริมเฉลี่ยสูงถึงปีละ 240,000 บาทต่อครัวเรือนโดยใช้พื้นที่ดำเนินการครอบครัวละ20ไร่ซึ่งปัจจุบันได้มีการสำรวจพื้นที่เบื้องต้นไปแล้วประมาณ 160,000 ไร่จากเป้าหมายทั้งหมด 600,000 ไร่หากสามารถดำเนินการได้ครบตามเป้าหมายคาดว่าจะช่วยสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่กลุ่มเป้าหมายได้ครอบคลุมถึง 30,000 ครอบครัวทั่วภูมิภาคส่งผลให้เศรษฐกิจในระดับฐานรากเกิดความเข้มแข็งและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป
2: ขณะนี้เราสำรวจไปได้จากสปท.นะครับประมาณ 160,000 ไร่แต่ที่มีหาที่ไว้ประมาณการคือประมาณ 600,000 ไร่ขณะนี้ผมก็ได้มีแจ้งทางสปท.แล้วก็ส่วนงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะในท้องถิ่นของจังหวัดแต่ละจังหวัดว่าให้ไปดูซิว่าที่สปท.ทำมาหรือค้นหามาเนี่ยเป็นเกี่ยวเนื่องกับใครถ้าเราสามารถหาครบ 600,000 ได้ 600,000 ไร่เราจะมีเพื่อนๆอีก 30,000 ครอบครัวที่จะได้พื้นที่เช่าก
1: ระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมอบสมุดประจำตัวแก่ผู้อยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าชายเลนจังหวัดจันทบุรีแก้ปัญหาที่ดินทำกินให้อยู่อย่างถูกกฎหมายและช่วยรักษาผืนป่าให้สมบูรณ์
3: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานมอบสมุดประจำตัวให้ผู้ได้รับการแก้ปัญหาการอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าชายเลน59ครัวเรือนครอบคลุมพื้นที่กว่า646ไร่เพื่อรับรองสิทธิการอยู่อาศัยและทำกินอย่างถูกต้องตามกฎหมายภายใต้แนวทางจัดการพื้นที่แบบแปลงรวมตามนโยบายแก้ปัญหาที่ดินทำกินของรัฐบาลหรือรถไฟขบวนที่5ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยและอาชีพให้ประชาชนควบคู่กับอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติณโรงเรียนขลุงรัชดาภิเษกจังหวัดจันทบุรีพร้อมกล่าวขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมกันผลักดันการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยและที่ทำกินของประชาชนในพื้นที่ป่าชายเลนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมนับเป็นพื้นที่ต้นแบบสำคัญด้านการบริหารจัดการที่ดินเนื่องจากจังหวัดจันทบุรีเป็นแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจสำคัญของภาคตะวันออกโดยเฉพาะหอยนางรมจึงเป็นตัวอย่างของการใช้ประโยชน์พื้นที่ควบคู่กับการอนุรักษ์อย่างสมดุลและสามารถขยายผลสู่พื้นที่อื่นได้ในอนาคตขณะเดียวกันได้มอบหนังสือรับรองการอยู่อาศัยหรือทำกินภายในเขตป่าอนุรักษ์รวมถึงมอบใบอนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีถือเป็นอีกก้าวสำคัญของการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินของประชาชนในพื้นที่ป่าชายเลนอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้ประชาชนสามารถอยู่อาศัยและประกอบอาชีพได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ภายใต้การใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสมเป็นธรรมและไม่กระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติปิยาพันธ์ยางเทียนรายงาน
1: ขณะเดียวกันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบโฉนดที่ดิน212แปลงแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามตามโครงการมอบโฉนดที่ดินทั่วไทยนำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชนนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่มอบโฉนดที่ดินตามโครงการมอบโฉนดที่ดินทั่วไทยนำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชนจำนวน212แปลงณโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารตำบลประหลานอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคามพร้อมกล่าวว่ากรมที่ดินกระทรวงมหาดไทยไม่ได้นิ่งนอนใจสำหรับประชาชนที่ยังรอรับบริการซึ่งในแต่ละปีจะมีการมอบโฉนดที่ดินเกือบ 80,000 โฉนดและพยายามเพิ่มเป้าหมายในการมอบโฉนดที่ดินคืนให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่อง
4: กรมที่ดินนะครับกระทรวงมหาดไทยไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับสำหรับพี่น้องประชาชนที่ยังรอรับบริการจากพวกเราอยู่นะครับวันปีนึงเนี่ยพวกเราเนี่ยก็มอบโฉนดเนี่ยประมาณเกือบ 80,000 นะครับเกือบ 80,000 โฉนดหรือ 80,000 แปลงนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องกราบขออภัยพี่น้องประชาชนที่ยังรอคอยอยู่นะครับแต่ว่าการบริหารของกรมที่ดินนะครับเราก็พยายามจะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆทุกๆปีแล้วเราก็มีเป้าหมายที่จะเพิ่มยอดโฉนดที่จะมอบให้กับพี่น้องประชาชนเพิ่มขึ้นทุกๆปีเช่นเดียวกันครับ
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ติดตามการฟื้นฟูลำน้ำดอกไม้แก้ปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งพร้อมรับฟังปัญหาและแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรลดต้นทุนเลี้ยงกุ้งกล้ามกรามนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่อำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์ติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำลำน้ำดอกไม้พร้อมรับฟังปัญหาจากเกษตรกรในพื้นที่และร่วมปล่อยพันธุ์ปลา 150,000 ตัวเพื่อฟื้นฟูแหล่งอาหารและสร้างรายได้ให้ชุมชนซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้ครอบคลุมการติดตามพัฒนาแหล่งน้ำสำคัญทั้งลำน้ำดอกไม้อ่างเก็บน้ำหนองหมาจอกและหนองเลิงไก่โอกซึ่งเป็นแหล่งน้ำหลักของอำเภอยางตลาดและอำเภอคลองชัยครอบคลุมพื้นที่5ตำบลแต่ปัจจุบันประสบปัญหาวัชพืชปกคลุมลำน้ำจำนวนมากส่งผลให้การระบายน้ำติดขัดเกิดน้ำท่วมในฤดูฝนและขาดแคลนน้ำใช้ในหน้าแล้งเบื้องต้นโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาวได้เสนอกรมชลประทานของงบประมาณกว่า19ล้านบาทเพื่อดำเนินการขุดลอกและกำจัดวัชพืชในลำน้ำดอกไม้โดยหากโครงการได้รับอนุมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่การเกษตรกว่า 15,000 ไร่และช่วยประชาชนราว 1,800 ครัวเรือน
5: เวลาน้ำแล้งก็แล้งแล้งมีแต่ผักตกมีแต่วัชพืชเต็มไปหมดเลยเหมือนที่เรามองเห็นแต่เวลาฝนมาทำไมน้ำท่วมตลอดดังนั้นเนี่ยผมก็เลยสั่งการให้กรมชลประทานที่อยู่ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้ามาดูแลโดยเร่งด่วน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังพบปะเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งกล้ามกรามติดตามการบริหารจัดการน้ำและรับฟังปัญหาต้นทุนการผลิตณสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านแสนสำราญอำเภอยางตลาดพร้อมเดินหน้ายกระดับกุ้งกล้ามกรามกาฬสินธุ์สินค้า GI สร้างรายได้สำคัญของจังหวัดกาฬสินธุ์โดยเกษตรกรที่มาร่วมงานได้สะท้อนปัญหาต้นทุนอาหารสัตว์น้ำพันกุ้งและค่าไฟฟ้าที่ปรับตัวสูงขึ้นซึ่งรัฐบาลเตรียมผลักดันแนวทางช่วยเหลือที่สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่นอกจากนี้กรมประมงยังเดินหน้าส่งเสริมมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่เพื่อช่วยลดต้นทุนเพิ่มคุณภาพผลผลิตและสร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้เกษตรกรในอนาคตตำรวจสืบสวนเส้นทางอาวุธปืนชายชาวจีนสะสมอาวุธสงครามในพื้นที่จังหวัดชลบุรีเชื่อมโยงอดีตตำรวจสถานีตำรวจนครบาลห้วยขวางเร่งสอบสวนถึงผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติม
6: พลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลสั่งการให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงคดีนายหมิงเฉินซันชาวจีนที่ถูกจับพร้อมอาวุธสงครามและระเบิดซีโฟจำนวนมากภายในบ้านพักพื้นที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าอาวุธปืนจำนวนหนึ่งมีทะเบียนของตำรวจในสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาล ซึ่งมีการเปลี่ยนมือผู้ครอบครองมาแล้วถึง4ครั้งก่อนถูกขายต่อให้ผู้ต้องหาในราคา 100,000 บาทโดยอาวุธปืนดังกล่าวเดิมเป็นของข้าราชการตำรวจตำแหน่งรองสารวัตรสถานีตำรวจนครบาลสายไหมก่อนถูกนำไปจำนำให้เพื่อนสมัยปฏิบัติหน้าที่ที่กองบังคับการตำรวจนครบาล2เมื่อปี2554จากนั้นมีการขายต่อไปยังตำรวจสถานีตำรวจนครบาลเตาปูนและขายต่อไปยังตำรวจสังกัดกองบังคับการอำนวยการท้ายที่สุดตกไปอยู่กับอดีตรองสารวัตรสถานีตำรวจนครบาลห้วยขวางซึ่งเคยถูกให้ออกจากราชการและต้องโทษจำคุกในคดีรับสินบนบุหรี่ไฟฟ้าต่อมาพบว่านางสาวแพรวอดีตภรรยาของผู้ต้องหาซึ่งเคยคบหากับอดีตตำรวจเจ้าของปืนคนสุดท้ายเป็นผู้ประสานการซื้อขายโดยตกลงซื้อขายกันในราคา 100,000 บาทขณะเดียวกันตำรวจยังอยู่ระหว่างตรวจสอบเส้นทางการเงินโทรศัพท์มือถือและความเชื่อมโยงอื่นๆหลังพบคลิปในโทรศัพท์ของผู้ต้องหาขณะฝึกยิงปืนในพื้นที่หน่วยรบพิเศษของกัมพูชาโดยตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อคำให้การที่อ้างว่าซื้ออาวุธมาเพื่อสะสมและเตรียมใช้ทำร้ายตัวเองนอกจากนี้หน่วยงานต้นสังกัดได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงตำรวจที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้วดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: โครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพจำหน่ายสินค้าราคาประหยัด2ครั้งที่ผ่านมามีเงินสะพัดแล้วกว่า60ล้านบาทช่วยลดค่าครองชีพประชาชนได้กว่า13ล้านบาท
7: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าขับเคลื่อนกิจกรรมจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพครั้งที่2พร้อมกันทั่วประเทศเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครอบคลุมทั้ง878อำเภอใน76จังหวัดโดยได้รับความสนใจจากประชาชนอย่างต่อเนื่องมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวมกว่า 200,000 คนซึ่งครั้งนี้มีร้านค้าเข้าร่วมกว่า 9,700 ร้านทั้งร้านค้าปลีกค้าส่งสมัยใหม่ร้านค้าโอท็อปและร้านค้าชุมชน SME พร้อมนำสินค้าจำเป็นในชีวิตประจำวันมาจำหน่ายในราคาประหยัดรวมกว่า 150,000 ชิ้นผลการดำเนินงานสามารถสร้างปริมาณการจับจ่ายใช้สอยรวมกว่า27ล้านบาทและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนได้กว่า6ล้านบาทสะท้อนให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์ของการบูรณาการทุกภาคส่วนในการช่วยลดค่าครองชีพให้ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมเมื่อรวมผลการดำเนินงานไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพ2ครั้งสามารถสร้างปริมาณการจับจ่ายใช้สอยรวมกว่า60ล้านบาทและช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนรวมแล้วกว่า13ล้านบาททั้งนี้รัฐบาลให้ความสำคัญกับการดูแลปากท้องประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยใช้กลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐเอกชนและผู้ประกอบการในพื้นที่เพื่อกระจายสินค้าคุณภาพดีราคาประหยัดให้เข้าถึงประชาชนทุกชุมชนทั่วประเทศอีกทั้งยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นชนันชิดาสังทองรายงาน
1: ด้านนายพูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าการดำเนินงานโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพ2ครั้งเมื่อวันที่1และ8พฤษภาคมที่ผ่านมาสร้างยอดจำหน่ายรวมสูงกว่า60ล้านบาทโดยจังหวัดที่มีผู้ซื้อสินค้าสูงสุด5อันดับแรกได้แก่สุรินทร์นครราชสีมาเชียงใหม่ขอนแก่นและยะลาซึ่งสินค้าที่ได้รับความนิยมสูงสุดในกลุ่มห้างค้าส่งค้าปลีกคือน้ำมันพืชไข่ไก่และผลิตภัณฑ์ซักผ้าส่วนสินค้าโอท็อปที่ขายดีจะเป็นประเภทอาหารและเครื่องแต่งกายพร้อมย้ำว่าโครงการนี้เป็นความร่วมมือครั้งสำคัญระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อกระจายสินค้าคุณภาพดีราคาถูกให้เข้าถึงประชาชนในระดับพื้นที่อย่างทั่วถึงโดยมีการลดราคาสินค้าสูงสุดถึงร้อยละ58และจะมีการจัดงานอีก3ครั้งในวันศุกร์ที่15 22และ29พฤษภาคมนี้ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:30 นณที่ว่าการอำเภอใกล้บ้านหรือเลือกซื้อสินค้าโปรโมชั่นได้ที่ห้างค้าส่งค้าปลีกชั้นนำและห้างท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศกระทรวงสาธารณสุขยืนยันผู้ป่วยใช้ใบส่งตัวอิเล็กทรอนิกส์ได้แต่หากใช้แอปพลิเคชันหมอพร้อมจะสามารถต่ออายุใบส่งตัวได้เองโดยไม่ต้องไปโรงพยาบาลเพื่อขอใบส่งตัวใหม่
8: นายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขและโฆษกกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่ากระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายมุ่งยกระดับบริการสู่สาธารณสุขดิจิทัลโดยเฉพาะการใช้ใบส่งตัวอิเล็กทรอนิกส์แทนใบส่งตัวแบบกระดาษ เพื่อลดภาระของประชาชนผู้ป่วยที่มีใบส่งตัวอิเล็กทรอนิกส์อยู่ในระบบแล้วและมีแอปพลิเคชันหมอพร้อมจะสามารถทำการต่ออายุใบส่งตัวผ่านโทรศัพท์มือถือได้ด้วยตนเองไม่ต้องไปโรงพยาบาลเพื่อขอให้แพทย์เขียนใบส่งตัวใหม่ทดแทนใบส่งตัวที่หมดอายุส่วนคนไข้ที่ไม่มี LINE หรือแอปพลิเคชันหมอพร้อมก็สามารถออกใบส่งตัวอิเล็กทรอนิกส์ในระบบและทำการส่งตัวผู้ป่วยได้ตามปกติแต่หากมีแอปพลิเคชันหมอพร้อมจะสามารถเก็บใบส่งตัวอิเล็กทรอนิกส์ในโทรศัพท์มือถือในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ได้โดยใช้ Health ID ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนระบบ MOPH Refer เป็นระบบส่งตัวแบบดิจิทัลที่กระทรวงสาธารณสุขสร้างขึ้นโดยใช้มาตรฐานลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ความปลอดภัยเทียบเท่าธุรกรรมธนาคารโดยบริการใช้ได้โดยไม่ต้องซื้อซอฟต์แวร์หรือพัฒนาระบบเองซึ่งช่วยให้เชื่อมโยงระบบการส่งต่อทั่วประเทศได้แบบไร้รอยต่อรองรับการเชื่อมต่อกับระบบรีเฟอร์รูปแบบเดิมที่แต่ละโรงพยาบาลเคยใช้รวมถึงระบบ HIS ของโรงพยาบาลต่างๆเพื่อให้การลงข้อมูลครั้งเดียวสามารถเข้าสู่ระบบได้ทันที
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
10: ัฐบาลเตือนข่าวปลอมยืนยันไม่เป็นความจริงกรณีสื่อกัมพูชาอ้างพระบรมมหาราชวังถูกจัดอันดับเป็นสถานที่น่าเที่ยวกัมพูชารัฐบาลโดยกระทรวงดีอีได้ตรวจสอบกับกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมยืนยันเป็นข่าวปลอมโดยกรณีดังกล่าวเกิดขึ้นจากสื่อออนไลน์ได้มีการเผยแพร่ว่าพระบรมมหาราชวังถูกจัดอันดับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของประเทศกัมพูชาซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าไม่เป็นความจริงและเป็นการเผยแพร่ข้อมูลที่มีลักษณะบิดเบือนผ่านการใช้ภาพและแหล่งอ้างอิงที่ไม่เกี่ยวข้องทั้งยังไม่พบแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เพื่อยืนยันการจัดอันดับดังกล่าวโดยเนื้อหาที่ถูกเผยแพร่มีลักษณะนำข้อมูลบางส่วนมาผสมกับภาพที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
12: ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
13: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
12: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
13: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
12: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
14: ขณะนี้เวลา 19:22 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเรือสำราญ MV Hondius สัญชาติเนเธอร์แลนด์ซึ่งพบการระบาดของเชื้อไวรัสพันตาท่อสมอใกล้กับเกาะเตเนริเฟสในหมู่เกาะคานารีทางตอนใต้ของสเปนแล้วในวันนี้พร้อมด้วยผู้โดยสารและลูกเรือ147คนจาก23ประเทศด้านกระทรวงสาธารณสุขสเปนเริ่มกระบวนการอพยพผู้โดยสารและลูกเรือจากเรือสำราญ MV Hondius ภายใต้มาตรการที่เข้มงวดโดยเจ้าหน้าที่หน่วยงานสาธารณสุขสเปนจะขึ้นไปบนเรือลำดังกล่าวเพื่อตรวจสุขภาพผู้ที่ยังไม่แสดงอาการติดเชื้อไวรัสฮันตาอย่างละเอียดก่อนจะนำตัวขึ้นฝั่งด้วยเรือขนาดเล็กและขึ้นรถบัสโดยสารไปยังสนามบินในพื้นที่เพื่อขึ้นเครื่องบินที่เตรียมเอาไว้สำหรับการเดินทางกลับภูมิลำเนาของลูกเรือและผู้โดยสารแต่ละคนทั้งนี้องค์การอนามัยโลกระบุว่าความเสี่ยงที่เชื้อไวรัสฮันตาจะระบาดเป็นวงกว้างยังคงอยู่ในระดับต่ำอย่างไรก็ตามศูนย์ควบคุมการป้องกันโรคแห่งยุโรปเตือนว่าผู้โดยสารและลูกเรือทุกคนบนเรือสำราญ MV Hondius จะถูกพิจารณาว่าเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงสื่อท้องถิ่นของอิหร่านรายงานในวันนี้โดยอ้างการเปิดเผยของโฆษกกองทัพอิหร่านที่เตือนว่าประเทศใดก็ตามที่บังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรต่ออิหร่านจะเผชิญกับการจะเผชิญกับปัญหาแน่นอนเมื่อเรือของประเทศเหล่านี้แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลก ทั้งนี้สหรัฐรวมทั้งสหภาพยุโรปสหราชอาณาจักรและออสเตรเลียดำเนินมาตรการคว่ำบาตรต่ออิหร่านอย่างต่อเนื่องท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนและการที่อิหร่านสนับสนุนกลุ่มติดอาวุธในภูมิภาคตะวันออกกลางขณะที่ล่าสุดหลายประเทศกำลังหารือถึงความพยายามร่วมกันในการป้องกันเส้นทางเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มูซซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของอิหร่านตั้งแต่สงครามระหว่างอิหร่านกับสหรัฐและอิสราเอลเริ่มขึ้นเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนในขณะที่บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนสำหรับภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้นส่วนบริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมทั้งระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงอีกทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงส่วนชาวเรือควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยฝุ่นละอองในระยะนี้ประเทศไทยตอนบนมีการสะสมของฝุ่นละอองหรือหมอกควันอยู่ในเกณฑ์เล็กน้อยเนื่องจากมีฝนตกในหลายพื้นที่พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางเชียงรายพะเยาน่านตากอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 2:55 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร9เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา9นาฬิกาต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง35เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5นาฬิกา30นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5นาฬิกา53นาที
15: เพื่อนจะ รีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
16: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
15: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
16: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
15: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
17: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
18: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
14: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำเต็ม
19: คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแผ่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนรำ

ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีบุญบั้งไฟและบุญพเว 14-16 พฤษภาคมเพื่อหาเงินมาสมทบจัดสร้างศาลาการประเรียนหลังใหญ่ให้แล้วเสร็จโดยเร็วณวัดบ้านหนองตาดกงตำบลหนองบัวโคกอำเภอลำไพรมาศจังหวัดบุรีรัมย์ปีนี้จัดอย่างยิ่งใหญ่อลังการโดยวันที่14พฤษภาคมชมภาพยนตร์จ่อยักษ์จากทีมงานมาตังภาพยนตร์บุรีรัมย์วันที่15พฤษภาคมในช่วงเวลา 15:00 น.ชมขบวนแห่บั้งไฟพร้อมขบวนนางรำเสิงบั้งไฟภาคกลางคืนชมรถแห่ดาวเคียงเดือนคันจัมโบ้12ล้อพร้อมแดนเซอร์สาวสวยโคโยตี้มากมายและวันที่16พฤษภาคมในภาคกลางวันเชิญร่วมฟังเทศมหาชาติและในภาคกลางคืนมาสนุกกับหมอลำคณะใหญ่จากประถมบันเทิงศิลป์สนับสนุนโดยร้านยางสมพรการยางบุรีรัมย์ติดต่อจองพื้นที่จำหน่ายสินค้าโทร0872496993อย่าลืมมาเที่ยวชมงานประเพณีบุญบั้งไฟและบุญพเวเทศมหาชาติ14 15 16พฤษภาคมณวัดบ้านหนองตาดกงตำบลหนองบัวโคกอำเภอลำไพรมาศจังหวัด

คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชคเชนรำ

ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีบุญบั้งไฟและบุญพเว 14-16 พฤษภาคมเพื่อหาเงินมาสมทบจัดสร้างศาลาการประเรียนหลังใหญ่ให้แล้วเสร็จโดยเร็วณวัดบ้านหนองตาดกงตำบลหนองโบโคกอำเภอลำไปมาศจังหวัดบุรีรัมย์ปีนี้จัดอย่างยิ่งใหญ่อลังการโดยวันที่14พฤษภาคมชมภาพยนตร์จ่อยักษ์จากทีมงานมาตังภาพยนตร์บุรีรัมย์วันที่15พฤษภาคมในช่วงเวลา15นาฬิกาชมขบวนแห่บั้งไฟพร้อมขบวนนางรำเสียงบั้งไฟภาคกลางคืนชมรถแห่ดาวเคียงเดือนคันจัมโบ12ล้อพร้อมแดนเซอร์สาวสวยโคโยตี้มากมายและวันที่16พฤษภาคมในภาคกลางวันเชิญร่วมฟังเทศมหาชาติและในภาคกลางคืนมาสนุกกับหมอลำคณะใหญ่จากประถมบันเทิงศิลป์สนับสนุนโดยร้านยางสมพรการยางบุรีรัมย์ติดต่อจองพื้นที่จำหน่ายสินค้าโทร087-249-6993อย่าลืมมาเที่ยวชมงานประเพณีบุญบั้งไฟและบุญพเวเทศมหาชาติ14-15-16 พฤษภาคมณวัดบ้านหนองตาดกงตำบลหนองโบโคกอำเภอลำไปมาศจังหวัดบุรี

สถานีวิทยุคลื่นความถี่ FM 103 MHz ขอเสนอรายการธรรมะร่วมผลิตรายการโดยภารเดชคะเชนรำ

0: คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภาระเดชคะเชนรำ
1: มาการฟังเทศทำความสงบ ทำความสงบเสียก่อนจึงค่อยฟังเทศสงบมันจะได้ยินอะไรงั้นถ้าสงบมันจะได้ยินอะไรหากมีปัญหาถามมันหาได้ยินเนื้อเนี่ยมันไม่สงบเต็มที่หรอกมันไม่ถึงอัปปนาจนกระทั่งไม่ได้ยินอะไรเลยขอให้ทำความสงบอยู่ในใจแห่งเดียวพุทธศาสนานี้สอนถึงใจไม่ได้สอนถึงเนื้อไกลศีลสมาธิปัญญาก็สอนใจนั่นแหละวิรติคืองดเว้นจากโทษนั้นเรียกว่าศีลสมาธิคือสำรวมใจมันก็อันเดียวกันนั่นเองส่วนปัญญาเกิดจากการสำรวมมันสำรวมอยู่เต็มที่แล้วเมื่อจิตสำรวมเต็มที่แล้วมันมี

รัศมีเป่งออกไปจึงสว่างกว้างออกไปมันตัวปัญญามันเกิดจากสมาธิถ้าหากไม่มีสมาธิมันไม่เบ่งเสียงมันไม่เบ่งรัศมีมันออกไปนอกๆก็มันเศร้าหมองไปเห็นสิ่งต่างๆไปคิดนึกถึงเรื่องต่างๆให้เศร้าหมองให้มัวหมองในใจให้กุ้มใจให้เดือดร้อนถ้าไม่ทำความสงบเองเห็นนั้นศาสนานี่สอนถึงใจทั้งนั้นกรรมฐานท่านทำไมยังสอนถึงใจก็สอนถึงใจแล้วสิพุทธศาสนาก็ยังสอนถึงใจไม่ใช่แต่กรรมฐานอย่างเดียวพุทธศาสนาทั้งหมดสอนถึงใจอันเดียว มันต้องมีจุดสำคัญนั้นหนึ่งไว้เรานับถือพุทธศาสนาให้เห็นจุดตรงกลางอันตรงในตรงกลางอันตรงนั่นแหละตรงใจนั่นแหละ มันออกไปจากจุดนั่นแหละเหมือนกันกับว่าเราจะทำการทำงานอะไรต้องมีความประสงค์อันหนึ่งมุ่งหมายอันหนึ่งจึงค่อยทำจึงค่อยเป็นหลักฐานมั่นคงไปได้อย่างข้าศึกเราเรียกว่าเรามาไปจนข้าศึกเดี๋ยวนี้เราต่อสู้กับข้าศึกของเรา ที่มันลุมล้อมประจนเราอยู่ทุกเมื่อนนตั้งตัวไม่ติดเหตุนั้นจึงทำหลักให้มั่นคือตัวสมาธิสมาธิคือแปลว่าจิตเป็นหนึ่งแนวเป็นอารมณ์อันเดียวอารมณ์อันเดียวในที่นี้คำเรียกว่าสมาธิ จะพิจารณาอะไรก็เอาให้มันสู่อารมณ์อันเดียวแล้วเป็นสมาธิทั้งนั้นแม้มันแยกออกไปในอารมณ์ต่างๆอย่างเราพิจารณากายคตาพิจารณากายนั่นน่ะ แยกแยะกายนั้นออกไปเป็นธาตุสี่เป็นน้ำไปลมแล้วก็มีอีกคู่น้ำอีกตอนนึงคู่เล็กๆคราวนี้ก็ไม่ใหญ่เท่านี้หรอกไม่ใหญ่เท่าอันเดิมนี่เรียกว่าค่ายคูประตูไอ้ประตูนั้นอย่างประตูชุมพลที่เราเห็นอยู่โคราชแต่เขาทำลายหมดแล้วคือเขาทำวงล้อมรอบวงกว้างออกไปประตูนะมีกำแพงล้อมรอบ เวลาฆ่าศึกศัตรูเข้ามามันต้องพวกอยู่ในกำแพงจะต่อสู้เขามันต้องขึ้นบนกำแพงบนกำแพงเป็นช่องเล็กๆเล็กๆขึ้นบนกำแพงนั้นยิงปืนไปใส่พวกฆ่าศึกฆ่าศึกนั้นซึ่งจะเข้ามาถึงกำแพงนั้นมันต้องข้ามคูสองแห่งข้ามคันน้ำไอคูน้ำสองแห่งแล้วก็คันคูอันหนึ่งกว่าจะมาถึงกำแพงใหญ่เขาก็ยิงกันตรงนั้นกว่าที่ข้าศึกจะมาถึงกำแพงมันต้องสนุกยิงแล้วแต่พวกยิงก็ไม่หวังที่จะยิงถูกหรอกถูกของพวกอยู่ภายในอันนี้เรียกว่าค่ายคูประตูหอรบในสมัยโบราณท่านทำอย่างนั้นเมื่อมีค่ายครูประตูหัวรถครบบริบูรณ์อย่างนั้นแล้วยากนักซึ่งข้าศึกจะบุกให้แตกสลายเพราะเหตุใดเมื่อออกไปจนข้าศึกนั้นจะต้องสะสมกำลังเราเพียงพอซะก่อนอยู่ภายในกำลังเพียงพอถ้าแก้ว

0: เนี่ยเป็นศัพท์ทั้งศาสตราวุธเสบียงอาครบบริบูรณ์แล้วออกต่อสู้คืดออกนอกกำแพงต่อสู้ข้าศึกหันหากว่ากำลังแล้วอ่อนกำลังแล้วน้อยกลับเข้ามาสู่กำแพงปิดประตูไว้ค่ายกูประตูหอรบรักษาให้ดีอย่างนี้เรียกว่าข้าศึกทำลายไม่ได้ท่านพระโคมาเปรียบอย่างนั้นเพราะที่เราประจนข้าศึกคือทำสมาธิให้แน่วแน่ทำสมาธิให้เป็นหลักปักให้มันมั่นเรียกว่ามีค่ายคูประตูหอรบถ้าหากว่ามีกำลังเพียงพอเรายังค่อยต่อสู้กับประจนกิเลสต่างๆอย่างความโลภความโกรธความหลงเกิดขึ้นมามานะทิฏฐิเกิดขึ้นมาแล้วก็จนต่อสู้ก็สู้ด้วยอาการอย่างไรสู้ด้วยอาการที่พิจารณาอย่างมันโลภโลภไปทำไมได้อะไรมามันได้ทั้งความโลภมันไม่พอความอยากได้ไม่พอขันอยากได้ไม่พอนั้นได้มาทำไมได้มาจะมาเลี้ยงร่างกายร่างกายนี้มันเลี้ยงไว้แล้วมันจะเป็นอะไรต่อไปมันจะต้องตายต้องแตกต้องตายสลายตายเป็นอะไรเป็นดินน้ำไฟลมเราได้มาได้มาได้ได้ดินน้ำไฟลมมาผสมมาประสานเรื่องอันนี้แหละไม่ให้มันแตกไม่ให้สลายก็เอาดินน้ำไปลงมาบำรุงดินน้ำไปลงแล้วนี่มันก็แตกสลายเท่าเก่าก็เป็นดินน้ำไปลงของเก่าก่อนวันบำรุงก็เป็นดินน้ำไปลงอันนี้ก็ตัวดินน้ำไปลงมันก็ไม่เห็นมีอะไรมันโกรธแล้วการนี้มันโกรธอะไรโกรธคนนั้นคนนี้สิ่งที่ไม่ชอบไม่พอใจคนนั้นก็มันจะต้องแตกต้องสลายต้องตายแล้วก็ต้องแตกต้องตายต้องสลายนั่นเลยไม่มีอะไรกันไปโกรธเฉยโกรธแล้วไม่มีอะไรมันก็ปล่อยวางไม่เห็นมีหลักฐานอะไรไม่เห็นมีของมันคงอะไรของอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งหมดของมันนั้นมันโกรธมันก็ต้องตายคนนั้นก็ต้องตายเหมือนกันกับเรามันหลงโมเมาประมาทมันก็เหมือนกันอันนั้นเรียกว่าต่อสู้กิเลสต่างๆเมื่อต่อสู้กิเลสต่างๆอันที่มันกำเริบทำให้จิตเราพุ่งเฟ้อสงสัยไปโดยประการต่างๆนะ มันสงบลงไปได้ระงับสงบลงไปได้ด้วยใจตั้งมั่นเป็นสมาธิถ้าใจไม่ตั้งมั่นเป็นสมาธิมันก็เลยเตลิดเปิดเปิงไปไม่อยู่คงที่จิตใจนั้นกำเริบพุ่งซ่านต่อไปอันนั้นเรียกว่าแพ้เขาเหตุนั้นแพ้เมื่อแพ้เราต้องเข้ามาสู่พระนครคือตัวสมาธิแบบนี้แหละโบราณท่านบอกว่าไอ้ประจนกับข้าศึกมันต้องมีที่ตั้งให้มันคือกำแพงรักษาประตูให้มันคือกำแพง เมื่อมีกำลังมันแล้วค่อยออกต่อสู้ต่อไป ถ้าคนใดปฏิบัติฝึกหัดสมาธิให้มั่นคงถาวรและไม่ต้องเกี่ยวเนื่องถึงเรื่องอื่นๆล่ะไม่ต้องอยากได้โน่นอยากนี่อยากเป็นโน่นเป็นนี่อันนั้นตัวกิเลสเกิดขึ้นมาแล้วอันนั้นไม่ตั้งมั่นยังไงจะตั้งมั่นลงให้แน่นแน่วแน่ให้เอาให้ตั้งมั่นให้แน่วแน่ให้เต็มที่ก่อนเนี่ยมันยังค่อยไปเองมันยังค่อยเกิดเองครับคือจิต ใจอันหนึ่งจิตอันหนึ่งที่อาตมาพูดนั่นจิตคือผู้คิดผู้นึกมันออกไปจากใจใจนั้นมันไม่คิดไม่นึกมันมีความรู้สึกเฉยรู้สึกตัวเฉยแต่ไม่คิดไม่นึกเราไปส่งสายตามจิตที่มันคิดมันนึกไม่มีที่กินสุดเหตุนั้นเรียกว่าให้ย้อนกลับคืนมาหาใจคือตัวกลางๆวางเฉยๆอยู่ไม่คิดไม่นึกแล้วก็สงบ ได้สงบชั่วคราวเก่าในขณะที่เรากลับมาหาตัวกลางๆมันสงบชั่วคราวมันไม่สงบเต็มที่ถ้าอยากจะสงบเต็มที่ต้องออกต่อสู้อย่างที่อธิบายฟังคือจิตที่มันคิดเหมือนเด็กพิจารณาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นสภาวะลงสภาพตามเป็นจริงแล้วหมดลาภขาดแล้วเข้ามาอยู่คงที่มาอยู่ที่เจือตัวใจเป็นกลางนั้นเดี๋ยวนี้เราทำเรายังไปจนต่อสู้อยู่ยังไม่สามารถที่จะทำอย่างนั้นได้เราต้องหัดให้เห็นตัวกลางอยู่เสมอให้เข้าถึงตัวกลางอยู่เสมอที่จะเอาชัยชนะได้ก็เอาตรงนี้แหละ ตัวกลางอันนั้นถ้าหากจะรู้เห็นอยากจะรู้เห็นตัวกลางถ้าไม่รู้เห็นตัวกลางก็ไม่ทราบว่าจะเอาไปไว้ตรงไหนกัน ชนะแล้วก็ไม่ทราบว่าจะไปไว้ตรงไหนกันถ้าอยากจะเห็นตัวกลางอาจจะมาอธิบายให้ฟังอย่างใกล้ๆอย่างตื้นๆนี่แหละเรากั้นลมหายใจสักพักหนึ่งเท่าที่ลมหายใจกั้นลมหายใจน่ะมันอยู่นานไม่ได้หรอกอันลมหายใจนั่นน่ะมันกั้นปุ๊บลงไปนั่นหยุดนิ่งเลยไม่มีคิดไม่มีส่งหน้าส่งหลังไม่มีทั้งนั้นน่ะอยู่เฉยแต่ว่าความรู้สึกก็มีอยู่รู้สึกว่าเฉยๆจะมีอยู่อันนั้นตรงกลางเมื่อคิดนึกมันก็ส่งออกไปจากนั้นน่ะคือตัวจิตนั่นจะไปตามมันหรือตามจิตตามนั่นคือว่าตามจิตนั่นคือเหมือนกับคนตามรอยงัวรอยควายน่ะรอยเท้าคนยังไงเป็นต้นตามไม่เห็นหรอกมันต้องสะกดเอาตรงนี้เองมันตรงใจเป็นกลางนี่เองจึงจะเห็นตัวจิตตามคือว่าหมายความถึงตามรอยไม่เห็นตัวยังค่อยตามไปเห็นแต่รอยยังตามไปถ้าเมื่อสะกดเอาตรงนี้อ่ะอันตรงที่เป็นกลางกลางเนี่ยไม่ต้องไปตามมันก็เห็นตัวเลยครับท่านเห็นตัวแล้วคราวนี้ มันคิดแล้วคราวนี้มันคิดมันนึกมันส่งมันใส่มันวุ่นมันวายสารพัดทุกอย่างเห็นตัวมันแล้วครับมันออกไปจากนี้คิดนึกสงสัยวุ่นวายสารพัดทุกอย่างมันก็ออกไปจากตัวนี้ต่างหากไม่ต้องไปตามมันสะกดเข้ามานี่เลยอยู่คงที่เอาใกล้ๆอย่างนี้แหละหัดถ้ามันชำนี่ชำนาญหัดมันคล่องแคล่วไม่ใช่หัดวันเดียวแล้วเป็นสองวันสามวันแล้วเป็นเท่านั้นไม่ใช่หัดจนชำนี่ชำนาญตั้งกี่ปีก็สุดแล้วเรามาชำนาญตรงนี้แหละเรื่องจิตเห็นเรื่องตรงนี้แหละกี่ปีมันก็จบชำนาญตรงนี้แหละไม่ต้องไปชำนาญที่อื่นธรรมะจึงว่าของเก่าไม่ใช่เอาของใหม่ของอื่นทั้งหมดหรือของภายในทั้งหมดของภายนอกทั้งหมดของเก่าทั้งนั้น พุทธเจ้าเทศนาของเก่าคิดๆดูสิอันมันคิดมันนึกมันคิดไปอะไรมันไปไหนแกไปแนวเก่านั่นแหละเรื่องเก่านั่นแหละ คิดกับลูกกับหลานคิดกับการทำงานคิดกับบ้านกับเรือนคิดสงสัยกับหมู่กับเพื่อนคิดกับพี่กับน้องกับพ่อกับแม่คิดของเก่าอ่ะเนี่ยคิดไปแล้วก็ลืมมาที่เก่ามาที่หลังกับของเก่านั่นแหละเราชำระกับชำระของเก่านี่แหละไม่ชำระอื่นไกลจริงไหมทำหลักให้มันมั่นคือว่าตัวผู้รู้ผู้ที่เป็นกลางกลางนะทุรู้ผู้รู้อยู่นั่นนะให้มันมั่นให้เป็นหลักไว้แล้วจึงตั้งใจชำระแล้วของเรานี่มันค่อยหายค่อยจางไปเองไม่ใช่ทำวันนี้แล้วพรุ่งนี้ไม่ต้องทำอีกอย่างนั้นไม่ได้แล้วผู้ที่ตั้งพรหมจริยังก็ตั้งก็นิยังที่ท่านพูดนั่นนะยึดอื่นแล้วไม่ต้องทำอีกแล้วทำหมดแล้วทำจิตเจ็ดธุระแล้วไม่ต้องทำอีกอันนั้นเป็นคนขี้เกียจหรอกชอบใจแล้วเกินนั่นความเป็นจริงท่านผู้วิเศษท่านไม่ได้ประมาทจะเป็นนิ่งนอนใจได้ยังไง เมื่อเห็นแล้วยิ่งชัดเจนยิ่งรู้แจ้งเห็นจริงเท่าแล้วยิ่งขยันหมั่นเพียรยิ่งไม่ขี้เกียจขี้คร้านนั่นฟังท่านพูดง่ายเหลือเกินได้สำเร็จมรรคผลนิพพานแล้วไม่ต้องทำอะไรกิจทั้งปวงหมดละทิ้งหมดไม่ต้องเอาอะไรทั้งหมดชอบอย่างนั้นใครก็ชอบทุกคนลองคิดดูไม่ทำจะทำอะไรคราวนี้อยู่เฉยๆอย่างสมมติว่าได้สำเร็จมรรคผลนิพพานแล้วไม่ทำอะไรทั้งหมดจะไปอยู่ไงล่ะครับลองคิดดูการยืนการเดินนั่งนอนไม่ใช่ธรรมเลยไม่ใช่การกระทำเลยหรือไม่คิดไม่นึกการที่ไม่คิดไม่นึกมันจะเป็นได้ยังไงคนเรามันเป็นไปไม่ได้ท่านคิดท่านนึกท่านพิจารณาธรรมะของท่านต่างหากมันไม่เหมือนบุตรชนคนเราธรรมดาคิดเป็นธรรมนึกเป็นธรรมแล้วมันลงที่สุดถึงอนิจจังทุกขังอนัตตามันหมดหนทางมันถึงที่สุดแล้วก็หมดหนทาง มันเห็นที่สุดไม่เห็นที่หมดที่จิตมีพุทธศาสนาสอนอย่างนี้ อันนี้ที่อาตมาอธิบายเอาเท่านี้แหละหัดสมาธิเรียกว่าหัดทำสมาธิภาวนาจะนั่งพับเพียบก็ได้หรือนั่งไหนก็ได้แต่ทางถนัดที่สุดคือนั่งสมาธิหัดสมาธิดีกว่า เมื่อนั่งสมาธิเราต้องกำหนดเอาอันใดอันหนึ่งเป็นอารมณ์เอาพุทโธก็ถนัดใจพุทโธก็เอาถนัดอนาปานสติก็เอาถนัดยกหนอพองหนอก็เอาหรือสัมมาอรหังก็เอาอันใดอันหนึ่งให้เป็นอารมณ์ให้เป็นปริกรรมคำว่าปริกรรมในที่นี้นั้นให้นึกอยู่เสมอให้นึกให้อารมณ์ให้อยู่กับอารมณ์มาเดียวอย่างว่าอนาปาสติไม่ใช่แต่อนาปาคือลมหายใจเข้าออกเท่านั้นให้จิตแน่วอยู่ในลมมันนั้นเอาจิตพร้อมจิตพร้อมในขณะลมหายใจเข้าออกหายใจออกหายใจเข้าให้อยู่เฉพาะนั้นน่ะที่ท่านว่าไว้หายใจสั้นหายใจยาวอะไรต่างๆมันยืดยาวไม่ต้องเอาหรอกนะเอาเฉพาะนี่แหละลมหายใจให้หายใจเข้าหายใจออกเฉพาะตรงปลายจมูกเท่านั้นเห็นอยู่นั่นน่ะหายใจเข้าหายใจออกหายใจออกหายใจเข้ามันก็ตาย
1: มันลงถึงความตายอานาปานสติลงถึงความตายเลยท่านมันตายไปไหนแล้วตายนี่ก็หมดเรื่องทั้งขันร่างกายให้หมดไม่รู้สึกอะไรมีแต่ลมเท่านั้นน่ะลมแล้วก็หายไปในเวลามันเป็นสมาธิจริงจังลมนั้นก็หายหมดไม่รู้สึกตัวนี่พิจารณาลมหายใจเข้าออกเป็นนี้พิจารณาเห็นผู้ตายอะไรมันตายมันตายเป็นอะไรกายนี่มันของแตกของตายเดี๋ยวนี้มันก็ตีงตัวได้อยู่กระดุกกระดิกได้อยู่มีลมหายใจเข้าออกเมื่อลมหายใจเข้าแล้วมันหายใจออกมันก็ดับสูญไปมันก็เย็นมันก็ไม่พบบวมขึ้นมาไม่อืดขึ้นมาเดี๋ยวมันก็เปื่อยเน่าไปลายไปมันก็ไปเป็นดินน้ำไปลมของเราเนี่ยมันเกิดมาจากไหนหรอกมันก็มาจากดินน้ำไปลมของเราเนี่ยมันเลยหมดที่อนาปานสติเลยหมดเลยพิจารณาเลยเป็นธรรมไปจิต มันเข้าถึงธรรมแล้วค่ะนี่มันสงบเข้าถึงธรรมแล้วอยู่นิ่งเฉยหัดสมาธิต้องหัดอย่างการว่าอันนั้นดีอันนี้ดีเท่ากันนั่นแหละไม่มีผิดแปลกอะไรกันหรอกพุทโธดีหรือว่าอานาปานสติยังถูกนิสัยเรื่องมรณาสติยังถูกนิสัยอะไรต่างๆอสุภกรรมฐานยังถูกนิสัยไปหามัวแต่ค้นคว้าหาถูกนิสัยของตนเลยไม่ถูกสักทีพิจารณาอานาปานสติจะหมดเรื่องของกรรมฐานทั้งปวงลงความตายแล้วหมดเท่านั้นแหละกรรมฐานทั้งปวงหมดอยู่ที่ความตายอารมณ์ความตายมันปล่อยวางหมดมันก็ว่างเปล่ามันก็ลงถึงหลักอันที่พูดตะกี้นะว่าเข้าถึงความเป็นกลางจิตก็นิ่งแน่วเป็นสมาธิอันนี้เรียกว่าหัดสมาธิเราทำกันเลย
0: บางคนจะสงสัยว่าทำไมยังต้องพิจารณาอาหารและปฏิกูลสัญญามันไม่ใช่สมถานความข้อนั้นเฉลยว่ากรรมฐานเหมือนกันข้อที่เข้ามาสู่กายของเราเป็นกรรมฐานทั้งหมดเราพิจารณาเรื่องอาหารเป็นของเลี้ยงชีวิตของเรามันปรนปรือชีวิตให้เป็นอยู่อาหารนี่ปุคคลันตังปุคคลันตังไหลออกไหลเข้าอยู่อย่างนั้นคือไหลเข้าทางทวารปากมันก็ไหลออกไปทวารหนักทวารเบาถ้าจะเปรียบเหมือนกับคลองที่ตกลงไปแล้วก็ไหลไปตามแม่น้ำ มันอยู่ในร่างกายของเราจึงค่อยพิจารณาอันที่เนื่องด้วยกายเป็นกรรมฐานทั้งหมดถ้าเราเป็นกรรมฐานเนี่ยคือเราพิจารณากายนี่แหละจิตเราอยู่แล้วอยู่คงนี่คงที่แล้วไม่ไปไหนเป็นกรรมฐานเหมือนกันทั้งนั้นเกิดสลดสังเวชใดกายของเราเนาะเป็นอย่างนี้เนาะมันต้องเลี้ยงดูผู้เสื่อให้อาหารการกินจึงค่อยอยู่ได้ ต้องทนุถนอมเลี้ยงดูทุกขณะทุกวันทุกวันแต่ไหนแต่ไรมาเลี้ยงดูอยู่นั้นจนกระทั่งเจ็บป่วยจนกระทั่งนอนกินนอนอยู่กับที่ทำมาหากินไม่ได้คนอื่น
1: ก็ต้องมาเลี้ยงอาหารถ้าหากไม่มีแล้วอาหารถ้าหากก็ไม่มาหล่อเลี้ยงแล้วเป็นตายเลยอย่างนั้นก็ต้องตายเห็นนั้นอาหารนี่ค่อยหล่อเลี้ยงอยู่เสมอจนกินไม่ได้กินนิดหน่อยก็ต้องเอามาให้กินเพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตให้เป็นอยู่ถ้าไม่ได้กินอาหารก็หมดเรื่องละหมดเท่านั้นแหละเรามาพิจารณาอย่างนี้มันเกิดความสลดสังเวชชีวิตอยู่ด้วยกับจริงอื่นถึงปฏิกูลสัญญาก็จริงแหละแต่ว่าเราต้องอาศัยมันของปฏิกูลนั่นแหละมันอยู่ด้วยของปฏิกูลนั่นแหละตัวของเราก็ปฏิกูลแล้วอาหารที่กินไปก็ปฏิกูลเหมือนกันของเน่ากับของเน่าอยู่ด้วยกันจนกลัวจะแตกสลายนั่นมีดีอะไรหรอกคนเราอยู่ด้วยกันทั้งนั้นแหละ เพียงแต่ว่าธาตุสี่ปรับปรุงกันธาตุสี่อันนี้ธาตุโปกกันเข้ามาพ่อกันเข้าให้มันเจริญงอกงามขึ้นมันเติบโตไปหน่อยหนึ่งก็พอได้20 ปี25 ปีต้องอยู่ที่ราคานี้พ่อซะแล้วมันก็ไม่โตขึ้นมาแล้ว 30-40 ปีก็แล้วก็มีแต่ยังหมดจะเปลืองไปสิ่งที่มีอยู่ก็ค่อยหมดค่อยเปลืองไปในร่างกายของเราเช่นอดเซลล์ต่างๆมันก็หมดก็สิ้นเปลืองไปอ่อนไปทุกวันจนกระทั่งแก่เฒ่าชรามันก็ไม่รับอาหารนะคะนี่สิ่งต่างๆมันหมดไปแล้วเลี้ยวแรงก็อ่อนเพลียไปให้คนจะทุกข์ระดับแตกสลายลงไปเป็นดินน้ำไฟลมการดื่มนี่จะยังพิจารณาอย่างนี้พิจารณาเป็นนะเป็นกรรมฐานหมดพิจารณาไม่เป็นไม่เป็นกรรมฐานทั้งนั้นอยู่ที่พิจารณาอยู่ที่จิตของเราถ้าจิตของเรามันอยู่แล้วมันสงบแล้วพิจารณาได้ก็ได้เป็นกรรมฐานหมดถ้าจิตมันสงบแล้วพิจารณาสูงสุดพิจารณาถึงเรื่องธรรมะอันสูงอย่างกสิณ10อสุภา10อนุสติ10ก็ตามที่อธิบายมาให้ฟังมันก็ไม่เป็นกรรมฐานให้เหตุนั้นจริงว่าไม่ควรที่จะคำนึงไม่ควรที่จะคิดว่าไม่ใช่กรรมฐานแท้ได้จริงกรรมฐานนั้นน่ะที่พิจารณาอย่างนี้ขอให้พิจารณาเอาสติน่ะคุมจิตให้อยู่เสียก่อนแล้วค่อยน้อมมาโนพิจารณาถึงไม่น้อมมันก็พิจารณาเองมันหรอกคันคุมจิตอยู่แล้วมันคุมจิตไม่อยู่ไม่เป็นพิจารณาเอา

ครับขอโอกาสพระเถรานุเถระขอความเจริญในธรรมท่านสาธุชนผู้มีจิตใจหวังจะเปลื้องตนจากสังสารวัฏที่ยืดยาวนานของการเกิดการตายนับพบนับชาติไม่ถ้วนด้วยกันทุกท่านวันนี้เดินทางมาก็ค่อนข้างเร่งรีบเพราะว่ารถติดมากเมื่อวานเย็นก็กลับมาจากหาดใหญ่สงขลาเครื่องลงตอนสัก3 ทุ่มก็พักอยู่ใกล้ๆวัดหลักสี่แล้วก็เดินทางมาที่นี่ใช้เวลาเกือบ2 ชั่วโมงก็ผิดเวลานิดนึงคงไม่ว่ากันก็ถือว่าการได้พบกันคงไม่ใช่เหตุบังเอิญนะเป็นเพราะบุญสัมพันธ์ถ้าไม่มีบุญเกี่ยวเนื่องกันจริงๆ ก็คงจะไม่ได้มีบุญสัมพันธ์กันทางใดๆเวียนเทียนครั้งที่แล้วที่วัดเนี่ยปกติเวียนเทียนจะเวียนอยู่ทั้งหมดประมาณกี่รอบนะ3 รอบมีอยู่คนหนึ่งที่วัดเมื่อไม่นานนะเขาเวียน5 รอบโยมเขาก็บอกว่า3 รอบแรกเนี่ยบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อีก2 รอบหลังเนี่ยหารองเท้าเราก็ถามว่าแล้วไปหาทำไมรองเท้าเขาบอกผมรักมันมากครับแล้วรักมันมากเลยซื้อมาแพงด้วยคู่หนึ่งตั้ง250สำหรับผมนี่แพงนะครับ250เราก็มานั่งนึกว่าโอ้ใช่อะไรที่คนเราเนี่ยรักมากๆก็มักจะเวียนกลับไปหาเวียนกลับไปหาเราอยากได้โตโยต้าคันนั้นก็เวียนไปที่โชว์รูมดูซิว่าเขาจะมีโปรโมชั่นลดดาวเมื่อไหร่เราเวียนกลับไปที่ศูนย์ Oppo Vivo วันนี้จะไม่พูดถึงหัวเว่ยเราจะเวียนกลับไปที่ศูนย์นั้นดูซิว่ามันจะมีรถราคาเมื่อไรใช่ไหมโยมเนาะเราก็เวียนกลับไปดูเวียนกลับไปหาสิ่งที่เรารักว่าเขาจะตอบรับรักเราเมื่อไรใช่ไหมเวลาพอเรานึกถึงสิ่งนั้นด้วยความรักมันจะเวียนกลับไปถึงตัวจะไม่เวียนไปแต่ใจมันก็ยังเวียนไปคิดเพลินๆปั๊บก็จะเวียนไปคิดก็คงไม่แปลกมั้งถ้าเมื่อเราตายลงเราจะไปไหนล่ะเมื่อใจมันยังคิดถึงสิ่งที่เราชอบผู้หญิงคนนั้นผู้ชายคนนี้เลือกสวนไร่นาบ้านช่องธุรกิจการงานจึงเป็นที่มาของคำว่าปู่โสมเฝ้าทรัพย์หรือว่ากลับมาเกิดเป็นแมวเป็นสุนัขเป็นจิ้งจกตุ๊กแกที่พระพุทธเจ้าว่าจิตเมื่อห่วงกังวลหรือคิดเรื่องใดเขาก็จะไปจุติตามอำนาจของจิตที่ไปสร้างภพไว้นั่นคือตรงเนี้ยตอบโจทย์ได้มากเลยจึงทำให้นั่งคิดว่าอะไรที่เรานึกถึงบ่อยๆก็จะเวียนกลับไปแล้วเวียนกลับอยู่2 เรื่องนะเรื่องที่1ก็คือรักสุดก็จะเวียนกลับมาอุปถัมภ์มาเทคแคร์มาดูแลกันเราจึงไม่แปลกใจว่าทำไมคนบางคนเราก็ไม่ได้ดีกับเขาสักเท่าไหร่แต่ทำไมเขารู้สึกจริงจังกับเราเหลือเกินดีกับเราจนบางทีเรารู้สึกมันเยอะไปมั้ยอ่ะมันเยอะจังเลยคนบางคนเนี่ยมันเยอะจัดไปหน่อยดีกับเราจนเรารู้สึกเอ๊ะเราก็ไม่ได้ดีกับเขาขนาดนั้นนะไม่ได้สร้างเหตุดีในชาตินี้แต่อดีตเนี่ยก็ยังมีผลนะยังมีแรงส่งของกรรมดีที่ทำให้เขารู้สึกอยากจะดูแลเราข้อนี้โยมไม่ปฏิเสธใช่ไหมประการที่2ก็คือถ้าหากว่าในละโยมคนนั้นเขาก็รองเท้าเขาหายนะเขาก็ตะโกนจ้ะแม่ใครเอารองเท้ากูไปอย่าให้กูเจอนะอย่าให้เจอนะจัดการให้ดีทีเดียวนะเขาโมโหพักเดียวหลวงพ่อเจ้าวาดหิ้วรองเท้าขึ้นมาบนข้างโบสถ์โยมรองเท้าใครเนี่ยตมาใส่ผิดไปขอโทษทีโยมคนนั้นก็หน้าเสียเหมือนกันรู้สึกเขาแต่เขาก็มารยาทดีหลวงพ่อครับขอโทษครับเมื่อกี้ผมตำหนิไปเยอะเลยนะผมไม่รู้ว่าเป็นเจ้าวาดถ้ารู้ก็อาจจะหนักกว่านี้นิดนึงเป็นพระเป็นเจ้าใส่ไม่ดูตามาตาเรือสติน่าจะได้ดีกว่าโยมนะท่านนะอันนี้ก็ทำให้นึกต่อไปว่าถ้ารักก็จะกลับมาเจอกันแบบความรักเกิดไปเป็นฝรั่งมังค่าก็ยังกลับมาเกิดเป็นลูกเขยอยู่อีสานบ้านเรากว่าเยอะแยะเขาตามหากันจนเจอจริงๆนะเขาเวียนกลับมาจนเจอกันอีกแต่บางคนเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปแปลกใจว่าทำไมเราดีกับเขาแทบตายดีให้ตายเนี่ยในที่นี้หลายท่านทีเดียวมองเผินๆอาตมาก็อันนี้เดานะเดาเอาทำคุณคนไม่ค่อยขึ้น
ดีกับเขาแต่เขาก็ไม่ค่อยจะดีกับเราโดยเฉพาะคนข้างบ้านนะหลายคนยิ้มใช่ใช่อันนี้ไม่ได้พูดเพราะมียานวิเศษนะแต่เพราะว่าตามสถิติมักจะเป็นอย่างนั้นเมื่ออยู่ใกล้กันก็มักจะมีเรื่องอย่างน้อยต้องมีสักเรื่องสองเรื่องที่เคยขัดใจกันยิ่งใกล้กันมากก็ยิ่งต้องมีเรื่องขัดกันมากก็จึงบอกว่าเมื่อเราไม่รักเมื่อเราไม่ชอบนะแล้วจิตมันเวียนกลับไปคิดไปสร้างภพของความเกลียดชังไปสร้างภพในจิตของความรู้สึกว่าไม่ชอบไม่ชอบก็จะเวียนกลับมาแรงเหนี่ยวนำของกรรมเมื่อเขายังไม่หมดแรงเขาก็จะกลับมาเกิดอยู่ใกล้ๆเราใครที่เรารักมากเราก็อยากอยู่ใกล้เพื่อจะช่วยดูแลเขาใครที่เราเกลียดมากเราก็อยากจะอยู่ใกล้ๆเพื่อที่จะไปตอแยมันให้มากที่สุดไปเล่นงานให้เจ็บที่สุดข้อนี้พอนึกออกไหมนึกออกเนาะว่าก็จะกลับมาแบบเนี้ยแล้วมันจะมีความเจ็บไหนอ่ะมันจะเจ็บเท่ากับการที่อธิษฐานใจขอเกิดไปเป็นลูกคุณขอยืมมดลูกนอนสัก9เดือนนะเจนะแล้วเกิดมาฉันจะทำให้คุณรักฉันที่สุดคือเป็นแม่ฉันแต่ฉันจะเป็นลูกที่อกตัญญูที่สุดเท่าที่ฉันจะทำได้มันไม่มีการแก้แค้นแบบไหนที่มันจะเจ็บเท่ากับการเกิดมาเป็นคนที่เราต้องรักแต่เขาไม่ได้รักเราอะอันนี้น่ากลัวเนาะเกิดมาคุณจะต้องรักฉันและขอฉันแต่งงานฉันจะนอนบนเตียงเดียวกับคุณแต่ฉันจะนอนเล่นไลน์กับชู้ฉันทั้งคืนอันนี้ไม่เคยมีประสบการณ์ด้วยตัวเองพูดตามที่คิดว่าน่าจะเป็นงั้นคนที่โยมท่านก็คงนึกออกว่ามันน่าจะเป็นความรู้สึกเป็นทุกข์ที่สุดก็คือรักแต่เขาไม่รักเราอย่างนี้งั้นสรุปแล้วตรงนี้พระพุทธเจ้าจึงไม่เอาทั้งดีก็ไม่เอานะทั้งรักก็ไม่เอาทั้งเกลียดก็ไม่เอาพุทธเจ้าก็เลยแบบขอพ้นจากวงจรของการหมุนวนสองเรื่องสักทีคือทำใจให้เป็นกลางไม่กรดไม่ด่างเป็นกลางก็ดีเนี่ยพระพุทธเจ้าก็จึงถ้าใครมาทำให้รักพระพุทธเจ้าก็รู้หนอใครมาทำให้เกลียดก็รู้หนอแค่รู้แล้วก็วางซะว่าเออจิตมันคิดแบบนี้แล้วก็ไม่ไปอินไม่ไปบิ้วอารมณ์ตัวเองซะจนรักสุดขั้วเกลียดสุดขั้วนะสองข้างเนี่ยพระพุทธเจ้าก็เอาตรงกลางดังนั้นการที่โยมได้มาฟังธรรมแบบเนี้ยก็อยากให้โยมจับหลักวันนี้เลยว่าเราจะพูดเรื่องของความเป็นกลางนะแล้วเราก็จะค้นหาสุขในทุกข์ที่มีนะในความทุกข์มันก็มีสุขซ่อนอยู่นะเหมือนจังหวัดตราดเนี่ยอาตมาอยู่ตราดคนเขาก็ชอบทำหน้าตาท่านอยู่จังหวัดไหนอยู่ตราดโยมนี่จังหวัดตราดบ้านนอกบอกอย่ามองว่าจังหวัดฉันบ้านนอกนะจังหวัดฉันติดกับเมืองนอกเชียวนะติดกับเมืองเขมรเคยไปไหมครับเดี๋ยวผมจะไปติดกับเมืองนอกนะจังหวัดตราดเราก็คิดในทางที่ดีไว้ว่าเอองั้นการที่บอกว่าเราไม่เอาดีเราก็ไม่ไปเหลิงไปหลงตอนเนี้ยเวลาเดินไปไหนนะโอ้จะตกเครื่องบินนะหลายรอบแล้วนะโยมขอถ่ายรูปกันนะอาจารย์ศักดาอาจารย์ศักดาเดินมาเต็มไปหมดขนาดเราเดินไปกับดาราเดินไปกับนักร้องที่เขาขอเดินตามนะคนมาขอถ่ายรูปกับเรามากกว่าไปถ่ายกับดาราแต่เราก็นึกในใจรู้หนอนะรู้หนอพยายามรู้ไว้แล้วก็ไม่ไปอะไรมากมายตรงนั้นพยายามแค่รู้ว่าเออเขาชอบธรรมะก็ดีแล้วนะเขาชื่นชอบเห็นธรรมะเป็นของดีก็ดีแล้วพยายามว่าหยิบจับอะไรมาก็ให้มันเป็นธรรมะให้ได้อย่างเมื่อสักครู่นั่งรถมาเนี่ยถ้าจะพูดธรรมะสักตอนหนึ่งแต่ก็ต้องไม่พูดบนรถเพราะภิกษุไม่พึงแสดงธรรมบนยานพาหนะนะบนเรือก็ดีบนเครื่องบินบนรถเนี่ยพยายามที่จะหลีกเลี่ยงนะเพราะว่ามันอยู่ในวินัยข้อหนึ่งแต่ถ้าจะพูดนะอาตมาก็คงจะนั่งบนรถแล้วก็คงตั้งกล้องโทรศัพท์แล้วบันทึกธรรมะ2นาที ก็คงจะพูดว่าขอเจริญพรตอนนี้อาตมากำลังเดินทางไปนครปฐมตั้งใจจะไปเยี่ยมญาติ
อาตมาไปด้วยความคิดถึงแต่ไม่รู้ว่าความคิดถึงจะเดินทางไปถึงคนที่เราคิดถึงหรือเปล่าเพราะเหตุการณ์ที่คิดไม่ถึงมันอาจจะทำให้ความคิดถึงไปไม่ถึงคนที่เราคิดถึงก็ได้อาตมาจึงต้องดึงเข็มขัดมาคาดให้ถึงเพราะเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงก็อยู่ข้างหน้าถ้าหากว่าไปเจอเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงตอนที่ไม่ได้คาดเข็มขัดให้ถึงความคิดถึงก็จะไปไม่ถึงคนที่เราคิดถึงแน่ๆถ้าอาตมาคาดเข็มขัดให้ถึงไม่ถึงถ้าคาดเข็มขัดไม่ถึงและไปเจอเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงรถชนปึงขึ้นมาพระตายตอนนั้นนั่นแหละเขาเรียกว่าพระถึงคาดขอเราทุกท่านเดินทางไปทำงานด้วยความไม่ประมาทสวดมนต์ก่อนออกจากบ้านอย่างเดียวยังไม่พอเซฟตี้เบลต์คาดไว้และขอทุกท่านเดินทางปลอดภัยกลับบ้านทานอาหารพร้อมกันกับครอบครัวเย็นนี้เจริญพรก็เป็นธรรมะกับเข็มขัดนิรภัยใช่ไหมสองนาทีก็เป็นธรรมะได้บางทีก็ไปนั่งอยู่ข้างๆกำแพงวัดนะแต่ก็ต้องมองซ้ายมองขวาก่อนถ้าไม่มีคนปั๊บก็ตั้งกล้อง2ประมาณ 2,000 คลิปที่มันอยู่ในโซเชียลมีเดียเนี่ยมากมายเต็มไปหมดเนี่ยเขาแชร์กันเราก็ลงแค่เฉพาะเพจของเราคือลงช่องทางไหนที่มันไม่ได้เงินนะถ้าลง YouTube เดี๋ยวก็เขาก็จะไปมีทำอะไรโฆษณาขั้นๆๆๆน่ะเป็นป๊อปอัพขึ้นมาเป็นโฆษณาแบบข้ามได้ข้ามไม่ได้อะไรประมาณเนี้ยเราก็ไม่อยากมีการตลาดในนั้นก็ไม่มีช่องใน YouTube แต่เขาแชร์แล้วไปสร้างช่องของเขาไม่ขออนุญาตเราเลยหาเงินกันไม่รู้กี่ช่องแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงกับเขาเหมือนกันแต่ก็ดีก็ช่วยกันเผยแผ่ไปแต่กลัวคนจะไปคิดว่าเราต่างหากไปสร้างช่องเนี่ยกลัวคนจะคิดอย่างนั้นเหมือนกันแต่ใน YouTube ไม่มีนะไม่มีของอาตมานะถ้ามีวันไหนก็คงจะแจ้งอีกครั้งนึงแต่คิดว่าไม่น่าจะทนกระแสไหวนะคงจะต้องมีแหละต้องมีแต่เราต้องทำให้ชัดเจนว่ามียอดสับตะไคร้สับตะไคร้สับผู้ขาเลยนะมันมียอดเข้ามากี่ดอลลาร์เดือนนี้แล้วเรานำไปมอบให้โรงพยาบาลเดือนนี้เป็นเงินเท่านี้เงินเข้าเท่านี้ให้มันยันกันว่าไม่มีเข้ากระเป๋าเราแม้แต่บาทเดียวเนี่ยอย่างเงี้ยก็จะให้ชัดเจนแบบนั้นไปนะก็พระที่วัดก็ยังบอกเอ๊พระอาจารย์คลิปมันเยอะแยะมากมายพระอาจารย์ไปถ่ายตอนไหนผมไม่ค่อยเห็นถือโทรศัพท์สักเท่าไหร่เลยก็บอกแอบเอาหลบๆนะอย่าให้ดูประเจิดประเจ้อเพราะคนเขาไม่รู้หรอกพระไปนั่งเซลฟี่อะไรอยู่คนต้นมะขามอะไรเงี้ยข้างกำแพงแบบนี้เขาก็ไม่ทราบบางทีเราก็ไปนั่งข้างกำแพงวัดขอเจริญพรวันนี้นั่งอยู่ข้างกำแพงคนบางคนเกิดมาจนเกิดมาในบ้านที่มีกำแพงไม่แพงคนบางคนเกิดมารวยในบ้านกำแพงแพงๆคนบางคนเกิดมารวยมีโอกาสกำแพงคือกำโทรศัพท์ iPhone 8คนบางคนกำไม่แพงเรียกว่ากำ Samsung Hero ฉะนั้นกำไม่แพงกำแพงๆกำแพงไม่แพงกับกำแพงแพงๆคนที่เกิดมาในบ้านที่มีกำแพงไม่แพงก็ไม่ต้องน้อยใจนะโยมกำแพงเก่าๆรั้วเก่าๆไม่แพงไม่แพงเราก็ปลูกชะอมปลูกตำลึงให้มันเลื้อยไปบนกำแพงที่มันไม่แพงแล้วเราจะได้เก็บชะอมตำลึงไปขายได้เงินเข้าบ้านแบบแพงๆไม่ต้องเสียเงินไปซื้อเข้าแบบแพงๆชีวิตที่มีต้นทุนที่ไม่แพงไม่แพงแต่ฉลาดเลือกหาความสุขที่แสนแพงด้วยการลดค่าใช้จ่ายแพงๆความสุขที่แสนแพงก็อยู่ในบ้านที่มีกำแพงไม่แพงไม่แพงขอให้กำลังใจคนที่มีอะไรแบบไม่แพงไม่แพงคนจนทุกคนยิ้มไว้เรามีความสุขที่แสนแพงได้ด้วยการลดค่าใช้จ่ายแบบไม่แพงไม่แพงขอเจริญพรมันก็เป็นธรรมะกับกำแพงใช่ไหมแต่เราต้องฝึกหายใจทางเหงือกไว้นะแล้วประเภทปลาหมออย่างเงี้ยนะเดี๋ยวจะตายเพราะปากไปก่อนให้คิดให้มันเป็นธรรมะได้กับเรื่องที่อยู่รอบตัวไปเนาะก็อย่างน้อยเราก็จะได้รู้สึกว่าธรรมะเนี่ยอยู่ทุกที่เหมือนที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้จริงๆว่านะสัพพะธรรมะอยู่กับสรรพสิ่งทุกสรรพสิ่งล้วนมีข้อธรรมซ่อนอยู่ในนั้นทั้งสิ้นดังนั้นเมื่อโยมอยากจะจับหลักอะไรสักอย่างในศาสนาเนี่ยอยากให้โยมจับหลักตรงนี้เลยว่าจิตเรามันต้องไม่กระเพื่อมง่ายต้องไม่ขึ้นลงง่ายเมื่อวานเย็นนะก่อนจะขึ้นเครื่องมานะไปบรรยายกับลูกศิษย์คือพระอาจารย์มหาวสันต์เรียนธรรม8 7ประโยคก่อนจะขึ้นเครื่องลูกศิษย์ของมหาวสันต์ก็โทรมาจากจังหวัดระยองมหาเมื่อคืนน่ะฝันเห็นมหาเนี่ยเลือดเต็มจีวรไปหมดเลยฝันเห็นมหานอนตายอยู่ไม่เคยฝันเห็นมหาเลยนะแต่ทำไมฝันเห็นมหาตายมหาก็หันมามองหน้าพระอาจารย์นี่เรากำลังจะขึ้นเครื่องบินซึ่งเมื่อกี้สนามบินหาดใหญ่เพิ่งประกาศว่าทัศนวิสัยการบินไม่ค่อยดีวันนี้
เอาไงดีครับอาจารย์เปลี่ยนเป็นไฟพรุ่งนี้เช้าไหมผมไม่เป็นไรล็อกมหาจะไปกลัวอะไรเรื่องความตรงความตายยังไงมันก็ต้องตายทุกคนอยู่แล้วล่ะเสียงโทรศัพท์อาตมาเข้ากริ้งแล้วก็รับสายโยมโทรมาจากจังหวัดตราดอีกคนหนึ่งฮัลโหลพระอาจารย์ครับฝันเห็นพระอาจารย์เลือดเต็มจีวรเลยครับมหาเราเปลี่ยนเที่ยวดีไหมนึกในใจแต่อีกใจหนึ่งก็ไม่ได้สิเราจะมาอะไรกับเรื่องแค่นี้ตายก็ตายสิก็คนมันเกิดมามันก็ต้องตายธรรมดาอย่างน้อยก็ทั้งลำก็ต้องใช่ไหมร้อยกว่าคนก็เพื่อนตายเยอะแยะไม่เหงาตายร้อยกว่าคนก็นั่งนึกกันอยู่พักหนึ่งเอ้าไปขึ้นเครื่องขึ้นไปนะโอ้โหเครื่องก็กระพือไปทั้งลำนะผมผ่านไอ้ก้อนเมฆดำๆแบบเนี้ยแต่ก็ไม่มีอะไรผ่านไปได้เรียบร้อยแต่ก่อนจะขึ้นเครื่องก็สวดมนต์กันชุดใหญ่เหมือนกันนะสวดมนต์กันประมาณเกือบชั่วโมงแล้วก็โทรให้โยมที่จังหวัดตราดโยมอยู่ใกล้ๆที่เขาขายปลาไหมไปซื้อปลามาปล่อยให้หน่อยสิเดี๋ยวพอโยมจะเตรียมจะเทปลาแต่มาทางนี้ก็จะอธิษฐานใจปล่อยปลานะอันนี้ก็ไม่รู้แต่ก็กลับมาก็ดีเรียบร้อยเมื่อคืนมาพักอยู่ใกล้ๆวัดหลักสี่ตื่นเช้ามารองเท้าแต่มาหายไปข้างหมาลากไปกัดขาดไปหมดเลยกระจุยกระจายไปหมดเราก็ไปนั่งมองรองเท้าโอ้หรือมันจะผ่อนหนักเป็นเบาหรือมันจะยังไงก็ไม่ทราบเพราะของพวกนี้มันเดายากนะเดายากแต่เราก็นึกในมุมที่ดีว่าอานุภาพแห่งพุทธานุภาพซะแล้วอะไรเงี้ยยกความดีให้พระพุทธเจ้าไปแต่ก็เคยมีเหตุการณ์แบบนี้นะที่ข้างๆวัดโยมก็มาปรึกษาก็บอกโยมไปปล่อยปลาซะสิแต่ต้องปล่อยให้เป็นปกตินะเนี่ยเมื่อกี้ก่อนจะมานี่ก็ไปปล่อยอึ่งอ่างปล่อยเต่าปล่อยปลาไหลปล่อยปลาปล่อยกบประมาณสัก300กว่าตัวโยมก็ชวนไปปล่อยก็ไปปล่อยกันก็มีโยมคนหนึ่งเขาขอไปปล่อยขอให้แนะนำก็เลยบอกก็ไปปล่อยปลาสิโยมโยมเขาก็ไปซื้อปลามาตามที่เราที่ต้องการก็คือให้ไปยืนมองในตลาดสดเลยว่ามีปลาตัวไหนที่กำลังถูกจัดทุบหัวพอดีเลยนะแล้วก็ยื้อชีวิตมาตอนนั้นเลยเสี้ยววินาทีโยมเขาก็ไปซื้อมาได้1ตัวกิโลหนึ่งปลาช่อนซื้อมาก็บอกนี่พระอาจารย์ซื้อมาแล้วแม่ค้านี่กำลังจะลงสันมีดแล้วนะนะฉันขอซื้อมาได้ไม่ถึงเสี้ยววินาทีโยมเขาก็เอาสีเมจิกไปป้ายที่หางพอป้ายเสร็จเรียบร้อยเขาก็เขียนทำสัญลักษณ์ชื่อเขาแล้วเขาก็ไปปล่อยเสร็จตื่นเช้าเขาหิ้วปลาตัวเดิมเอามาให้ดูพระอาจารย์ดูสิฉันปล่อยปลาตัวนี้ไปตั้งแต่เมื่อวานเย็นแล้วตื่นเช้ามานะสีข้างของมันเนี่ยเวอะแสดงว่าปลาตัวใหญ่กว่าไปกัดมันแล้วมันก็ตายลอยมาติดหน้าบ้านจำได้เลยก็ยังมีสีเมจิกเขียนอยู่ก็เลยมานั่งคิดกันว่าโอ้ใครจะไปแก้กรรมให้ใครได้ก็ในเมื่อกรรมเขาจะต้องตายเพราะสันมีดแม่ค้าเมื่อวานเราไปยื้อเข้ามาใครจะเก่งเกินกรรมเมื่อกรรมของเขาจะต้องตายเมื่อวานเราไปแค่ได้เปลี่ยนเวลาเปลี่ยนสถานที่และเปลี่ยนรูปแบบแต่ยังไงก็หนีความตายไม่พ้นเมื่อไม่ตายด้วยวิธีนั้นเขาต้องไปตายด้วยวิธีอื่นเนี่ยลูกศิษย์อาตมาอยู่จันทบุรีนะไปนั่งคอยถือตั๋วรถตู้ที่โรบินสันจันทบุรีบ่าย3โมงคนข้างๆซื้อบ่าย2โมงซึ่งเขาต้องการไปบ่าย2แต่เขาไปซื้อไม่ทันผู้ชายคนนี้แล้วก็นั่งคอยใกล้ๆกันเขาก็มองตัวด้วยความอิจฉาว่าแหมเสียดายต้องเราต้องไป2โมงแต่มันไม่ทันจริงๆพักเดียวมีคนโทรเข้ามาในเบอร์ผู้ชายก็รับสายและมีพยานรอบข้างอีกหลายคนที่บอกว่าผู้ชายคนนี้กำลังคุยกับแม่เพราะเขาเปิดสปีกเกอร์โฟนเพราะคนมันเยอะเสียงมันดังแม่ยังไงอย่าไปได้ไหมลูกเที่ยวบ่ายสองโมงเนี่ยยังไงก็ไม่รู้แม่ไม่ค่อยสบายใจเลยลูกไปสามโมงได้ไหมลูกแม่อะไรนักหนาไอ้แขกตาขวากระตุกเนี่ยนะอะไรนักหนาเส้นแม่เนี่ยเห็นพูดมากี่ทีไม่มีตรงสักทีเถียงกับแม่อยู่พักนึงได้แม่เดี๋ยวไปบ่ายสองกันเอาแล้วตั๋วมันหมดแล้วจะทำไงแล้วแม่แล้วทำยังไงน้องผู้หญิงคนเนี้ยนะก็หันไปพี่หนูได้3โมงพี่ได้2หนูจะไป2พี่จะไป3เปลี่ยนตั๋วกันไหมพี่แล้วตั๋วมรณะก็ถูกเปลี่ยนมือจากผู้ชายคนนั้นมาอยู่ในมือน้องคนนี้แล้วน้องคนนี้ก็ขึ้นรถตู้คันนั้นแล้วก็นั่งรถมาถึงชลบุรีชนกับรถปิกอัพระเบิด25ศพเมื่อ2ปีที่แล้ว
จำได้ไหมวันที่2มกราน้องเจอยู่ในคันนั้นจริงๆเขาไม่น่าคือคนทุกคนก็พูดหมดเลยว่าพระอาจารย์ไหนพระอาจารย์ลองไปศึกษาดูซิว่าในกรณีของน้องคนเนี้ยเด็กใจบุญสุนทานขนาดนี้ทำไมมาตายแบบนี้ก็เพิ่งทำบุญที่วัดป่าคลองกุ้งเนี่ยเพิ่งไปทำบุญชุดใหญ่ไถ่ชีวิตโคกระบือทำบุญพระเนรเรียนบาลีทำบุญนู่นนี่นะทำบุญแบบเยอะแล้วทำตลอดไม่ใช่เพิ่งมาทำในช่วงนี้ทำไมต้องตายแบบนี้เราก็นึกถึงคำที่ว่าเมื่อถึงคราวกรรมมาเกณฑ์นายเวรตามมาทวงยากนะนะเมื่อถึงคราวกรรมมาเกณฑ์นายเวรตามมาทวงนี่ยากจริงๆเลยแต่ถามว่าโยมเหตุการณ์นี้ถ้ามันจะเกิดขึ้นกับเราเนี่ยเราสามารถที่จะไปเบี่ยงไปอะไรยังไงมันได้ไหมจริงๆแล้วโยมคิดว่าได้ไหมอาตมาเชื่อว่ามันต้องได้แต่ถามว่ารหัสกรรมตรงนั้นเนี่ยใครที่จะเป็นผู้ถอดให้เราได้กับอะไรนะกับที่เขาบอกว่าลางกับที่เขาบอกว่าลางบอกเหตุหรืออะไรต่างๆเหล่านี้ใครจะถอดรหัสมันได้ว่าอันเนี้ยเขาบอกแล้วนะเขาบอกแล้วว่าให้คุณระวังตัวอย่างจิ้งจกเนี่ยมันจุจุจุจุก่อนเราจะออกจากบ้านมันเกี่ยวไหมตุ๊กแกแอะแอะอันแน่อันแน่มันเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวนะพระพุทธเจ้าไม่สอนเรื่องนี้ไว้นะพระพุทธเจ้าไม่สอนไว้แต่ถ้าคนมีบุญจริงๆโยมก็คงนึกถึงคำนี้ได้ว่าบุญเมื่อเราทำแล้วเนี่ยเราเนี่ยไหว้กราบไหว้กราบก็คือทำกิจวัตรในการภาวนาเมื่อเราไหว้กราบแล้วเราเมื่อถึงคราวที่เราทำหน้าที่ก็ไหว้วอนพอไหว้วอนปั๊บถึงคราวที่เราจะต้องใช้บุญไหว้วานวานหน่อยเถอะบุญฉันไม่ไหวละโยมนึกถึงพระเตมีใบได้ใช่ไหมพระพุทธเจ้าในพระชาติที่เป็นพระเตมีใบนี่เราจะต้องไปเป็นพระราชาเหมือนพ่อแล้วต้องไปสั่งประหารชีวิตคนก็นี่เพิ่งพ้นจากนรกมาเนี่ยพ้นจากนรกไปตกนรกอยู่ตั้งนานนึกอดีตย้อนชาติโอ้โหมันเริ่มต้นจากการที่เราเป็นพระราชาในชาตินั้นนี่นะแล้วเราก็ไปสั่งประหารชีวิตสั่งประหารชีวิตแล้วเราก็ไปตกนรกเนิ่นนานแล้วนี่เรากำลังจะกลับลงไปที่เดิมถ้าเราเป็นพระราชาเพราะเราในฐานะรัชทายาทเนี่ยนะไม่เอาเป็นพระราชาไม่ได้ไม่เป็นก็ต้องแกล้งเป็นใบ้แกล้งเป็นใบ้แกล้งเป็นง่อยหงิกอยู่อย่างนั้นพ่อมองออกแล้วโอ้ลูกเราถ้าจะเป็นจริงแต่ต้องลองดูก่อนว่าจริงหรือไม่จริงเอาไฟมาล้อมตัวกลัวไหมไม่กลัวเพราะนึกออกเลยว่าร้อนแค่นี้ฉันทนได้ไม่ใช่ว่าท่านมีแอร์นะแต่คือว่าร้อนในนรกร้อนกว่านี้เยอะเราจะไม่กลับไปร้อนเท่านั้นอีกแล้วเอางูสัตว์มีพิษมาอยู่ใกล้ๆไม่เอาเราไม่กลัวสิในนรกยมทูตยมพบาลหอกแหลมคนนี้เยอะเขี้ยวงูนะธรรมดาอะไรมาหลอกให้กลัวไม่มีกลัวไม่มีสะทกสะท้านคือต้องแกล้งนิ่งหงิกอยู่อย่างนี้ให้ได้แต่ลองซะจนหลายปีโยมก็นึกภาพออกใช่ไหมว่าเมื่อโตเป็นหนุ่มแล้วมันจะมีวิธีไหนที่เสด็จพ่อลองดูซิว่าลูกเราเป็นง่อยจริงไหมร่างกายต้องไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองสิตอนนี้เป็นหนุ่มแล้วงั้นลองวิธีสุดท้ายเอาผู้หญิงสวยๆมานุ่งน้อยห่มน้อยเล้าโลมลูกฉันหน่อยดูสิว่าจะมีอะไรตอบสนองในร่างกายลูกฉันบ้างตอนนี้สู้ไม่ได้จริงๆอะไรทนได้หมดเลยแต่ธรรมชาติของร่างกายมันต้องมีบางอย่างที่ทำให้พ่อรู้ได้เลยว่าฉันไม่ได้เป็นง่อยตอนนี้ถึงคราวที่ท่านจะต้องไหว้วานแล้วนะบุญใดที่ข้าพเจ้าได้สร้างบารมีมาใช่ไหมขอให้หญิงทุกนางเมื่อจะสัมผัสถูกต้องกายของข้าพเจ้าขอให้เธอจงร้อนดังไฟแล้วก็อธิษฐานไปถ้าถามว่าคนไม่มีทุนไม่มีบุญนะบุญจะมาช่วยได้ไหมโยมไปยืนกดที่หน้าธนาคารกดให้ตายคนข้างหลังมันก็ตบหัวเอามึงไม่มีตังค์มึงจะมากดทำไมเนี่ยธนาคารเนี่ยก็ไม่เคยฝากไว้แล้วจะมาเบิกตอนนี้เป็นไปไม่ได้นะโยมก็นึกออกแล้วว่าอันเนี้ยเหมือนกันเลยขอบุญช่วยด้วยนะถ้าบุญมีเนี่ยเมื่อถึงคราวที่จะต้องเดือดร้อนจริงๆก็คงช่วยได้หลายคนข้างวัดเนี่ยพระอาจารย์ผมเนี่ยทำบุญมาเยอะนะแต่เดือนนี้ผมว่าผมไม่รอดแน่รถต้องผ่อนเดือนละ 18,000 เนี่ยไม่มีเงินผ่อนแน่เลยเดือนเนี้ยแต่ก็เห็นผ่อนมาได้10กว่างวดแล้วเนี่ย
พระอาจารย์นี่พรุ่งนี้ผมจะผ่อนรถวันนี้ถูกหวยโดนไป 40,000 เขาจะต้องไปต่อได้ทุกเดือนเลยแปลกมากว่าเมื่อเราสร้างบุญสร้างเหตุพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าทุกอย่างเกิดแต่เหตุมันจะหมดจะหมดผลก็ต่อเมื่อไม่มีเหตุนั้นเมื่อไม่ได้สร้างเหตุแล้วแต่เมื่อเหตุนั้นยังมีอยู่ผลยังไม่หมดยังไงก็จะต้องรับผลนั้นไปนะเนี่ยอาตมาชอบเด็กหนุ่มอยู่คนหนึ่งนะเขาชื่อโยมลองพิมพ์เข้าไปในกูใน YouTube อ่ะนะขุนเขามีคำตอบเนาะขุนเขานี่ก็เก่งนะเด็กอายุแค่24อาตมาก็25เอ้ยไม่ใช่45ผิดไปนิดหนึ่ง นิดเดียวก็ เฮ้ยเก่งนะคนเนี้ยเก่งมากเลยวันไหนอาตมาจะเจอตัวสักทีเขาเขียนหนังสือแต่ละเล่มนะโอ้โหอย่างเขาตั้งชื่อเรื่องเนี้ยเราก็จะเห็นแต่ว่ากรรมตามสนองแต่นี่เขาไม่เขียนกรรมตามสนองอ่ะเขาตั้งชื่อหนังสือว่าเขาเอาแค่นอนหนูออกแล้วก็เอามอม้าใส่กรรมตามสมองสมองคุณคิดอย่างไรมโนกรรมเจตนาหังภิกขเวกัมมังวทามิพระพุทธเจ้าตรัสว่าเจตนาเป็นกรรมเมื่อคุณเจตนาอย่างนั้นมโนกรรมมาแล้วเดี๋ยววจีกรรมก็มากายกรรมก็ตามมาด้วยจริงไหมโยมเนาะคือเขียนดีแล้วก็เนื้อหาก็ดีมากเลยเขาเป็นนักจิตวิทยาด้านสมองอะนะเขาบอกคุณลองสังเกตสิครับสมองเราไม่ต่างจากเมมโมรีในโทรศัพท์มือถือพอเมมใกล้เต็มปั๊บโทรศัพท์จะหน่วงจะอืดมากเลยเหมือนสมองเราที่เก็บอะไรไว้เยอะๆคิดเครียดเราจะรู้สึกโอ้โหมันหน่วงมันอึดอัดมันลำบากมันเครียดชีวิตมันจะไปต่อไม่ได้แล้วนะต้องใช้เชือกสักเส้นหนึ่งหรือปืนสักกระบอกหนึ่งแล้วล่ะตอนนั้นนะต้องกระโดดน้ำฆ่าตัวตายแล้วล่ะมันไปต่อไม่ได้แล้วแต่เขาบอกคุณสังเกตไหมว่าเวลาพอเราถ่ายโอนข้อมูลจากมือถือลงคอมพิวเตอร์มือถือเราจะเร็วปรื๊ดเขาบอกคุณลองเอาเรื่องเครียดๆของคุณไปเล่าให้เพื่อนฟังสิไปนั่งเล่าให้เพื่อนฟังพอเล่าให้เพื่อนที่ฟังก็ไม่ต้องอะไรมากไม่ต้องมาสารแนบอกอะไรเขาอะไม่ต้องเก่งอะไรมากมีคำเชื่อมประโยคให้ก็พอแล้วอ๋อเหรอยังไงต่อเหรอเนาะใช่เหรอแล้วไงต่อให้มันระบายออกมาให้หมดเราสามารถลดการฆ่าตัวตายของเพื่อนได้และทุกคนจะเดินกลับบ้านด้วยความรู้สึกเบาแฮะสมองโล่งจ้ะเขาบอกว่าคุณรู้ไหมตรงนี้คือธรรมชาติของสมองมนุษย์เมื่อมีคนอื่นรับรู้ทุกข์ของเขาไปแล้วสมองก้อนนี้มันฉลาดพอด้วยการรู้สึกว่ามีเมมโมรี่อื่นช่วยมันจำไปแล้วมันไม่จำเป็นต้องจำทั้งหมดและมันจะโล่งขึ้นเบาขึ้นเนาะงั้นเราก็ไปคุยกับพระพุทธเจ้าบ้างโยมเนาะนั่งคุยกับพระพุทธรูปอ่ะคุยกับพระพุทธเจ้าเราต้องเจอพระพุทธเจ้าองค์จริงให้ได้เลยนะชาติเนี้ยพระพุทธเจ้าองค์แท้ที่สุดองค์จริงที่สุดก็คือความสงบความมีปัญญาของใจเรานี่แหละพุทธเจ้าไม่ได้ฝากพระพุทธเจ้าไว้กับพระพุทธรูปวัดโสธรวัดอะไรภาคเหนือนะพระพุทธชินราชอย่างเงี้ยไม่ได้ฝากไว้ที่นั่นนะฝากไว้ที่พระธรรมและพระวินัยใช่ไหมสมณเณรเนาะเน้นนั่งให้ดีนะเดี๋ยวหลับเก้าอี้เนี่ยเคยดูรายการนี้ไหมอายุน้อยร้อยล้านอันนี้อายุน้อยจะร้อยโลแล้วนะเนี่ยนะฉันมากเลยนะเบาหวานตั้งแต่เด็กไม่ไหวนะอย่างเงี้ยก็ให้เห็นว่านะเราเมื่อถ่ายโอนข้อมูลไปบ้างก็สบายเนี่ยแต่มามีอะไรไม่สบายใจก็ไม่ค่อยได้ระบายอะไรกับใครอ่ะเราก็แค่ไปนั่งนิ่งๆนะแล้วก็นึกถึงว่าศีลของเราดีไหมศีลก็คือวินัยพุทธเจ้าบอกว่าเมื่อการล่วงแล้วแห่งเราเมื่อเราปรินิพพานแล้วสิ่งที่จะเป็นตัวแทนของพระบรมศาสดาคือพระธรรมและพระวินัยนั่นแหละพระธรรมอยู่ในตู้ใช่ไหมโยมไม่ใช่นะพระวินัยอยู่ในส่วนหนึ่งของพระไตรปิฎกเล่มแรกๆใช่ไหมก็ไม่ใช่นะนั่นเป็นเพียงแค่ตัวอักษรแต่พระธรรมกับพระวินัยเนี่ยอยู่ที่การประพฤติของพระในทุกวันนี้อยู่ที่การกระทำของเราทุกคนพระพุทธเจ้าจึงเรียกว่าพระองค์เนี่ยมีพระวรกายองค์จริงเนี่ยเยอะมาก
อยู่ที่เราทุกๆคนถ้าเรามีพระธรรมวินัยเมื่อไหร่นั่นนะพระพุทธเจ้าสถิตอยู่ที่นั่นขึ้นอยู่กับว่าพระพุทธเจ้าของใครจะชัดมากกว่ากันแต่บางคนเขาก็บอกโอ้ผมไม่อยากนับถือพระสงฆ์แล้วผมขอนับถือพระพุทธกับพระธรรมสองอย่างได้ไหมครับท่านนะผมไม่เอาไตรลักษณะผมเอาทุติก็แล้วกันขอสักสองได้ไหมครับท่านเพราะพระสงฆ์เสื่อมเหลือเกินพักนี้วันทั้งวันไม่เห็นทำอะไรนั่งกดแต่โทรศัพท์มือถือนั่นนะวันๆก็นั่งเคลียร์กันตั้งใจวาดยันเนนะผมเห็นแล้วผมหมดศรัทธาบอกโยมถ้าเราไม่รักษาพระสงฆ์ไว้เนื้อนาบุญจะมีที่ไหนรักษาพระธรรมวินัยได้ละโยมก็ถ้าผมทำบุญกับพระไปแล้วพระองค์นั้นไปเป็นพระเลวขึ้นมาแล้วผมจะได้บุญเหรอท่านแล้วถ้าพระองค์นั้นไปทำบาปทำชั่วขึ้นมาแล้วผมจะได้บุญไหมท่านบอกโยมถ้าโจรมันวิ่งมาแล้วโยมเห็นโจรมันหิวโซแล้วโยมก็ไม่รู้ว่าคนคนนั้นเป็นโจรโยมนึกแค่เพียงว่าเออคนคนนี้น่าสงสารเราจะให้ข้าวให้น้ำแล้วเราก็ให้น้ำให้ข้าวเขาเขาทานข้าวน้ำของเราจนอิ่มแล้วเขาก็เอากำลังแข็งแรงที่ได้จากข้าวจากน้ำเราเนี่ยไปป้นไปฆ่าคนอื่นถามว่าโยมจะยอมรับในบาปที่เขาร่วมในบาปกับเขาไหมเฮ้ยผมไม่รับแล้วครับท่านเพราะผมต้องการเจตนาเพียงแค่ให้เขาอิ่มเพราะเห็นเขาหิวครับท่านถูกต้องแล้วโยมโยมทำบุญกับพระที่โยมไม่รู้ว่าท่านดีหรือไม่ดีบุญยังไงโยมก็ได้จะมากจะน้อยอาตมาไม่พูดแต่ยังไงต้องได้นะเราไม่รู้ว่าท่านจะไปเป็นพระดีพระไม่ดีไม่ทราบเนี่ยโยมแม่บอกตลอดเลยเป็นพระแล้วฉันข้าวชาวบ้านเขาเนี่ยระวังนะลงนรกเร็วกว่าเพื่อนเลยนะท่านเราก็แกล้งพูดไปโยมมันก็ตกนรกกันเกือบทุกคนนั่นแหละคนทั้งโลกอ่ะเคยอ่านไหมอ่ะพระพุทธเจ้าคนไปถามพระเจ้าพระองค์คนเมื่อตายไปแล้วจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์นะ

ก็โยมแม่บอกเนี่ยเห็นไหมโยมพุทธเจ้าบอกแล้วคนตกนรกเยอะพระยังไงก็ตกเชื่อเถอะเพราะคนเรามันมีทั้งบาปมีทั้งบุญแต่โยมแม่จะแพ้ลูกชายได้ไงโยมแม่ก็หยิบสำลีมาอันหยิบก้อนหินมาก้อนท่านตกนรกตกเหมือนกันแต่มันตกแบบหินหรือตกแบบนุ่นละท่านถ้าตกแบบหินนี่ล่วงตับเลยนะท่านคนไหนที่ทำบาปทำกรรมทำชั่วลามกมากมายสะสมซ่อนเร้นเหมือนซ่อนอะไรไว้ใต้พรมบังไว้อย่างดีสวยงามคิดหรือว่าสักวันหนึ่งพรมมันจะไม่ถูกเปิดอะไรที่ซ่อนใต้พรมวันหนึ่งมันต้องถูกเปิดแน่ๆท่านแล้ววันนั้นโดยเฉพาะห่มผ้าเหลืองห่มจีวรแล้วไปนั่งบนหัวคนให้คนกราบไหว้แล้วเป็นพระเป็นเนนไม่ดีระวังนะท่านนะโยมแม่นี่เตือนเรื่องนี้บ่อยมากเลยนะแล้วทุกอย่างที่เขาถวายท่านมาเนี่ยเขามีคำอธิษฐานมีแรงอธิษฐานแล้วท่านก็แบกคำอธิษฐานเขาไว้นะข้าพเจ้าขอให้ลูกหายป่วยด้วยเธอแบกไว้ขอให้ลูกฉันเรียนจบด้วยเธอแบกไว้พระก็แบกไว้ขอให้ผัวฉันกลับบ้านด้วยเธอแล้วถวายมา20เราคิดว่า20บาทจะไปตามผัวโยมกลับบ้านได้ไหมมันก็หมดค่ามอเตอร์ไซค์ปากซอยนี่ก็หมดแล้วมันก็เราก็ไม่รู้เราจะทำตามคำอธิษฐานเขาได้ไหมเนี่ยโยมแม่ก็พูดก็น่าคิดหลายอย่างคือคนแก่เขาก็จะมีมุมมองที่ต่างๆแต่ก็ได้ข้อคิดเรากลับบ้านก็เนี่ยอาตมาประเทศที่ไหนก็นั่งสอนคนอย่างเงี้ยพอกลับบ้านเนี่ยอาตมาก็นั่งท่านี้เหมือนกันนะแต่ห้ามพูดเงียบโยมแม่พูดคนเดียวเราก็ต้องนั่งพนมมือฟัง นึกในใจนะถ้านั่งพนมมือได้นะนี่นั่งฟังแม่เทศคือเขาก็ห่วงพออาตมาเอาปัจจัยไปให้อาโยมเดือนนี้ให้ 2,000 เนาะพาโยมพ่อที่เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตไปหาหมอเนาะพระมีไม่เยอะละโยมก็นะช่วยสงเคราะห์โยมบ้างโยมก็รับไว้พอถึงสิ้นปีเห็นเอาเงินมาคืนเราตั้ง 12,000 เอามาจากไหนเนี่ยโยมตังมากมายเนี่ยเอาก็ที่ท่านให้ไว้นั่นแหละเอามาคืนเอาคืนทำไมก็ให้โยมแม่แล้วก็ท่านจะมาให้ฉันทำไมอันนี้มันเงินจบหัวจบเกล้าเงินแรงอธิษฐานทั้งนั้นเขาอธิษฐานให้อยู่กับผ้าเหลืองให้อยู่กับศาสนาแล้วเอามาให้ฉันใช้เนี่ยนะบอกถ้าโยมรับเงินฉันไปแล้วโยมไม่ใช้นะถ้าพระเลี้ยงแม่เลี้ยงพ่อไม่ได้นะฉันก็สึกวันนี้แหละไปเลี้ยงโยมนั่นแหละไปดูบ้านเราเก่าโกโลโกโสอยู่อย่างเงี้ยคนก็ยังบอกโอ้โหนี่อาจารย์ศักดาทำไมปล่อยให้พ่อให้แม่อยู่กันลำบากขนาดนี้บอกไม่ได้โยมฉันให้พ่อแม่อยู่สบายกว่านี้ไม่ได้เพราะฉันก็จะถูกมองเหมือนกันว่าไปเทศทั่วประเทศไทยปี 1,000 กว่าที่รวยแล้วสิบ้านหรูใช่รวยใช่โยมต้องจนเป็นเพื่อนฉันนะก็บอกกับโยมนะบอกโยมต้องจนเป็นเพื่อนฉันนะฉันจะเทศสอนเรื่องความพอเพียงเนี่ยเขาถวายรถเบนซ์ถวายอะไรเราบอกโยมโยมไม่เอาไม่ได้ไม่ได้อาตมามีรถหรูไม่ได้มีรถเบนซ์ไม่ได้ไปไหนก็ต้องไปง่ายๆอย่างเงี้ยมันน่าจะตอบโจทย์ของพระที่จะไปแสดงธรรมมากกว่าก็เลยคุยกับโยมบอกโยมจนเป็นเพื่อนฉันนะนะชาตินี้เราอย่าไปรวยเลยโยมเนาะเอาจนเป็นเพื่อนฉันก็แล้วกันฉันไม่มีห้องแอร์อยู่กับเขาอะนะที่บ้านเราก็ไม่มีห้องแอร์เหมือนกันไม่มีห้องแอร์ก็ดีอยู่ที่ไหนในโลกมันก็แบบนี้แต่ถ้าอยู่ห้องแอร์แล้วออกไปอยู่ข้างนอกมันจะรู้สึกว่าทำไมโลกนี้มันร้อนจังเลยมันจะร้อนเป็นทวีคูณเพราะเราอยู่ห้องแอร์จนชินงั้นเราจะสร้างโลกนี้กับโลกข้างในบ้านให้มันคล้ายๆกันนะโยมก็อดกันไปแบบนี้งั้นทำใจให้เป็นกลางๆข้อนิยมเข้าใจใช่ไหมใส่เสื้อสีเดียวกับพระจีวรนะสีเนี้ยดีเนาะไปที่ไหนเรานึกถึงพระพุทธเจ้าทำใจให้เป็นกลางนะก็คือมองโลกในมุมที่ดีมันมีให้มองหลายมุมเราก็เลือกมุมที่ดีแต่เมื่อมีสิ่งไม่ดีมาถึงก็ขอให้โยมนึกถึงว่าสัตว์โลกมีกรรมเป็นของตนทำดีย่อมได้ดีทำชั่วย่อมได้ชั่วแต่โยมคิดว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วแต่ว่าดีและชั่วเหล่านั้นจะมาตรงตามเวลาเหล่านั้นก็หาไม่เพราะพระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้แล้วว่าถ้าหากว่าทำดีแล้วได้ดีตามนั้นหรือทำชั่วแล้วได้ชั่วตามนั้นเนี่ยแสดงว่าการประพฤติธรรมที่เราได้พร่ำสอนก็เป็นการป่วยการเป็นการเปล่าประโยชน์กันนั้นหรืออาโยมลองฟังใจความข้อนี้นะพระพุทธเจ้าแบบตัดปฏิเสธแบบประมาณว่าทำดีได้ดีก็ใช่

ทำชั่วได้ชั่วก็ใช่แต่ว่าเราไปเป็นแฮกเกอร์โปรแกรมกรรมได้เราไปเปลี่ยนรูปแบบมันได้เหมือนกับน้ำในแก้วใช่ไหมโยมที่เราเอาเกลือใส่ไปครึ่งนึงโยมเคยเห็นอุปมานี้แล้วใช่ไหมเกลือเหมือนบาปน้ำเหมือนบุญถ้าเกลือมีเท่านี้น้ำมีเท่านี้รสชาติเค็มมากใช่ไหมแต่ถ้าหากว่าเอาเกลือครึ่งแก้วใส่ลงไปในสระน้ำใหญ่ๆแบบนี้เกลือละลายอยู่ในน้ำแต่ถามว่าเราได้รสชาติเค็มของน้ำไหมเราจะไม่รู้รสชาติเค็มของน้ำแต่ถามว่าเราไม่ปฏิเสธใช่ไหมว่าเกลืออยู่ในน้ำเกลืออยู่ในน้ำแน่นอนบาปก็ยังอยู่ในชีวิตเรานี่แหละเพียงแต่ว่าบุญมันเยอะกว่าพอบุญเยอะกว่าปั๊บผลของบาปก็ไม่ให้ผลที่หนักนักแรงนักพระพุทธเจ้าเนี่ยอุปมาเรื่องนี้ไว้พอคนที่มีบาปพอฟังเรื่องนี้นะได้กำลังใจขึ้นตั้งเยอะนะได้กำลังใจโอ้เรามีบาปก็จริงนะแต่มันมีทางออกแล้วคือเราก็สร้างกรรมดีให้มันมากไม่ใช่ไปสลายกรรมแต่ไปละลายและเจือจางให้กรรมจากหนักเป็นเบาได้เปลี่ยนเวลาเปลี่ยนรูปแบบเปลี่ยนวิธีการเปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนได้แต่ทำดีได้ดีมันก็ยังเป็นคำนี้อยู่เพราะมันก็ให้ผลมาไปเชือดคอเข้าไว้ในชาติก่อนชาตินี้กรรมที่ถูกเซตอัพโปรแกรมกรรมตั้งแต่เกิดมาคุณต้องถูกเชือดคอแน่นอนแต่เมื่อเราเกิดมาพ่อแม่สอนดีประพฤติดีปฏิบัติธรรมช่วยเหลือชีวิตคนนั่นคนนี้แบ่งเป็นคนดีทำบุญตลอดทั้งชีวิตมาแทนที่จะถูกเชือดคอกรรมมันก็ถูกเจือจางแทนที่จะถูกเชือดคอตอนเด็กก็วิ่งผ่านสายพานอะไรสักอย่างฟึบโอ้ยเป็นรอยเลย1ครั้ง2ครั้งโอ้โหเป็นงูสวัดรอบคอจ้ะคันไม่หายสักทีหายแล้วอ้าวนู่นนี่นั่นเป็นไม่หยุดเดี๋ยวเป็นตรงเนี้ยเดี๋ยวเป็นตรงเนี้ยเดี๋ยวเป็นตรงเนี้ยนี่คือลักษณะของการละลายกรรมแล้วนะแต่ยังไงมันก็ต้องรับแต่มันก็ยังดีกว่าที่จะส่งทั้งต้นทีเดียว20ล้านใช่มั้ยผ่อนครั้งละ 10,000 20,000 ดีกว่าผ่อนกันยาวๆไปเนาะดอกเบี้ยเค้าไม่ได้คิดแพงอะไรมากมายอ่ะจริงไม่จริงเนาะอย่างเงี้ยลักษณะว่าเราก็ทำดีของเราไปเรื่อยๆนะอย่าได้รู้สึกท้อใจเลยและดีที่สุดที่เป็นบุญดีที่สุดก็คือบุญจากทิฏฐุชุกกรรมทิฏฐุชุกกรรมในข้อนี้ก็คือทำความเห็นให้ตรงอะไรจะเกิดขึ้นกับเราก็อ๋อมันมาจากเหตุนะตอบโจทย์ให้ได้ว่าอ๋อมาจากเหตุอะไรจะเกิดขึ้นวันนี้อ๋อมันมาจากเหตุเนี่ยรถโม่ปูนที่ข้างวัดอาตมารถโม่ปูนมีปูนเต็มเนี่ยนะกำลังหมุนวิ่งไปแล้วมันวิ่งสายเต็มถนนน่ะสายโยมก็โทรมาพระอาจารย์ครับผมมาวิ่งตามหลังรถโม่ปูนอยู่ครับมีเบอร์ตำรวจที่อยู่ด่านข้างหน้าไหมผมจะโทรให้ตำรวจสกัดจับก่อนครับท่านผมว่าเมาแน่นอนเลยเดี๋ยวไปชนคนตายเข้าปรากฏว่าตำรวจที่ด่านอาตมาโทรไปไม่มีใครอยู่ที่ด่านสักคนทั้งที่ด่านตรงนั้นต้องมีตำรวจอยู่แต่มีเด็กที่อยู่ข้างๆด่านมารับสายอ๋อครับลุงตำรวจเมื่อกี้เห็นบอกว่าหิวข้าวครับออกไปกินข้าวกันหมดเลยครับแล้วรถโม้ปูนก็วิ่งผ่านด่านไปแล้วก็ไปชนกับรถของกรมทางหลวงที่มีคนนั่งเจ้าหน้าที่ที่ตัดหญ้าตามริมถนนนะมา7คนเพื่อนอาตมาทั้งนั้นเลยตายกันเกลื่อนริมถนนอาตมาไปยืนมองน้ำตาไหลโอ้โหนี่เพื่อนเล่นฟุตบอลกันมาตั้งแต่ก่อนบวชนะเนี่ยอาตมามีเพื่อนนะมีเพื่อนเห็นหน้าตาแบบนี้มีเพื่อนก็ตายกันเกลื่อนริมถนนไปหมดคนที่เขาเห็นเหตุการณ์เขาบอกว่ารถกรมทางคันนี้สภาพก็ยังใหม่ทุกวันสตาร์ทครั้งเดียวติดแต่ทำไมวันนี้ต้องสตาร์ทครึ่งชั่วโมงแช่ทำไมต้องรอให้รถโม้ปูนออกไปเสียก่อนทุกอย่างมันมีการเซตโปรแกรมไว้เรียบร้อยอะโยมเนาะเราก็นึกเลยว่าโอ้เมื่อกรรมเขาจะทำงานไม่มีใครขวางทางกรรมได้เมื่อกรรมเขาจะทำงานด่านทุกด่านต้องเปิดหมดเมื่อกรรมจะทำงานตำรวจต้องปวดท้องอุจจาระพร้อมกันทั้งโรงพักเมื่อกรรมเขาจะทำงานตำรวจทุกคนต้องหิวข้าวพร้อมกันเมื่อกรรมจะทำงานเมียตำรวจต้องโทรเรียกตำรวจไปเก็บผ้าอ้อมลูกไปซักกางเกงในภรรยามันใช่หน้าที่ตำรวจนะไม่เนี่ยแต่ตำรวจต้องไปตรงนั้นต้องจากตรงนั้นไปหมดเพื่อเปิดด่านให้กรรมเขาทำงานได้เต็มที่เพราะไม่มีใครขวางทางกรรมได้จริงไหมโยมเนาะ
แต่ถึงกระนั้นก็ตามเมื่อเราทราบข้อนี้พระพุทธเจ้าก็ไม่ปฏิเสธหรอกว่ากรรมยังไงก็ต้องเดินทางมาแต่เหตุปัจจัยในปัจจุบันนี่แหละที่คือตัวแปรสำคัญที่จะทำให้กรรมเนี่ยถูกเปลี่ยนรูปแบบไปได้นะและการทำบุญในทุกๆรูปแบบเลยนะเราทำบุญด้วยจิตของเราจะต้องมีทิฏฐุชุกรรมคือทำความเห็นให้ตรงมันเป็นคำเดียวกับคำว่าสัมมาทิฏฐิเลยนะคือความเห็นชอบนะเราเห็นเลยว่าอ๋อทุกข์มันเกิดมาจากเหตุและสุขมันก็เกิดมาจากเหตุนะทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคทุกข์เป็นผลของสมุทัยสมุทัยเป็นทุกข์เป็นเหตุของสมุทัยสมุทัยเป็นผลของเหตุนิโรธเป็นผลของมรรคมรรคเป็นนิโรธเป็นเหตุของมรรคมรรคเป็นผลของเหตุของนะอย่าไปคิดเองแล้วกันพูดแล้วก็งงนะมันเป็นผลเชื่อมโยงกันดังนั้นเมื่อเราเชื่อมโยงเรื่องนี้เข้ากันได้กับทุกเรื่องทุกบริบทเวลามีอะไรเกิดขึ้นนะเราก็จะไม่รู้สึกสะทกสะท้านมากแล้วก็จะยิ้มได้กับทุกเรื่องเลยแม้นก่อนจะตายเราก็ยังยิ้มได้ว่าอ๋อมาแล้วเนี่ยวันนั้นไปสงขลาไปแล้วก็ไปเยี่ยมคนป่วยนั่นแหละแต่บังเอิญเดินผ่านห้อง ICU ลูกสาวเขาก็ออกมาลูกสาวโยมคนหนึ่งพระนิมนต์นิมนต์ฝากมือด้วยนะนิมนต์นิมนต์มนต์พนมมือฝากมือได้ไหมเนนไม่ได้เนาะแค่พนมมือก็พอแล้วคนก็บอกพระอาจารย์เวลาพระอาจารย์สอนเด็กอะไปคลับกับเด็กทำไมหนูครับสวัสดีพระครับสิลูกสวัสดีครับบางทีบางคนก็ยังบอกไปคลับกับเด็กทำไมพระศีลตั้ง227แล้วเด็กมันศีลมีไหมเนี่ยเราก็บอกโยมถ้าพระไม่คลับกับเด็กแล้วเด็กมันจะคลับกับพระไม่โยมถ้าพระเจอเด็กเฮ้ยหนูสวัสดีเด็กก็เฮ้ยสวัสดีพระมันก็คงแบบนี้แหละโยมจริงๆนะคือมันก็ต้องคลับให้กันนะมันก็ต้องโค้งให้กันแหละเพราะเราทำอะไรไปมันก็สะท้อนกลับมาแบบนั้นเช่นเดียวกับกระจกกับฟุตบอลเตะเข้าฝาผนังแบบนั้นเหมือนกันบูมแรงกว้างไปมันก็หมุนกลับมาหาเราใช่ไหมสักกระเบือเราคว้างไปโดนหัวเขาก็คว้างมาโดนหัวเรามันก็กลับมาถึงมันจะวนไม่ได้เหมือนบูมแรงแต่มันก็ต้องกลับมาเพราะผลที่ทำไว้เนี่ยไปที่สงขลาท่านนิมนต์เราก็เดินเข้าไปยังไงโยมไปดูพ่อหน่อยสิคะพ่อป่วยหนักแล้วเราก็เข้าไปยืนอยู่ปลายเตียงยืนแล้วก็มองก็เรียกกองพระมาเยี่ยมหาดใหญ่ในคนจีนเยอะกองพระมาเยี่ยมกองแกก็เอาศอกดันพื้นดันเตียงอันนั้นแล้วก็ชะโงกขึ้นมามองแล้วแกก็ชี้มาทางอาตมาเนี่ยแล้วแกก็บอกเฮ้ยมึงอ่ะเราก็มองมึงไหนมึงอ่ะอ๋อกูมึงอ่ะน่ะมาบ่อยนะมึงพักเนี้ยไปไอ้หอกสามแฉกมึงอ่ะเขายาวฉันนะมึงนุ่งจงกระเบนแดงฉันนะขอสักชุดได้ไหมชุดมึงอ่ะกูชอบโหยเราขนลุกขนพองลูกสาวเขาก็เดินเข้ามาพระอาจารย์คะไม่ต้องตกใจเจ้าค่ะดิฉันก็เป็นหมอพยาบาลทุกคนเป็นเหมือนกันหมดพ่อมองเห็นเป็นคนมีเขาถือหอกนุ่งจงกระเบนแดงไอ้เราก็นึกว่าเป็นยูนิฟอร์มใหม่ของกระทรวงสาธารณสุขพอวันที่กงตายแล้วอาตมาก็ไปแอบอ่านประวัติคนตายอ่านแล้วก็อ๋อกงเป็นคนดีรักษาศีลตั้งแต่อายุ60จนถึง80วันที่แกตาย20ปีไม่ออกจากวัดเลยใส่ชุดขาวกงก็ประวัติดีนะแต่มันย้อนขึ้นไปสัก2บรรทัดเนี่ยข้อความตั้งแต่ต้นเกิดถามหลานเขาไอ้หนูนี่ตรงนี้เขาเขียนว่าอะไรลูกทำไมเขาไม่อ่านออกเมื่อกี้อ๋อป้าเป็นคนลบครับป้าไม่ให้ลุงสับปะเลอไม่ให้ไวยาวัดอ่านครับเขาเขียนว่าไงลูกเขาเขียนว่าแล้วพระอย่าไปบอกใครนะครับใช่พระจะไม่ไปบอกใครเดี๋ยวเรารู้กันสองคนเรานะโยมนะในสองบรรทัดนั้นเขียนว่ากงมีอาชีพทุบหัวควายอยู่ที่โรงฆ่าสัตว์สงขลาตั้งแต่อายุ20แล้วก็มาหยุดทุบตอนอายุ60แล้วก็ใช้ลิควิดลบไว้คือพี่น้องทะเลาะกันว่าประโยคนี้ไม่ควรมีใครรู้ประวัติของกงเนี่ยอาตมาก็ไปคุยกับลูกสาวเขาโยมแล้วไปลบทำไมล่ะตรงเนี้ยไม่ได้ครับท่านลบไม่เอาออก

ฉันเสียใจพ่อถือศีลมา20ปีแต่ทำไมพ่อยังเห็นทุกอย่างเป็นวัวเป็นควายหมดขนาดพระพ่อยังเห็นเป็นควายเลยหัวแกเน้นคำมากเลยนะเรารู้สึกตกใจมากวันนั้นกงยังเห็นเป็นควายเลยเห็นพระเนี่ยแกก็เสียใจทำไมความดีทำตั้ง20ปีก่อนตายมันไปลบล้างบาปที่พ่อทำมามั่งไม่ได้เลยหรือไงเราก็เลยเอาเรื่องนี้มาบอกเลยโยมแล้วลิควิดที่โยมเอาไปลบตรงนั้นน่ะลิควิดมันลบคำผิดหรือมันกลบความผิดไว้ละโยมอ๋อไม่ได้ลบค่ะท่านมันกลบเฉยๆถูกต้องแล้วโยมความผิดที่พ่อทำไว้ยังมีอยู่มันไม่ได้หายไปไหนแต่พ่อมาทำความดี20ปีก็เหมือนแค่ลิควิดมากลบไว้แค่นั้นเองลิควิดมันมากลบไว้สะกิดขึ้นมาเมื่อไรคำผิดยังอยู่ข้างล่างแน่นอนแต่ถ้าพ่อลบคำผิดแล้วและพ่อเขียนคำที่ถูกลงไปบนลิควิดนั้นพ่ออาจจะสอบผ่านเหมือนนักศึกษาที่ไม่ได้ส่งกระดาษเปล่าที่ลบลิควิดทั้งแผ่นเขาลบคำผิดแล้วเขียนคำที่ถูกแล้วเขาจะสอบผ่านแสดงว่าพ่อทำความดีมาทั้งชีวิตรักษาศีลพ่อเอาเรื่องศีลพ่อกลัวศีลขาดนู่นนี่นั่นไม่ได้เลยแต่พ่อยังมีมิจฉาทิฏฐิศีลกับมิจฉาทิฏฐิคนละเรื่องคนรักษาศีลไม่ใช่ไปสวรรค์ทุกคนโอ้ยไม่ได้ไม่ได้ตบยุงไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โอ้ยไม่ได้นี่คุณไปเดินไปไหนไม่ได้นะคุณไปเหยียบมดเหยียบอะไรตายเนี่ยคุณบาปกรรมนะไม่ใช่ละรักษาศีลแบบไม่ฉลาดคนรักษาศีลจะต้องอยู่ในเกณฑ์ของคนที่เข้าใจบริบทเรื่องศีลว่าศีลเป็นเหตุเป็นปัจจัยเพื่อให้เกิดจิตสงบแต่รักษาศีลแล้วจิตยังฟุ้งซ่านโอ้โหเมื่อกี้มือเราไปถูกตรงนั้นเราถูกมดตายไหมเนี่ยเมื่อกี้ขวาดใบไม้ไปแล้วมดตายมั่งไหมเนี่ยเมื่อกี้เดินไปเหยียบอะไรลื่นๆอุ้ยมันใช่หอยทากไหมเนี่ยมันใช่อึ่งอ่างไหมมันใช่อะไรไหมรักษาศีลแต่จิตฟุ้งซ่านเป็นไปได้ไหมโยมได้ไปไหนไม่รอดเลยตกอยู่แค่นั้นเองก็เลยบอกว่าถ้าหากว่าองคุลิมานฆ่าคนตายมาเยอะแต่องคุลิมานไม่มาทำสัมมาทิฏฐิให้เกิดศีลก็ช่วยองคุลิมานให้ไปสู่นิพพานไม่ได้งั้นถ้ารักษาศีลเจริญสมาธิก็เป็นเหตุให้เกิดปัญญาแต่ถ้ารักษาศีลเจริญสมาธิแล้วปัญญายังมืดมืดบอดบอดอยู่ก็ให้รู้ได้เลยว่ามันจะตันอยู่แค่นั้นนะถ้ารักษาศีลด้วยความงมงายก็เป็นศีลลัพตปรามาสนะความเป็นโสดาบันก็เกิดไม่ได้นะพูดไปพูดมาก็วนๆอยู่แถวเนี้ยโยมนะตั้งใจฟังหน่อยนะแต่มาก็ยังงงๆตอนนี้กำลังวนเมื่อกี้ไปวนอยู่ในรอบองค์พระอยู่รอบหาทางออกมาตรงเนี้ยไม่รอดต้องเวียนกลับไปเส้นใหญ่นะแล้วก็วิ่งไอ้เส้นใหญ่ไอ้ถนนพังๆอยู่ตรงเนี้ยวนอยู่ตรงนี้แหละแต่โยมฟังแล้วเข้าใจไหมเนี่ยเข้าใจเนาะให้เข้าใจว่ากำลังวนอยู่ในเรื่องของพยายามให้จิตเรามันเกิดสัมมาทิฏฐิทิฏฐุชุกรรมให้มากกว่าอย่างอื่นนะไม่มีบุญใดที่มันมากเท่านี้โยมคิดว่าทำบุญด้วยแบงค์พันกับแบงค์20เนี่ยแบงค์พันกับแบงค์20แบงค์ไหนมีแรงอธิษฐานมากกว่ากันเผลอๆแบงค์20แรงอธิษฐานจะมากกว่านะเพราะมันออกมาจากกระเป๋าคนจนน่ะคนรวยเขาถวายแบงค์พันท่านถวายเอาไว้ใช้เอาไว้ใช้ไปฉันรวยแบงค์พันก็เหมือนเศษตังค์ฉันนะเขาไม่ได้อธิษฐานใจนะแต่คนจนนะที่มัน ควักแบงค์20ออกมาพนมมืออธิษฐานจนแบงค์เปียกอ่ะนะอธิษฐานจนแบงค์เกือบยุ่ยอ่ะกว่าจะทำบุญได้นะยิ่งจนมากยิ่งอธิษฐานเยอะงั้นการอธิษฐานตรงนั้นแหละทำอะไรเนี่ยให้จิตอธิษฐานแต่อธิษฐานให้จิตมันเป็นสัมมานะอย่าอธิษฐานด้วยความงมงายนะเราจะไม่งมงายเด็ดขาดกับทุกเรื่องรองเท้าหายก็หายสิก็ไม่เป็นไรแต่อย่าไปโยนให้เวรกรรมมากนะโอ้มันคงเป็นเวรกรรมของเราที่เคยไปขโมยเขาไว้เดินไปชนนู่นโอ้ชาติที่แล้วเราคงไปตีหัวเขาไว้แล้วนี่นะมันโยนให้เวรกรรมหมดเลยนะไม่โยนให้กับความประมาทในปัจจุบันเลยนะมันต้องเหยียบแบบกึ่งระหว่างกรรมกับเหตุปัจจุบันด้วยอ๋อเพราะเราประมาทแท้จึงเป็นอย่างนี้นะรถถึงมาเฉี่ยวรถเราโอ้ยนี่โชคดีจังเลยเขาได้ตัวอย่างสีไปแล้วเขาคงจะชอบสีรถเราแหละเอาตัวอย่างไปดูเดี๋ยวเขาคงจะทำสีตามรถเรานี่แหละดีเหมือนกันอะไรเงี้ยคิดให้มันยิ้มได้กับทุกเรื่องก็ดีนะแล้วเมื่อใจเรายิ้มได้กับทุกเรื่องเชื่อเลยว่าก่อนตายจิตมันจะไม่ฟุ้งซ่าน
นะเมื่อเช้าก็ถามเด็กเหมือนกันไอ้หนูท่องแม่สุดคูณเนี่ยตั้งแต่ป.1จนถึงปริญญาโทเนี่ยท่องเยอะไหมโอ้เยอะครับผมท่องแม่50ได้ด้วยนะครับพระอาจารย์โอ้ยหนูเก่งจังเลยลูกท่องฟิสิกส์เก่งไหมลูกเก่งครับท่องเคมีเก่งไหมลูกโอ้สูตรเคมีผมได้เยอะเลยครับอาตมาก็มานั่งนึกนะเออในการเรียนหนังสือเรานะเราท่องเคมีท่องฟิสิกส์ท่องสูตรอังกฤษภาษาอังกฤษเราท่องมากมายเลยแต่ก่อนจะตายอาตมาไม่เคยไปกระซิบที่หูใครเลยนะโยมใกล้จะหมดลมแล้วนะจะตายแล้วนะโยมจำแม่สุดคูณได้ไหมโยมนะจำสูตรเคมีได้ไหมโยมท่องตามพระนะไม่มีอ่ะไม่มีไปสอนให้โยมท่องสูตรคูณท่องเคมีก่อนจะหมดลมเลยก็ได้แต่บอกโยมสวดมนต์ตามพระได้ไหมนะภาวนาปฏิจจสมุปบาทตามพระได้ไหมโยมไม่ได้ไม่เป็นไม่เคยไม่รู้ไม่รู้หลายคนเลยที่เอามือมาไฟตรงปากเนี่ยตมาก็หลับตานะโยมโยมท่องตามนะพยายามเราก็บิ้วอารมณ์เขาให้ไปตามเราให้ได้นะท่องตามนะมือว่าไม่อย่าท่องอย่าท่องลำคาญแล้วก็ตายไปแบบเนี้ยไม่รู้กี่คนแล้วนะจึงนึกสงสารเลยว่าเมื่อเหยียบอยู่บนโลกนี้แต่ไม่ได้เอาขาไปเหยียบโลกหน้าไว้ด้วยเนี่ยมันอยู่ยากถ้าเหยียบสองขาโลกนี้นะคิดว่าชีวิตมันจะอมตะแล้วคิดว่าจะอยู่จน100ปีเดี๋ยว80ถึง100ปีค่อยทำก็แล้วกันมันพลาดตั้งแต่เริ่มคิดแล้วนั้นก็เลยบอกว่านั่งสมาธิสมาทานศีลเจริญสมาธิเนี่ยทำให้เป็นกิจวัตรเพื่อให้เกิดปัญญาและปัญญาตัวนี้ก็ต้องเป็นปัญญาที่ไม่ใช่ไปลักษณะของการจำมาแต่ต้องเป็นการเกิดขึ้นด้วยการเจริญศีลกับสมาธิเพื่อเป็นเหตุให้เกิดปัญญาท่านโยมก็ค่อยๆหมั่นทำไปนะทำค่อยๆทำเล็กทำน้อยค่อยๆทำค่อยๆสะสมไปเรื่อยๆนะแล้วสิ่งที่ทำมันก็จะเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดข้อมูลที่ดีได้เมื่อ7วันที่แล้วนี่ก็ออกรายการช่อง5กับคุณกิ๊กมยุรินทร์ก็นั่งคุยกับกิ๊กมยุรินทร์45นาทีกิ๊กก็พูดเก่งนะเป็นคนช่างพูดอ่ะนะแล้วก็เป็นคนแบบสายธรรมะของจริงก็บอกว่าก็ยังมีเห็นคนคอมเมนต์ใน YouTube นะว่าคุณกิ๊กคุณเป็นนักปฏิบัติธรรมนะแต่ทำไมคุณดูหลุกหลิกจังเลยพูดไปทำไมคุณดูแบบเยอะจังเลยมันก็ยังมีคนไปจับผิดตรงนี้อีกนะถามว่าคนมองด้วยกายภาพอย่างเดียวได้ไหมไม่ได้ก็ต้องมองไปถึงจิตมองให้ถึงสภาวะของใจให้จิตของเราเกิดสมาธิเกิดสภาวะของใจซึ่งเราก็ไม่ทราบว่าในขณะที่คนบางคนอาจจะดูยุกยิกแต่ใจข้างในเป็นอย่างไรเราก็ไม่ทราบดังนั้นการตัดสินเฉพาะข้างนอกก็คงไม่ได้งั้นโยมก็จับหลักแล้วกันวันนี้ว่ากายวาจาใจจะเป็นอย่างไรก็ขอให้จับหลักในส่วนที่ว่าเราจะทำทุกอย่างเพื่อให้เกิดปัญญาให้เกิดปัญญาในการประหารกิเลสเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันต้องได้หมดตลอดเส้นทางการเดินทางถ้าเราตั้งใจจะไปดูทะเลที่บางแสนทะเลมันต้องสวยตั้งแต่เริ่มสตาร์ทรถนะแหมอารมณ์เสียจังเลยมันทำไมมันสตาร์ทไม่ติดมาวิ่งไปเอาหมาตัดหน้าไอ้หมาตัวนี้รถคันนั้นตัดหน้าเอามันอันนี้ใจไม่ดีด่าไปรอตลอดทางเชื่อเลยว่าทะเลปลายทางสวยขนาดไหนก็มองด้วยอารมณ์ที่ไม่สวยอยู่ดีทะเลต้องเริ่มเก็บหน่วยกิตความสวยตั้งแต่สตาร์ทรถออกจากบ้านแล้วทะเลจะงามสุดเท่าที่เราจะทำให้มันงามได้เย็นกระทบเย็นคนที่ไปนั่งต่อหน้าสมเด็จพระกนิษฐภคินีสมเด็จพระเทพนะใช่ไหมชื่อใหม่ทำไมยังไม่ได้ท่องทันทีไปนั่งอยู่ต่อหน้าสมเด็จพระเทพคนอื่นเขาพร้อมจะเดินรับปริญญาหมดเลยเพราะเขาเก็บหน่วยกิตมาครบแล้วแต่ถ้าคนคนนี้ไปนั่งอยู่เรายังเก็บหน่วยกิตไม่ครบเรามีสิทธิ์ที่จะเดินขึ้นไปรับปริญญาจากพระเทพไหมเราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเดินขึ้นไปงั้นเนี่ยก็เหมือนกันการที่บางคนบอกว่าเอ๊ะทำไมเราฟังธรรมมาเยอะนะฟังหลวงพ่อหลวงปู่แล้วก็ฟังบทเดียวกับที่ชดินสามพี่น้องฟังอาทิตตปริยายสูตรเราก็ฟังบทเดียวกับที่ปัญจวัคคีย์พระโกณฑัญญะวัปปะพัทธยะมหานามะอัสสชิฟังธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรที่ปาอิสิปตนะมฤคทายวันหลังจากที่พระพุทธเจ้าตรัสมฤคทายวันหลังจาก

ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ที่โคนอัสถะโพพฤกษ์ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชราตำบลดุรุเวลาเสนานุคมแขวงเมืองราชคฤห์พระพุทธเจ้าเสด็จมาเทศโปรดวันนั้นเราฟังข้อธรรมเดียวกันคือธรรมจักรแต่ทำไมเราก็ไม่บรรลุฟังอนัตตลักขณสูตรเราก็ไม่บรรลุแต่ทำไมสมัยพุทธกาลฟังปุ๊บบรรลุหมดเลยโยมเชื่อไหมว่าการเก็บหน่วยกิจของบารมีเหมือนกับการเก็บหน่วยกิจของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเมื่อคุณเรียนมาครบจบเสร็จสับเรียบร้อยคุณจะรอกี่ปีก็ตามเมื่อเขาเรียกตัวคุณขึ้นรับปริญญาคุณจะมีสิทธิ์เข้าไปนั่งและได้รับปริญญาแต่ถ้าคนคนนี้เก็บหน่วยกิจยังไม่ครบต่อให้คุณไปนั่งตรงนั้นคุณก็ไม่มีสิทธิ์ขึ้นไปนั่งรับปริญญาต่อให้เราฟังข้อธรรมเดียวกันกับที่พระอรหันต์ในยุคนั้นฟังเราก็จะยังไม่บรรลุเพราะบารมีเรายังไม่เต็มหน่วยกิจบารมีของเรายังไม่ครบงั้นการที่บอกว่าค่อยทำค่อยเป็นค่อยไปเนี่ยนั่นคือการเก็บแล้วเดี๋ยววันหนึ่งการไปสู่ภพชาติที่เหมือนกับพระพุทธเจ้าเนี่ยเกิดชาติไหนก็จะมีบริวารเกิดมารายล้อมก็เกิดมาร่วมกันกี่ชาติมาแล้วล่ะแล้วรอแค่การมอบกุญแจดอกสุดท้ายไขกุญแจแกร๊กเดียวสมองเข้าสู่คลื่นความถี่ระดับเดียวนิพพานปึ้งเดียวเนี่ยบรรลุนิพพานพอได้เก็บสะสมบารมีมาครบแล้วพร้อมแล้วงั้นโยมไม่ต้องแปลกใจทำไมเราก็ฟังบทเดียวกันนะทำไมไม่บรรลุสักทีค่อยๆฟังไปค่อยๆทำไปจำค้างคาว500ตัวได้ไหมที่ค้างคาวไปเกาะผนังถ้ำบนเพดานเนาะร่วงลงมาหลังจากได้ยินพระแสดง อภิธรรม7คัมภีร์พอร่วงลงมาตายหมดโน่นไปสุคติหมดเลยกลับมาเกิดปั๊บมาเป็นบริวารของพระสารีบุตรใช่ไหมพระสารีบุตรแสดงบทนี้อีกครั้งเดียวฟังซ้ำพอฟังซ้ำครั้งเดียวปั๊บอ๋อปึ้งบรรลุนิพพานหมดเลยนะงั้นการทำซ้ำๆเนี่ยลูกศิษย์เขาก็มาหามันกันกล้ามเขาใหญ่ใช่เขาก็นั่งสวดมนต์พระอาจารย์ทำอะไรครับสวดมนต์เดี๋ยวนั่งสมาธิต่อนั่งสมาธิทำยังไงล่ะครับก็ดูลมหายใจไงหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกโอ้ยทำซ้ำๆอย่างนี้ไม่เบื่อหรือไงครับท่านโยมทำไมกล้ามใหญ่จังเลยแล้วนะอ๋อผมยกดัมเบลทุกวันครับท่านยกแบบไหนอ่ะก็ยกขึ้นยกลงอย่างนี้แหละครับท่านเอาแล้วทำซ้ำๆอย่างนั้นไม่เบื่อหรือไงล่ะโยมโอ้ไม่เบื่อแล้วครับท่านมันทำให้แขนผมแข็งแรงอะไรมากระทบอย่าหวังว่ามันจะสะเทือนถูกต้องโยมหลักการเดียวกันโยมแข็งแรงที่กายฉันแข็งแรงที่ใจเมื่อทำซ้ำๆอานาปานสติรู้ลมหายใจเข้าออกคนอื่นสะเทือนได้ง่ายกับเรื่องบางเรื่องแต่พระที่ปฏิบัติดีด้านนี้ทำซ้ำเขาจะไม่สะเทือนเพราะใจเขาแข็งแรงพอเนาะโยมฟังแล้วโยมพยักหน้างี้มันชื่นใจนะแบบแต่หน้าตาไม่ต้องอย่างนี้นะเอาแบบก็มันก็ชื่นใจแล้วแหละนะก็ชื่นใจเนี่ยไปบรรยายที่ไหนอาตมาก็พยายามบอกนะโยมนิมนต์มาบรรยายเนี่ยอย่าไปคิดว่าอาตมามีค่าตรงค่าตัวอะไรไม่อย่าไปคิดอย่างนั้นนะไปถามคนขับรถเสียค่าน้ำมันรถมากี่บาทจ่ายเท่านั้นพอแล้วแต่ที่อยากได้เนี่ยอยากได้แพมเพิร์ดผู้ใหญ่อยากได้อะไรก็ตามไปเซิร์ชใน Google ลองหาดูว่าอุปกรณ์เครื่องใช้คนนอนติดเตียงอาตมาอยากได้ของพวกนี้ไปแล้วก็ไปแจกคนป่วยติดเตียงบอกถ้าให้เงินพระมากให้ตังค์พระมากเดี๋ยวอาตมาก็มีเงินเยอะเดี๋ยวแม่ไม้ก็เข้าหาอาตมาอาตมาก็ต้องศึกไปเป็นสามีเขาแล้วก็ยังไม่อยากเป็นผัวใครเลยนะทุกวันเนี้ยมองตรงยังอยากจะอยู่อย่างเงี้ยแต่มันก็เนาะแต่พอให้เงินพระเยอะแล้วโยมทุกวันเนี้ยที่พระมีปัญหาเรื่องเงินบางทีก็อย่าโทษพระเยอะเพราะบางทีไปตั้งค่าอ๋อพระระดับนี้ต้องเท่านี้ระดับนี้ต้องเท่านี้เท่านี้เสียจนกลายเป็นถมเข้าไปที่พระจนเกิดความเคยตัวพอได้ไม่เท่านั้นก็เกิดอาการอาจจะรู้สึกไม่พอใจเนาะงั้นอย่างไปทำบุญเพลงี้ไม่ต้องถวายปัจจัยได้ไหมก็ฉันข้าวก็ได้แล้วขอโทษนะครับเนี่ยทุกองค์อุดมการเดียวกันเนี่ยลักษณะเดียวกันคือเราไม่ต้องอะไรก็ได้ก็ทุกอย่างต้นทุนเป็นศูนย์อยู่แล้วเนี่ยจีวรก็ฟรีนะกุฏิก็ฟรีน้ำไฟฟรีหมดทุกอย่างแต่ขึ้นรถเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยฟรีเหมือนกันนะลูกศิษย์อาตมาคนหนึ่งชื่อริชาร์ดนะชอบมาจากต่างประเทศเขาก็จะมาอยู่ทำงาน6เดือนมาเมืองไทยปั๊บต้องมาบวช6เดือนถามว่าริชาร์ดทำไม

าเมืองไทยแล้วชอบบวชจังเลยเนี่ยอ๋อผมชอบบวชครับบวชแล้วเป็นพระแล้วไปไหนไม่คอยเสียตังค์ดูมันประหยัดเกินไปนะมันได้มาตั้งกี่ดอลลาร์เนี่ย6เดือนเนี่ยแล้วมาคิดเหนียวไอ้อะไรเงินบาทเนี่ยนะผมไปไหนแล้วคืนรถไม่คอยเสียตังค์ผมชอบเป็นพระแล้วผมสบายใจอย่างหนึ่งผมเป็นพระแล้วมีบาทเดียวเที่ยวทั่วไทยมันมีบาทเดียวเที่ยวทั่วไทยเออเข้าใจคิดแล้วเขาก็เอาบาทมานะเขาบอกแต่ผมก็ชอบอย่างหนึ่งนะครับผมเป็นพระแล้วผมชอบเป็นพระไม่เต็มบาททำไมอ่ะเป็นพระไม่เต็มบาทถ้าผมได้บิณฑบาตแล้วเอาข้าวได้กับข้าวมาเต็มบาทแล้วผมไม่แบ่งให้ใครผมเป็นพระไม่ดีผมต้องหยิบแบ่งให้คนอื่นแบ่งให้คนอื่นมันต้องไม่เต็มบาทผมถึงจะเป็นพระดีงานผมชอบเป็นพระไม่เต็มบ้านริชาร์ดเข้าใจพูดด้วยนะแล้วผมก็เป็นพระไม่เอาทานด้วยเป็นพระไม่เอาทานยังไงทานเผาแป๊บเดียวไม้ก็กลายเป็นทานแล้วแต่ผมต้องแข็งกว่าทานเผานานๆเดี๋ยวมันจะแข็งเป็นเพชรผมจะทนความร้อนเยอะๆผมจะทนอุปสรรคมากๆผมจะไม่ยอมเป็นทานแต่ผมจะเป็นเพชรไม่รู้ไปขนมาจากไหนพูดนะอิริชาเนี่ยเก่งมีเห็นหายไปหลายเดือนไม่เห็นมาใส่ไปอินเดียซะแล้วคงจะไปติดใจอินเดียซะแล้วเขาก็ไปทั่วโลกของเขางานตรงนี้นะอาตมาก็พูดไปเรื่อยๆนะเป็นธรรมะที่อยากให้ฟังแบบนี้คือสไตล์ใครสไตล์มันบางคนบอกว่าเอ้าอาจารย์ทำไมอาจารย์ไม่พูดเหมือนองค์นั้นอย่างนั้นทำไมบอกไปฟังคนนั้นสินี่มันคนละคนนี่มันฉันนะฉันพูดอย่างเงี้ยมีอะไรป่ะถ้าอยากฟังก็มาดิครับเนี่ยเราก็บอกเงี้ยถ้าอยากฟังก็มาดิครับอยากฟังองค์นั้นก็ไปองค์นั้นสิแต่ก็ไปแนวทางเดียวกันนั่นแหละแต่มันขึ้นอยู่กับว่าพระจะพาไปแนวไหนอ่ะมันขึ้นอยู่ก็จะไปแนวไหนก็แต่ก็ไปปลายทางก็คือแนะนำเพื่อให้จิตหลุดพ้นเหมือนกันอะไรเงี้ยเนาะให้เกิดปัญญาสู่ความพ้นทุกข์ให้ได้งั้นตรงนี้นะก็อยากให้ท่านทั้งหลายได้พยายามตรองทุกวันทุกวันว่ากิจวัตรเราดีพอไหมกล้ามเขาแข็งแรงเพราะเขาทำซ้ำๆนะเรามีกิจวัตรที่แข็งแรงพอไหมสวดมนต์ทุกวัน สวดมนต์ทุกวันไหว้พระทุกวันเดินจงกรมทุกวันนั่นคือกิจกรรมทำซ้ำหมดเลยนะทำซ้ำรีรันไปเรื่อยๆทำซ้ำๆๆๆๆไปเรื่อยๆเดี๋ยวจิตมันก็คือแล้วเราก็ไม่ต้องไปหวังนะว่าเอ๊ะทำไมไม่เกิดปัญญาเสียทีทำไมไม่เกิดปัญญาเสียทีทำไมถึงมันยังมึนๆตื้อๆอะไรยังไงถ้าทำแล้วถูกจริตเราทำไปเรื่อยๆเมื่อถึงเวลานะเมื่อถึงเวลาเหมือนกับรดน้ำใส่ปุ๋ยต้นไม้เนี่ยทำไมไม่ออกลูกเสียทีรดน้ำไปตั้ง2ชั่วโมงแล้วนะเนี่ยรดน้ำใส่ปุ๋ยไปตั้ง2ชั่วโมงแล้วเนี่ยทำไมไม่ออกลูกเสียทีหน้าที่เรามีหน้าที่แค่ใส่ปุ๋ยรดน้ำเขาจะออกไม่ออกการเวลาจะบอกเองปีนี้มังคุดหลายสวนที่ข้างวัดไม่ออกลูกเลยบางปีออกบางปีไม่มีเลยนะบางปีทุเรียนดีบางปีลูกก็ออกน้อยที่สุดนะงั้นนี่ก็เหมือนกันการปฏิบัติเนี่ยก็คือเราก็ไม่รู้ว่ากรรมเดิมมีอะไรยังไงบ้างที่มันยังขวางกั้นจิตเราอยู่แต่เราก็ต้องมาดูเหตุปัจจุบันด้วยว่า เหตุปัจจุบันนิวรณ์5เนี่ยนะเราจะต้องไปเปิดประตูให้มันถูกบานเนี่ยมันถึงจะตรงช่องลมที่มันจะเข้าอาจารย์ครับผมทำไมไม่รวยสักทีครับผมขยันมากเลยนะครับขายอะไรโยมผมขายไอติมครับขายหน้าไหนขายหน้าหนาวครับจะรวยไหมโยมเลือกขายให้มันถูกเวลาหน่อยนะโยมนะผมขายผ้านวมครับทำไมไม่รวยสักทีครับขายหน้าไหนหน้าร้อนครับรวยยากโยมความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นก็จริงอะแต่มันพยายามเปิดหน้าต่างถูกบานไหมล่ะลมมันมาทางนู้นอะแต่ไปเปิดตานี้ลมมันจะเข้าไหมโยมไม่เข้าปัญจวัคคีย์บำเพ็ญทุกขกิริยาตั้งนานพระพุทธเจ้าหวังไปนิพพานแต่ไปทรมานร่างกายเหมือนหวังว่าตั้งใจจะไปจังหวัดที่อยู่ทางนี้แต่พระพุทธเจ้าออกแรงวิ่งไปเต็มที่ทางนี้ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นมันจะสำเร็จได้ไหมมันไปคนละทางอะงั้นความพยายามก็จริงแต่มาต้องดูว่าเราจริตเป็นยังไงเนาะปฏิบัติแล้วเอ๊ะอย่างนี้มันปฏิบัติแล้ว
จไม่ใช่นะดูท้องพองยุบแล้วไม่ถนัดลมหายใจเข้าออกเอ๊ะพุทโธไม่ถนัดสัมมาอรหังลองดูลองหลายๆอย่างแต่อย่างนึงไม่ใช่อย่างละ1นาทีอย่างนึงมันต้องอย่างละเดือน2เดือนอย่างละ10วัน20วัน7วันเป็นอย่างน้อยแล้วจิตมันจะค่อยๆตอบเองว่าเออจริตเราไม่เหมาะกับการภาวนาแบบนี้ทำซ้ำแบบนี้แล้วไม่เหมาะกับเราเลยก็ลองเปลี่ยนทางเห็นไหมพระพุทธเจ้าลองดูทุกขกิริยากี่ปี6ปีเอ๊ะไม่ถูกทางไม่ใช่มันไม่ใช่เราด้วยและมันก็ไม่ใช่ที่ใครจะควรทำด้วยก็ลองเปลี่ยนทางปุ๊บเดียวเท่านั้นเองก็ถูกทางงั้นอย่างนี้ก็โยมก็ลองเลือกดูซิว่าการภาวนาแบบไหนเหมาะกับเราแต่การสวดมนต์นั่นแหละนะสวดบทไหนคนถามบ่อยมากว่าสวดบทไหนบ่อนไหนบ่อนเขาเรียกเป็นบ่อนนะสวดบ่อนไหนแล้วดีที่สุดก็เอาเป็นว่าก็ต้องถามกลับไปอาหารบนโต๊ะมีหลากหลายชนิดกินแบบไหนแล้วไม่สแสลงกระโยมละโยมเบาหวานโยมอะเกาโยมอะความดันไขมันของโยมเนี่ยถ้าอันไหนไม่สแสลงอันนั้นแหละดีที่สุดสำหรับโยมมันไม่น่ามีใครรู้เท่าเราแม้แต่พระสงฆ์เวลาทำผิดวินัยก็จะไปถามพระพุทธองค์พระพุทธเจ้าหม่อมฉันทำแบบนี้หม่อมฉันต้องเป็นอาบัติข้อนี้หรือไม่พระพุทธเจ้าจะไม่ฟันธงเป็นแบบผู้วิเศษนะเอ้าเธอผิดข้อนี้แน่นอนพระเจ้าจะถามกลับไปภิกษุแล้วที่เธอทำแบบนั้นน่ะเธอคิดอย่างไรเล่าเธอคิดอย่างไรอ๋อหม่อมฉันมีความประสงค์ที่จะตบให้มันตายพุทธเจ้าค่ะงั้นเธอต้องอาบัติปาจิตตีแล้วเห็นไหมพุทธเจ้าจะถามกลับมาที่เจตนาว่าเจตนาอย่างไรแล้วก็เอาตรงนั้นแหละเป็นคำตอบเพราะเจตนาหังภิกขเวกัมมังวทามิเจตนานั้นเป็นกรรม understand yes นะเข้าใจนะเห็นโยมเงียบก็นึกว่าโยมกลับบ้านกันหมดแล้วนี่ถ้าหลับตาพูดนี่ก็คงจะเงาเงาไปออสเตรเลียครั้งที่แล้วนะบรรยายที่ซิดนีย์ตอนนี้นิมนต์กันทั่วโลกไปหมดเลยนะประเทศนั้นประเทศนั้นนี่เขาให้ไปนอร์เวย์ก็ยังหาเวลาไปก็ไม่ได้มันต้องหลายวันแล้วนิมนต์ให้ไปตอนช่วงอากาศติดลบ40องศาโยมอาตมาตายตั้งแต่องศาแรกแล้วล่ะให้ไปอังกฤษไปญี่ปุ่นอเมริกาแต่มันต้อง7วันทั้งนั้นเลยเราก็ไม่มีเวลาบอกเอาแค่ในประเทศก็แล้วกันผมช่วยคนไทยในประเทศผมก่อนแล้วกันคนไทยต่างประเทศก็เอาตัวรอดเองก่อนแล้วกันเนาะธรรมะมีทุกช่องทางแหละไม่ต้องไปเจอตัวจริงดูได้ทุกที่ทุกเวลาออสเตรเลียครั้งที่แล้วไปก็เห็นคนไทยก็มานั่งฟังกันแบบเนี้ยเยอะก็เห็นเด็กหนุ่มๆอยู่คนหนึ่งเขานั่งอยู่ข้างๆก็ถามไอ้นมมาทำอะไรแล้วเนี่ยอ๋อมาเรียนต่อปริญญาโทครับท่านผมจบมเกษตรกรุงเทพครับท่านจบปตรีที่นู่นมาแล้วมาต่อปโทที่นี่ครับแล้วปโทที่นี่เขาเรียนกันกี่ปีล่ะสามปีครับท่านแล้วเรียนมากี่ปีแล้วล่ะ7ปีแล้วครับ7ปีแล้วครับท่านแล้วทำไมไม่จบสักทีล่ะจบไม่ได้ครับท่านถ้าจบวีซ่านักศึกษาจะขาดครับท่านและผมจะอยู่ที่นี่แบบยาวๆไม่ได้ผมจะแค่ถือวีซ่านักท่องเที่ยว3เดือนต้องกลับค่าประบินไปกลับ30,000 20,000กว่าไม่ไหวครับท่านงั้นข้อไหนที่มันจะถูกและทำให้ผมจบผมต้องแกล้งฝนในข้อที่มันผิดแล้วทำไมจะอยู่บ้านเขาทำไมน้อง2คนเรียนยังไม่จบครับท่านเรียนอยู่มอกรุงเทพท่านน้องโทรมาบอกจากเมืองไทยเมื่อไหร่พี่จบแล้วนะท่านน้องบอกว่าจบเมื่อไรมาไอ้ข้อนั้นที่ผมฝนผิดทุกวันก็จะฝนให้กระดาษทะลุเลยวันนี้รู้มันมาทุกปีแต่ต้องให้มันจบถ้าผมจบที่นี่น้องจะไม่จบที่เมืองไทยผมอยู่ที่นี่เรียนไปด้วยทำงานไปด้วยได้เดือนละ80,000แล้วก็เรียนหนังสือ8วันทำงาน20วันพัก2วันผมได้เงิน 80,000 เก็บไว้ใช้ 30,000 ส่งให้แม่ที่โคราชกับพ่อเดือนละ 50,000 เพื่อส่งน้องเรียนโอ้เขาพูดเป็นฉากๆเลยนะแล้วก็ถามว่าพระอาจารย์ครับในพระไตรปิฎกเนี่ยมีไหมครับที่พระพุทธเจ้าบอกว่าเวลาพอเราในพระไตรปิฎกมีบอกไว้บ้างไหมครับถ้าพ่อแม่เราตายไปแล้วแล้วเรากรวดน้ำให้เทวดาที่เป็นพ่อแม่ของเราเนี่ยอุทิศส่วนกุศลเทวดาที่เป็นพ่อแม่เราจะเป็นยังไง
อ๋อเทวดาที่เป็นพ่อแม่เราเนี่ยก็จะมีแสงมีรัศมีสว่างออกจากตัวมากขึ้นเพื่อบ่งบอกว่าอายุของเทวดายังอยู่อีกยาวถูกต้องแล้วครับท่านแสดงว่าเราอ่านพระไตรปิฎกเล่มเดียวกันแหมมันรู้เรื่องด้วยนะแล้วราชรถของเทวดาล่ะครับเอาราชรถของเทวดาก็จะคันใหญ่ขึ้นเคลื่อนที่เร็วขึ้นถูกต้องครับท่านแสดงว่าเราอ่านบรรทัดเดียวกันเอาแล้ววิมานของเทวดาล่ะวิมานของเทวดาจะหลังใหญ่ขึ้นวิหารทองจะใหญ่ขึ้นถูกต้องครับท่านแต่ตอนนี้เทวดาของผมยังไม่ได้อยู่บนสวรรค์ชั้นไหนเลยตอนนี้เทวดาสององค์ของผมอยู่ที่โคราชครับท่านแล้วผมส่งให้เดือนละ 50,000 ก็เหมือนกรวดน้ำให้เทวดาตอนนี้เทวดาของผมมีแสงสว่างออกจากตัวมากขึ้นครับท่านเอ้ารู้ได้ไงเมื่อเช้าน้องถ่ายภาพแม่ส่งไลน์มาให้ดูแม่ซื้อทองเส้นโตกว่าเดิมเยอะแสบตายป้าข้างบ้านดูถูกแม่ผมบ่อยนักตอนนี้กำลังยุแม่ซื้อเส้นโตกว่าเดิมให้ตามบอดไปเลยทองเส้นโตกว่าเดิมโอ้มันแบบนั้นเหรออ๋อแล้ววิมานของเทวดาล่ะครับตอนนี้วิมานเทวดาบ้านหลังใหญ่ขึ้นครับโอนเงินไปให้แม่ต่อปีกหลังบ้านต่อปีกหน้าบ้านเพิ่มหน้าต่างมากขึ้นแม่มองโลกข้างนอกกว้างเห็นโลกชัดกว่าคนข้างบ้านอีกเยอะราชรถบนฟ้าเทวดาเป็นยังไงผมไม่ทราบแต่ตอนนี้แม่กำลังถอยแคมรี่ไฮบริดตัวใหม่ล่าสุดส่งปู่กับย่ามาหาหมอจากโคราชมาโรงพยาบาลจุฬาแป๊บเดียวก็ถึงแล้วเคลื่อนที่เร็วขึ้นโอ้เข้าใจพูดจริงๆเลยนะเป็นฉากๆช็อตๆเลยนะอย่างเนี้ยก็ทำให้เราเห็นว่าเห็นไหมว่าเทวดาสององค์ที่เราพอสัมผัสได้เห็นได้จริงก็อยู่ที่นี่แหละสัมมาทิฏฐิอยู่ในบ้านเริ่มต้นก่อนเลยกตัญญูกตเวทีนะเราก็จะได้เป็นสัตตบุรุษแล้วสัตตบุรุษคือพระพุทธเจ้าสรรเสริญนะว่ามีความกตัญญูกตเวทีเป็นเบื้องต้นนะเมื่อมีความกตัญญูกตเวทีแล้วก็จะเป็นเหตุปัจจัยที่จะนำไปสู่ความกตัญญูอย่างอื่นได้อีกเรื่อยๆซึ่งคนในยุคปัจจุบันนะมีความคิดแปลกมากลูกศิษย์อยู่คนหนึ่งจบปริญญาโทก็บอกกับเขานะท่านเดี๋ยวเข้าพรรษาแล้วก่อนเข้าพรรษาหนึ่งวันท่านเอาดอกไม้ธูปเทียนเนี่ยไปถวายพระอุปัชฌาย์นะพระอุปัชฌาย์ท่านอยู่วัดโน้นไปทำวัดพระอุปัชฌาย์ด้วยเอ๊ะทำไมผมต้องไปทำวัดไปไหว้พระอุปัชฌาย์ผมล่ะครับก็พระอุปัชฌาย์ของท่านเนี่ยเป็นเหมือนพ่อท่านเลยนะที่ทำให้ท่านเกิดในศาสนานี้นะเอ๊จะเป็นพ่อผมได้ไงครับท่านก็วันที่บวชผมเนี่ยผมก็ถวายไปตั้ง1,000แล้วนะครับค่าแรงขั้นต่ำ300นะครับท่านผมให้ไป1,000นี่ถือว่าเยอะแล้วนะถ้ารับเงินผมถือว่าเป็นลูกจ้างผมแล้วนะถ้าไม่รับเงินผมสิผมถือว่าเป็นพ่อผมโหนี่คนยุคนี้เรื่องความกตัญญูนี่น่ากลัวเลยนะน่ากลัวที่พูดเรื่องความกตัญญูกับคนยุคนี้ไม่ค่อยเข้าใจกันนะก็จึง อยากให้โยมได้นั่งตัวตรงแล้วก็พนมมืออย่าสวดมนต์กันนิดนึงใครสวดโอวาทปาติโมกได้บ้างได้ไหมสวดแปลได้ไหมสัพพะปาปัสสะอาการะนังการไม่ทำบาปทั้งปวงได้ไหมโอ้พยักหน้ากันเต็มเลยนะโยมนะคือชื่นใจมากชื่นใจน้ำตาจะไหลแล้วนะสวดอิติปิโสพร้อมกันหลับตา

ก็ทุกท่านมือวางไว้บนตักลังตั้งกายตรงหลับตาลงสักครู่หนึ่งเถิดท่านเอ๋ยจะได้กล่าวข้อธรรมเพื่อชดเชยไม่เกินเลยเวรำลา16นาฬิกาจึงได้ตั้งใจเดินทางไกลมาที่นี่ด้วยหวังดีแก่พุทธศาสนิกชนสิ้นทั้งหลายจะด้นคำด้นกลอนแล้วกล่าวไปเพื่อให้เกิดความปลื้มใจแก่ทุกท่านวันนี้มานั่งที่อุโบสถญาณเวสสกวันในวันนี้เป็นบุญดีบารมีสมเด็จท่านได้ประทับประดับเป็นมิ่งขวัญญาณเวสสกวันนครปฐมบรรเจิดใจวันนี้เราท่านทั้งหลายอยู่ในร่มเป็นร่มพุทธร่มโพร่มธรรมสิ้นทั้งหลายเป็นร่มที่เกิดร่มทางกายและลงลึกถึงร่มใจใจร่มเย็นจึงได้กล่าวตามภาพที่เห็นณเบื้องหน้าท่านทั้งหลายเต็มใจมาณที่นี้ได้ชำระสิ่งเหงื่อใครอาบน้ำดีแต่งตัวมีสง่าราศีเหมาะสมการฟังธรรมในเบื้องต้นได้นั่งคอยอาตมาจะมาถึงได้ฟังซึ่งคำกล่าวแถลงไขพิธีกรได้กล่าวนำเพื่อจูงใจว่าเตรียมไว้เดี๋ยวพระอาจารย์เดินทางมาท่านทั้งหลายก็ได้คอยด้วยใจอันจดจ่อเพื่อหวังให้ธรรมะเคลียร์ครอนำทางไว้จนอาตมาก้าวเท้าลงเดินขึ้นบันไดมานั่งกราบพระและแสดงธรรมวันนี้จึงกล่าวชื่นชมทุกท่านพระคุณเจ้านั้นได้มาเป็นสักขีว่าได้มีญาติโยมปฏิบัติดีมาที่นี่ด้วยเจตนาอันเป็นบุญจึงได้กล่าวธรรมะในช่วงบ่ายหวังละลายความไม่ดีในใจท่านแต่ไม่ได้บอกว่าไม่ดีในใจนั้นเป็นของท่านทุกคนไม่กล่าวเลยแต่บางคนอาจจะยังเข้าใจธรรมะไม่ชื่นจิตเข้าใจเพียงนิดหน่อยๆเข้าใจได้แต่พอฟังพระธรรมซ้ำๆไปก็เกิดใจที่เข้าใจบรรเจิดจริงจึงได้กล่าวในเรื่องราวที่หลายท่านเคยฟังแล้วเพื่อประทับซ้ำลงไปเป็นดวงแก้วอันใสนิ่งโยมตั้งใจฟังธรรมวันนี้ก็ดีจริงจึงได้เกิดเป็นมิ่งเป็นขวัญญาณเวสสกวันวันนี้จึงได้กล่าวในข้อธรรมเป็นหัวใจเพื่อให้เกิดความสดใสในใจเราดวงนี้เป็นทิฏฐุชุกรรมสัมมาทิฏฐิบรรเจิดดีให้ใจมีทางตรงไม่หลงทางจึงได้กล่าวเรื่องราวที่หลากหลายเรื่องเบื้องปลายเบื้องต้นท่ามกลางบ้างทั้งเรื่องโน้นเรื่องนี้ผสมมาเล่าตามทางแต่จุดที่ไม่ขวางคือต้องการให้ท่านบรรลุธรรมคำว่าบรรลุธรรมในที่นี้อาจไม่ต้องรอบรรลุดีคือนิพพานในเบื้องหน้าแต่บรรลุน้อยๆบรรลุไปตามทางมาเกิดเข้าใจธรรมะบรรลุตรงนี้ก็มีเข้าใจหนอณเรื่องนั้นเข้าใจหนอณเรื่องนี้เข้าใจดีสะสมบรรลุซึ่งทำไว้ค่อยสะสมความบรรลุคือเข้าใจและสุดท้ายเราจะบรรลุได้ซึ่งนิพพานถ้าไม่เก็บหน่วยกิจแห่งนิพพานน้อยๆแล้วนิพพานแล้วเบื้องใหญ่ในเบื้องหน้าจะเกิดขึ้นจากที่ไหนจะมีมาถ้าไม่มีบรรลุเล็กน้อยไปเบื้องหน้าสู่นิพพานเหมือนอุปมาบอกว่าทะเลสวย
้องสวยด้วยตามทางขับรถไปแล้วนั้นสวยตามทางไม่โกรธใครใจดีพลันถึงปลายทางบางแสนนั้นทะเลชั้นสวยจริงนิพพานนั้นก็เช่นกันท่านทั้งหลายสะสมไว้วันนี้บรรลุยิ่งฉันบรรลุคนโกรธฉันฉันนิ่งนิ่งได้จริงบรรลุจริงแบบเล็กๆในที่นี้สะสมการบรรลุธรรมกันเถิดท่านสะสมสวรรค์สมนิพพานกันที่นี่ไม่ต้องรอว่าจะถึงนิพพานใหญ่เมื่อไหร่มีก้าวเท้าขึ้นบันได1ก้าวสุดท้าย100ก้าวก็ถึงเป็นดังนั้นจึงนึกถึงตูนบอดี้สแรมวิ่งจากเบตงไปแม่สายถึงเชียงราย919ถึงได้ยิ่งถ้าตูน9แล้วท้อใจ109จริงแล้วนั่งนิ่งไม่วิ่งคงไม่มีดังนั้นจึง9ต่อ9ค่อยๆ9เดี๋ยวก็ถึงเราจึงได้สะสมซึ่งบารมีนี้และได้กล่าวอุปมาเวียนเทียนดีห้ารอบนี้เวียนไปหาสิ่งที่ชอบสิ่งไม่ชอบก็เวียนไปตามล้างแค้นจึงเป็นแดนเวียนกลับมาเกิดที่นี่สังสารวัฏพร้อมต้อนรับคนคิดดีคิดไม่ดีก็กลับมาเวียนที่นี่สังสารวัฏแต่ถ้าเราทำใจเป็นกลางไว้คงไม่ต้องวนมาได้ถึงที่นี่เข้านิพพานเพราะใจไม่คิดดีคิดไม่ดีทั้งดีไม่ดีก็ไม่เอาทำใจแค่เป็นกลางรู้หนอแล้ววางเถิดรู้บรรเจิดรู้หนอแล้ววางได้รู้วางลงรู้ค่อยรู้ไปสะสมไว้เหมือนรดน้ำใส่ปุ๋ยโคนต้นเงาะจึงได้เงาะออกผลไม่ต้องดนจากเทพเจ้าแต่ว่าเราสะสมปุ๋ยรดน้ำได้แต่ถ้าใส่ปุ๋ยน้ำมากเกินไปรากเน่าได้อาจจะตายในทันทีทุกอย่างจึงต้องมีคำว่าสายกลางเถิดทุกท่านสายกลางนั้นเป็นสิ่งที่มีสุขีเป็นกลางๆเป็นเรื่องพอดีอย่าคิดว่ามีทางลัดสู่นิพพานค่อยๆทำค่อยเป็นไปวิปัสสนาก็ทำเถิดสมถะบรรเจิดเบื้องต้นก็ทำไว้ค่อยๆดูจริตนิสัยของตนไปว่าเราถนัดแบบไหนเพราะทุกคนนั้นต่างกันอย่าโทษเลยว่าลิงว่ายน้ำเก่งสู้ปลาไม่ได้เพราะปลาไซก็ขึ้นต้นไม้สู้ลิงไม่ได้ก็ฉันนั้นอย่าโทษเลยว่าตะบองเพชรโตพื้นเลนดอกบัวเก่งไม่เท่ากันเพราะดอกบัวก็ขึ้นบนพื้นทรายนั้นสู้ตะบองเพชรไม่ได้จริงเราทุกคนถนัดและเติบโตต่างกันต่างภูมิภาคธรรมะจึงมีหลากหลายวิธียิ่งแต่สุดท้ายก็ไปสู่ปล่อยวางจริงวางให้นิ่งวางนิ่งนิ่งคือทางสายกลางและจึงได้กล่าวธรรมะอีกมากมายตั้งหลายเรื่องเพื่อประเทืองปัญญาท่านทั้งหลายได้กล่าวธรรมตามที่คิดพิจารณา

0: เสือดำก็ตายไปแล้วช่างเขาเถิดคุณเปรมชัยเขาก็ได้รับซึ่งโทษของเขาในสังคมสองชีวิตนั้นก็ถมกรรมแต่ชาติไหนไม่รู้นี่แต่คอมเมนต์ก็ยังด่าเปรมชัยมีมากมีอย่าไปร่วมกรรมไม่ดีกับเขาเลยอย่าคอมเมนต์แย่ขาไปร่วมกรรมเสือดำเปรมชัยนั้นเราทุกท่านนิ่งไว้ก็ดีแล้วอะไรในโลกมีมาให้เราแจวเพื่อไปร่วมกรรมกับเขามีมากมายแต่เราไม่แย่ขาไปร่วมกรรมกับใครหนอเรารู้ว่าพระพุทธเจ้าไม่ไปต่อสิ้นทั้งหลายไปต่อคือสร้างกรรมและกลับมาเวียนเกิดและเวียนตายแต่พระพุทธเจ้าเป็นแฮกเกอร์โปรแกรมกรรมเข้าสู่นิพพานไปทางลัดสายตรงไม่กลับมาหมุนงงเกิดตายในที่นี้วันนี้เราได้ฟังธรรมะดีจึงขอให้มีใจใกล้นิพพานบัดนี้ทุกท่านได้ตั้งใจฟังอาตมาก็ว่าไปตามที่คิดได้คล้องมั่งไม่คล้องมั่งก็จึงขอให้ทุกท่านได้ตั้งใจนะว่าเราได้ฟังธรรมเป็นบุญมากแล้วเอาบุญนี้ไปใช้ประคองใจตัวเองเสมอจับหลักให้ได้ว่าอะไรมากระทบฉันนิ่งอะไรมากระทบฉันนิ่งฉันจะไม่วิ่งวุ่นให้สมองไปวนกับเรื่องอะไรเมื่อจิตของเราไปสร้างภพคือเอาจิตไปสร้างซึ่งภพก็คือโลภโกรธหลงก็วนก็กลับมาโลภโกรธหลงอยู่ดีเราต้องการจะหนีจากที่นี้สักทีไม่วนกลับมาแล้วเกิดมารวยก็ทุกข์แบบคนรวยเกิดมาสวยก็ทุกข์แบบคนสวยเกิดมามีอำนาจก็ทุกข์แบบคนมีอำนาจทุกข์ทั้งนั้นพ้นจากกองทุกข์คือพ้นจากสังสารวัฏเข้าสู่นิพพานคือจิตที่เป็นกลางกลางไม่กลางไม่ด่างไม่กรดดีที่สุดสาธุสาธุสาธุโยมเนาะวันนี้ก็ชื่นใจไหม
1: ชื่นใจเจ้าค่ะ
0: เนาะก็อยากจะให้โยมได้ตั้งใจฟังธรรมไปเรื่อยๆค่อยๆฟังโยมลองไปดูเถอะศึกษาในพระไตรปิฎกเนาะคนที่บรรลุธรรมในขณะฟังธรรมเนี่ยมีมากกว่าในขณะที่กำลังนั่งปฏิบัติธรรมในขณะที่ฟังธรรมเนี่ยลองดูสิพุทธเจ้าเทศเป็นเรือนหมื่นเรือนแสนนะบรรลุในขณะฟังธรรมในเยอะใน YouTube เนี่ยเปิดเข้าไปมีธรรมะหลวงพ่อนั่นหลวงพ่อนี่เปิดเข้าไปนะไม่ต้องไปอะไรมากมายนะธนาธรแล้วก็ไม่ต้องไปดูเยอะๆนะเดี๋ยวเขาก็ไปตามเรื่องเขาแหละเนาะเราไม่ไปกระโตกกระตากอะไรกับใครลุงตู่แกจะยังไงก็เหลืองแกเนาะคืนความสุขคืนวันสุขให้เธอประเทศไทยไปเรียบร้อยไอ้คืนหรือยังเนี่ยยังเนาะยังอยู่อีกนะดีนะก็ทำให้ประเทศชาติประหยัดไฟพอถึงเวลาปั๊บคนก็จะปิดทีวีกันทั้งประเทศก็ประหยัดไฟได้เยอะก็ดีเนาะลุงตู่อาตมาก็วันนั้นก็เจอกันก็ได้คุยกันหลายเรื่องนะก็เจอคนนู้นบ้างคนนี้บ้างแต่ครั้งล่าสุดก็คือได้เข้าพบสมเด็จพระเทพกล่าวนามเดิมก่อนแล้วกันนะก็ที่วังสวนจิตรดาสมเด็จพระเทพก็สนทนาด้วยตั้งพักใหญ่สมเด็จพระเทพก็เป็นห่วงพุทธศาสนานะก็ทรงมีพระราชอัธยาศัยพระราชปฏิสันถารนะสนทนากับอาตมาอยู่พักหนึ่งนะพระเทพก็ฝากนิดหนึ่งว่าขอฝากพระคุณเจ้าช่วยดิฉันคือพระองค์ก็ตัดแบบประมาณว่าดิฉันรู้สึกว่าพระบางรูปเนี่ยท่านแสดงธรรมออกสื่อแล้วตลกขนองซึ่งดิฉันไม่เห็นด้วยคือประมาณนี้นะคือสำหรับเจ้าเนี่ยพูดคำนี้คือแรงแล้วนะดิฉันรู้สึกว่าตลกขนองไม่เหมาะศาสนาจะไม่ยืนยาวถ้าเป็นไปได้นะก็ช่วยเตือนบอกกันบ้างอะไรเงี้ยนะแต่ของเราก็คือเป็นกลางๆเราไม่ได้ธรรมะคาเฟ่เหมือนกับบางองค์ครับนะ ก่อนจะจบฝากโยมไว้ได้ยินโยมคนหนึ่งเขาชอบพูดคำนี้บ่อยมากเลยว่าระวังนะครับคนไปวัดจะตกนรก

0: คนตกปลาก็จะไปสวรรค์กันแล้วนะครับเฮ้เราก็ได้ยินบ่อยนะคำเนี้ยก็มานั่งนึกเอ๊ะทำไมคนไปวัดตกนรกคนตกปลาไปสวรรค์อ๋อก็ไปเห็นคนไปวัดบางคนน่ะใส่ชุดขาวแต่งตัวเรียบร้อยนั่งไหว้พระอรหังสัมมาสัมพุทโธพระกวะแล้วก็ชำเลืองตามองคนที่ตกปลาข้างวัดสัมพุทโธพระกวะไอ้ชั่วไอ้เลวมึงอะตกปลาทั้งวันมึงอะชั่วกูดีกว่ามึงเยอะกูไหว้พระทุกวันอรหังสัมมาไอ้ชั่วไอ้เลวด่าไอ้คนข้างวัดอะที่มันตกปลาเนี่ยมือก็ไหว้พระไปแต่ใจก็อิจฉาริษยาเขาตลอดเลยด่าเขาว่าเขาส่วนคนตกปลาที่อยู่ข้างวัดตกปลาไปก็ชำเลืองตามองคนที่อยู่ในวัดขอโทษนะครับขอโทษผมไม่รู้จะทำอะไรกินจริงๆไม่ได้ตกเล่นๆนะครับตกไปเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ไม่รู้จะทำอะไรกินจริงๆขอโทษนะครับสาธุกับทุกคนที่อยู่ในวัดนะครับสาธุสาธุโยมคิดว่าถ้าตายขึ้นมาจิตเตสังกิริเถทุกขติปาติกังขาจิตเศร้าหมองไปสู่ทุกขติโยมคิดว่าใครเศร้าหมองคนอยู่ในวัดน่ะน่าจะเศร้าหมองอยู่แต่เขาก็ได้รับบุญในส่วนการแต่งตัวเรียบร้อยมาไหว้พระก็บุญส่วนหนึ่งแต่บาปที่เกิดในมโนกรรมเนี่ยมันแรงด้วยมันมาเร็วด้วยส่วนคนคนนั้นกายกรรมเขาก็รับไปตกปลาอะไรก็รับไปแต่วัดมโนกรรมของเขาคิดดีมันก็เป็นบุญส่วนหนึ่งบาปส่วนหนึ่งเนี่ยเจออาเสียบางคนน่ะปากแหว่งเพดานโวถามโยมเป็นอะไรเนี่ยผมเป็นอาเสียครับมีเงินอยู่ในบัญชีหนามมันวันล้านแล้วทำไมยังไงเนี่ยผมเป็นปากแหว่งไปนานโหมครับสงสัยชาตินี้แล้วผมตกปลาไว้เยอะเม็ดไปเกี่ยวปากเกี่ยวกัดชากปากเข้าทะลุแต่ผมก็ขายปลาแล้วก็เอาเงินนายขายปลาไปสร้างวัดไปทำบุญช่วยสังคมผมก็เกิดมารวยเป็นมหาเศรษฐีแต่ปากแหว่งไปนานโหมโอ้ยขอจะให้เป็นอย่างนี้เลยนะสาธุอันนี้ทำตัวอย่างให้ดูอ่ะงั้นก็บุญส่วนบุญบาปส่วนบาปใครทำอะไรไว้คนนั้นก็รับไปนะบอกลูกเหมือนกันว่ากราบแม่แล้วขออโหสิกรรมจากแม่ซะพอขออโหสิกรรมแล้วแม่บอกลูกนะลูกเอ๋ยกรรมใดที่ลูกทำกับแม่แม่ขออโหสิกรรมทุกกรรมเลยนะลูกแต่กรรมที่ลูกทำกับแม่ไปแล้วลูกต้องไปรับผิดชอบกรรมนั้นเองนะลูกลูกต้องรับกรรมนั้นเองนะลูกเพราะแม่ไม่เก่งเกินกรรมแม่ไปแก้กรรมให้ลูกไม่ได้หรอกลูกเหมือนมือลูกที่ตบหน้าแม่ตบจนมือลูกแตกเลือดไหลแม่อโหสิกรรมคือไม่ตบลูกคืนกลับไปแต่แผลที่มือลูกลูกต้องรับผิดชอบความเจ็บเองนะลูกแม่ไปแบ่งความเจ็บมาเป็นของแม่ไม่ได้เลยกรรมใครกรรมมันนะวันนี้ก็จึงได้สาธยายเนื้อความแห่งธรรมมาด้วยเวลาและเนื้อความโดยสังเขปและเวลาโดยสมควรจึงขอยุติลงคงไว้จึงขออวยพรให้ท่านทั้งหลายเป็นผู้มีพรเถิดพรสะกดด้วยพอพานกับลอเรือพอพานเหมือนกับจะบอกว่าพอเสียทีมี10ล้านแต่อยากได้อีกแสนล้านก็ยังจนกว่าคนที่มี1ล้านแต่อยากได้ 50,000 ความพอนั่นแหละคือความรวยคนที่อยากได้ไม่รู้พอก็ยังจนอยู่ดีพอเสียทีด้วยพอพานเป็นพรที่เราสร้างเองได้รักใครแต่เขาไม่รักเราไล่ละตามหาเขาอะไรที่ไม่ใช่ของเราก็ไม่ใช่วันยันค่ำพอเสียทีกับการไล่ตามหาสิ่งที่ไม่ใช่ของเราพอเสียทีกับการที่ไล่เกลียดคนคนนั้นเพราะสร้างเวรสร้างกรรมไม่จบถ้าพอพานเป็นพอเสียทีก็เป็นพรที่เราสร้างเองไม่ต้องขอจากใครและรอเรือคือเหมือนกับบอกว่ารอให้เป็นทำดีมากมายแต่ก็โกรธว่าทำไมทำดีไม่ได้ดีเสียทีถ้าเข้าใจว่ากรรมเก่ายังให้ผลไม่หมดก็จะรอให้เป็นว่าวันนี้ฉันทำดีเดี๋ยวสักวันกรรมดีจะถึงฉันแน่นอนพอเสียทีและรอให้เป็นพรที่มนุษย์สร้างเองไม่ต้องขอจากใครอาตมาขอให้พรสมทบไปดังนี้อภิวาทนสีริสนิจจังวุทธาปัจจายิโนจัตตาโรธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพลังเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้
1: สาธุ
2: ข้าญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดีเพ ื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังตามสมควรแก่เวลาการพัฒนาคนมันต้องพัฒนาแต่เป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่แล้วมันเป็นไม้แก่ดัดยากถ้าเป็นไม้อ่อนนี่จะดัดรูปใดก็ได้เลยอยากให้เรื่องนี้เข้าไปถึงตามโรงเรียนต่างๆจึงได้จัดให้มีการประกวดสวดมนต์แปลขึ้นถ้าโรงเรียนต่างๆก็ให้ความร่วมมือหลายแห่งด้วยกันเวลานี้เขามาแล้วตอนบ่ายนี้ตอนไม่ถึงบ่าย10 โมงครึ่งเมื่อพาตกถาจบเขาก็จะนำเด็กมาสวดกันที่นี่เพื่อรับฟังให้คะแนนโรงเรียนใดสวดดีสำเนียงชัดเจนพร้อมเพรียงกันก็จะได้รับคะแนนเป็นที่1ที่2ที่3ตามลำดับแล้วตอนเย็นนี้ก็จะแจกรางวัลแก่โรงเรียนเหล่านั้นอันนี้เป็นการกระทำที่ส่งเสริมในแง่หนึ่งที่จะให้คนเข้าถึงธรรมะของพระผู้มีพระภาคเจ้าคือเข้าถึงด้วยการสวดมนต์ความจริงเรื่องของศาสนาเนี่ยเขาก็มีเรื่องการสวดมนต์กันอยู่มากเหมือนกันไม่ว่าศาสนาไหนศาสนาพุทธเราก็มีการสวดมนต์สรรเสริญพระคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ซึ่งเป็นการสวดย่อๆสวดเหมือนกันทุกประเทศเป็นนักสืบพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทฝ่ายมหายานเขาก็สวดกันตามเรื่องของเขาเช่นวัดจีนที่อยู่ตามที่ต่างๆเขาสวดเป็นเวลาวันหนึ่งก็หลายครั้งเหมือนกันแต่ว่าพระจีนนี่ก็สวดทุกคืนดีเพราะว่าตีกลองด้วยตีกลองตีอะไรถ้าก็สวดยืนนิ่งมีเดินก็สวดก็มีเดินรอบแล้วก็สวดไปว่ากันไปขึ้นเป็นการระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ชาวทิเบตที่สวดมากกว่าใครๆคือสวดตลอดเวลาแต่ใช้คำย่อสั้นว่าอุ้มมณีปัตตเมหุ้มเขาจะเดินจะนั่งตรงไหนก็ต้องอุ้มมณีปัตตเมหุ้มอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มีวัตถุชนิดหนึ่งมีด้ามถือไอ้ตรงปลายทำเป็นกลมๆปัตตเมหุ้มเวลาหุงข้าวก็สวดแกงเปรย์ลูกก็สวดทำงานอยู่ในทุ่งนาก็สวดไม่ว่าอยู่ที่ไหนสวดกันทั้งนั้นในประเทศทิเบตฝรั่งที่เข้าไปก็ได้ยินเสียงกระหึ่มไปทุกคนทุกแห่งสวดมนต์กันทั่วประเทศคนเราถ้าจิตใจแนบสนิทอยู่กับพระมันก็ไม่ยุ่งไม่วุ่นวายคนที่วุ่นวายก็เพราะว่าจิตใจห่างพระไม่ได้นึกถึงพระจิตใจก็มีกิเลสทำให้เกิดความสับสนกันด้วยประการต่างๆผู้นำในทางศาสนาจึงพยายามที่จะให้คนได้นึกถึงพระไหว้บ่อยๆเขาจึงเอาเรื่องง่ายๆไปใช้สำหรับคนที่ยังไม่เจริญด้วยปัญญาฟังแต่ว่าทำบางๆวงใหญ่ใหญ่มากอบไม่รอดเอาจิตไปแล้วก็ไปเดินหมุนร่องถูกสวดมนต์ไปเดินหมุนไปทำไมจึงทำอย่างนั้นเมืองทิเบตเป็นเมืองหนาวถ้านั่งสวดมนต์นิ่งๆมันก็หนาวมากต้องหันหาเรื่องให้เดินให้เดินเฉยๆมันก็ไม่สนุกให้หมุนในวงนั้นไปเป็นหนองท้ายกับรูประฆังทำด้วยทองเหลืองขัดแป้วแล้วก็หมุนไปเรื่อยไปเดินสวดวนไปหมุนไปหลายหลายคนชวนกันหมุนชวนกันสวดทำกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนรู้สึกว่าเขาเอาจริงเอาจังถ้าเราไปเมืองพุทธคยาที่ต้นโพที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็จะเห็นว่าคนที่เบสเนี่ยมาสวดมนต์มากกว่าใครๆตั้งแต่เช้าจนยันเย็นกลางคืนก็บางทีถึงเที่ยงคืนก็ยังสวดกันอยู่เขาก็มีเครื่องประกอบเหมือนกันมีกลองมีอะไรหลายอย่างปีก็ยาวยาวตั้งว่าปีเนี่ยต้องเอาไม้ค้ำไว้แล้วที่เข้าปากเหมือนกับปีธรรมดาแต่เป่าแล้วดังเสียงดังทีเดียวสวดมนต์พอสวดตัวก็เป่าปีตีกลองขึ้นแก้ง่วงกันไปด้วยในตัวพอสวดมนต์จบก็

อาจารย์ก็เทศอบรมบ่มจิตใจแล้วก็ไหว้พระอย่างอื่นอีกหลายเรื่องยิ่งการไหว้พระก็ไหว้แก้หนาวทีเดียวก็ว่ายืนขึ้นพนมมือขึ้นยกสูงลงล้มลงไปอย่านอนเหยียดแล้วลุกขึ้นยืนทำอย่างนี้เช้าทำพันครั้งในก็ออกกำลังอย่างวิเศษว่าเหื่อไหลใครเยอะตั้งที่เมืองที่เบียดหนาวยังไหว้พระเหื่อไหลเลยเขาคิดแบบขึ้นเพื่อให้คนได้เคลื่อนไหวร่างกายพร้อมกับการเคลื่อนไหวนั่นก็สวดมนต์ไปด้วยในตัวอันนี้เป็นอุบายปลุกใจคนให้เข้าหาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ให้จิตแนบสนิทอยู่กับพระแล้วก็จะไม่เกิดปัญหาวุ่นวายเพราะฉะนั้นบ้านเมืองเขาจึงไม่ค่อยมีเรื่องแต่ว่าจีนแดงเข้าไปทำเรื่องเอาจนได้จนกระทั่งรามาต้องหนีออกจากทิเบตมาอยู่ประเทศอินเดียเขาก็ไม่ทิ้งเรื่องธรรมเนียมประเพณีทางศาสนาก็ยังเอามาใช้กันอยู่ต่อไปในเมืองไทยเรานี่มีพิธีการเกี่ยวกับสวดมนต์อย่างนี้น้อยตามบ้านตามช่องไม่ค่อยจะได้สวดมนต์ไหว้พระจิตใจจึงห่างพระต่อไปนี่ก็จะเพราะการสวดมนต์ที่ถูกที่ชอบคือให้สวดแปลแล้วจะรู้ไปความหมายว่านะโมอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเนี่ยหมายความว่าอย่างไรอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิหมายความว่าอย่างไรไม่สวดเป็นนกแก้วนกขุนทองแต่ว่าสวดแล้วเข้าใจความหมายรู้เรื่องพอสมควรถ้ามีคนไปอธิบายให้เกิดความเข้าใจอีกความรู้ความเข้าใจก็จะมากขึ้นจึงถือว่าเป็นติดเบื้องต้นในการกระทำอย่างนี้น่าขอบใจครูอาจารย์ทั้งหลายในโรงเรียนต่างๆที่พยายามฝึกเด็กให้สวดมนต์แสดงว่าครูเหล่านั้นเป็นครูที่รักธรรมะต้องการให้ธรรมะกลับมาเพราะว่าถ้าทำไม่กระทำไม่กลับมาประเทศชาติเราก็จะลำบากเหมือนที่ท่านเจ้าคุณพุทธทาสท่านเทศว่าศีลธรรมไม่กลับมาโลกาวินาศอันนี้เป็นความจริงหรือว่าคนเราถ้าไม่มีศีลธรรมประจำใจแล้วมันก็อยู่ไม่ได้อยู่ได้ก็ไม่ดีชีวิตจะไม่เรียบร้อยมีปัญหามากมีเรื่องมากแต่ถ้ามีศีลธรรมเป็นค้ำจุนจิตใจชีวิตก็จะเรียบร้อยไม่ยุ่งไม่ยากจึงต้องหาวิธีที่จะให้เข้าถึงกันเมื่อปีฉลอง2500ที่อำเภอชัยยาเขาสวดกันทั้งอำเภอเลยทีเดียวได้ประกวดประขันกันเรื่องสวดมนต์แล้วคืนวิสาขาปี2500คนเป็นพันๆมาสวดมนต์กันที่วัดกระทะเวลาเดินเวียนพระธาตุเดินถึงกันแล้วเรียกว่าเดินรอบมันถึงกันอยู่แล้วเพียงแต่เคลื่อนไหวเท่านั้นเองเคลื่อนไหวให้ได้3รอบหยุดไม่ได้ก็หยุดแล้วกระบวนไปหยุดหมดคนมันมากแต่เขาสวดมนต์กันคึกคืนคนที่อ่านหนังสือไม่ออกสวดมนต์บ่อยๆเลยอ่านหนังสือออกไปด้วยเพราะว่าเวลาสวดมนต์ก็รู้ว่าตัวนั้นเป็นอย่างไรตัวนี้เป็นอย่างไรเอาไปเปรียบเทียบกับตัวอื่นเลยอ่านหนังสือได้ก็ทำกันอย่างนั้นทั่วไปการสวดมนต์จึงได้ดีขึ้นสวดโมกเวลาพระฉันอาหารก็เหมือนเราเอามาใช้ชาวบ้านก็สวดมนต์กันไม่ต้องคุยกันนั่งสวดมนต์กันก็เลยหมดเรื่องเป็นเบื้องต้นต้นสำหรับทำมาอย่างนั้นที่อื่นควรจะเอาไปทำแต่ว่ายังไม่ได้ส่งเสริมกันอย่างจริงจังก็เนื่องจากว่าผู้ใหญ่ฝ่ายสงฆ์เราเนี่ยที่เป็นฝ่ายปกครองคณะสงฆ์นี่ท่านไม่ค่อยจะรู้ว่าใครทำอะไรก้าวหน้าในเรื่องอะไรทำอะไรขึ้นท่านก็ไม่ค่อยสนใจไม่สนับสนุนโครงการต่างๆถ้าเป็นของคนอื่นแล้วก็ไม่สนับสนุนต้องเกิดขึ้นในหัวของท่านเหล่านั่นเองแล้วก็สั่งให้ทำแต่ก็ทำไม่สำเร็จแต่นี่ก็ทำกันมาชักจูงโน้มน้อมจิตใจคนให้ได้ทำกันแล้วก็ควรจะได้สนับสนุนให้ทั่วถึงในงานสมโภชนี้ก็อยากให้
ท่านเจ้าคณะต่างๆได้ไปเห็นไปดูผลงานที่ท่านได้ทำมาเป็นเวลา54ปีส่งจดหมายเรียนทั่วทุกจังหวัดคือไม่นิมนต์แล้วแต่ว่าบอกให้รู้คืออย่างดูน้ำใจกันมาใครจะไปมั่งก็มีไปสัก 2-3 องค์ในจำนวน70จังหวัดมีไปสัก 2-3 จังหวัดเท่านั้นนอกนั้นก็ไม่สนใจแต่บางจังหวัดยังอุตส่าห์เขียนมาบอกว่ายินดีด้วยแต่ว่าขัดข้องไปไม่ได้นะก็ยังมีน้ำใจแต่บางจังหวัดก็คงจะไม่ได้อ่านแต่เพราะว่ามันชุดใหญ่ส่งไปโครงการอะไรต่างๆรับแล้วก็วางไว้ข้างที่นอนนะฮะข้างที่นั่งนั่นแหละที่นั่งสมภารเนี่ยมันรกทุกแห่งฮะสองอาตมาก็รกเหมือนกันเนี่ยมันรังไปด้วยอะไรต่ออะไรของแบบมาของลุงกองลุงก็ไม่ได้อ่านไม่ได้สนใจก็เลยไม่ได้รับคำตอบว่าจะไปกันอย่างนี้ก็มีไอ้ที่มากไปกว่านั้นก็คือว่าไม่ยอมรับหลักการต่างๆที่ท่านเจ้าคุณพุทธทาสท่านแสดงออกไม่ยอมรับบางองค์ถึงกับพูดว่าสอนเรื่องนิพพานทำไมเดี๋ยวนี้มันไปกันไม่ได้แล้วนิพพานเดี๋ยวนี้มันไปกันไม่ได้มันเหลือวิสัยเองแสดงว่าไม่เชื่อพระพุทธเจ้าไม่เชื่อในหลักธรรมของพระพุทธเจ้าไม่เชื่อว่าอริยสงสาวกจะเกิดมีขึ้นในโลกได้อันนี้ก็ขัดกับคำตรัสของพระพุทธเจ้าถ้าพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าสุภัททะถ้าชาวโลกยังปฏิบัติตนตามอริยมรรคมีองค์8โลกนี้จะไม่ว่างเปล่าจากพระอรหันต์นี่ตรัสกับสุภัททะสุภัททะนี่เป็นปริพาชกเป็นนักบวชประเภทหนึ่งในประเทศอินเดียวันที่พระพุทธเจ้าประชวนใกล้จะไปนิพพานเขาเดินทางผ่านมาทางแถวกุสินาราแล้วก็ได้ข่าวว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าจะนิพพานแล้วเขาก็เลยนึกว่าไม่ได้การเราจะต้องไปถามปัญหาเสียหน่อยพระองค์จะนิพพานแล้วต้องรีบไปถามถ้าไม่ได้ถามก็จะเสียใจเป็นการใหญ่ก็เลยรีบมาเดินกันเหื่อไหลใครย่อยขี้ฝุ่นท่วมแข่งท่วมขามาเฝ้าพระพุทธเจ้าพอมาถึงก็พระอานนท์ท่านไม่ให้เข้าก็เห็นว่าพระองค์ประชวรอยู่อาการมันก็มากพอสมควรแล้วไม่อยากให้รบกวนเพราะว่าเป็นคนนอกศาสนาเข้าไปแล้วมันเรื่องมันมากแต่ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ยินเสียงพระอานนท์พูดกับสุภัททะแล้วทรงอย่างทราบว่าสุภัททะนี่พอจะกลับใจได้พอจะให้เข้าถึงธรรมะได้ก็เลยบอกว่าอานนท์อย่าไปห้ามเขาเลยเขามีความตั้งใจจะมาศึกษาหาความรู้ให้เขาเข้ามาเถอะสุภัททะปริพาชกก็ได้เข้าเฝ้าพอเข้าไปถึงก็ทูลตามถามปัญหามากมายตั้งหลวงข้อว่างั้นเด้อพระองค์บอกว่าเวลามันน้อยอย่าถามเรื่องให้ยาวเลยเราจะพูดให้ฟังดีกว่าเอาแต่ใจความแล้วพระองค์ก็จัดข้อความสั้นๆให้ฟังฟังแล้วเกิดความรู้เกิดความเข้าใจเลยขอบวชในพระพุทธศาสนาในคำที่พระองค์ตรัสนั้นเป็นคำที่เราควรจะเอามาเป็นหลักได้อยู่คำหนึ่งก็ว่าสุภัททะเอ๋ยถ้าชาวลูกยังปฏิบัติตนตามอริยมรรคมีองค์8โลกนี้จะไม่ว่างเปล่าจากพระอรหันต์อันนี้เป็นคำยืนยันของพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าอริยมรรคมีองค์8นั้นเป็นทางเอกทางเดียวที่จะนำผู้ปฏิบัติไปถึงความพ้นทุกข์และเมื่อคนปฏิบัติตามอริยมรรคก็ไม่ว่างโลกนี้จะไม่ว่างจากพระอรหันต์เป็นการรับรองไปในตัวว่าแม้พระพุทธศาสนาจะล่วงเลยไปนานสักเท่าใดถ้าคนยังเอาอริยมรรคมีองค์8ไปใช้เป็นหลักปฏิบัติก็ยังจะไม่ว่างเปล่าจากพระอรหันต์อันนี้ในสมัยต่อมาเกิดมีคนบางประเภทเขียนคำบางอย่างขึ้นเช่นเขียนเรื่องว่าพุทธศาสนาล่วงเลยไปเท่านั้นปีไม่มีสิ่งนั้นไม่มีสิ่งนี้5,000ปีก็ไม่มีพุทธศาสนาพระก็จะไม่มีมีแต่เพียงเอาผ้าเหลืองห้อยหูให้รู้ว่าเป็นพระอะไรอย่างนั้น
นักบวชไม่มีเขาเขียนไว้อย่างนั้นอันนี้คงเป็นการเขียนของคนที่เป็นจารบุรุษเรียกว่าพวกเคทีมีของรัสเซียอะไรอย่างนั้นมาปั้นเรื่องให้คนเชื่อในทางผิดให้หลงไหลในทางที่ผิดแล้วก็เขียนให้สวดเสียด้วยนะสวดเสียด้วยถ้าสมัยก่อนพวกสอดบนแล้วก็เรียกว่าบอกสักการะบอกสักการะว่าพระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพานที่เมืองกุสินาราแล้วก็ว่ามาโดยลำดับไปว่ามาโดยลำดับแล้วว่ามาถึงความเสื่อมของพระศาสนาอย่างนั้นอย่างนี้พอจบลงก็พระสงฆ์ก็สาธุพร้อมกันแล้วก็สวดบทหิริโอตตัปปสัมปันนาจบการสวดบทแปลว่าเป็นการสวดรับรองคำพูดที่เป็นการทำลายพระพุทธศาสนาในส่วนลึกคือเขาเขียนให้สวดก็สวดทำลายตัวเองเช่นตัวเองทุกวันทุกเวลาว่าจะไม่มีสิ่งนั้นจะไม่มีสิ่งนี้แล้วถ้ามีอะไรเกิดขึ้นในวงการพระพุทธศาสนาก็ไม่มีใครคิดแก้ไขแต่กลับพูดว่ามันก็เป็นอย่างนั้นแหละลายศาสนาพูดกันได้อย่างนี้แปลว่าการบ่อนทำลายของผู้เขียนเรื่องนี้ได้ผลเพราะว่าพระรับรองพุทธบริษัทก็รับรองแล้วก็เลยพูดว่ากุมพุทธการ 2,500 เป็นปีกุมพุทธการหมายความว่าพุทธศาสนามี 5,000 ปีพอ 2,500 ก็ถึงพุทธการแล้วนี่ไม่ถูกต้องไม่ตรงกับหลักการที่พระพุทธองค์ตรัสไว้พระองค์ไม่ได้กัดอย่างนั้นไม่ได้พูดเรื่อง500ปี 2,500 5,000 ปีไม่ได้กัดไว้ในคัมภีร์ถ้าบาลีส่วนใดเลยแม้แต่น้อยแต่มันมามีขึ้นในเรื่องตอนหลังไม่ใช่รุ่นอัตถกถาด้วยซ้ำไปแต่เราเรียกว่าเป็นรุ่นคัมภีร์วิเศษที่คนแต่งขึ้นให้สวดให้ร้องกันไปตามสำนักต่างๆเรียกว่าเป็นของเกจิอาจารย์หรือพวกอาจารย์ที่ไม่เอาไหนไม่ใช่เรื่องอะไรแต่ที่เราเรียกว่าเป็นเกจิอาจารย์คืออาจารย์ที่ไม่เอาไหนนั่นเองมีบ่อยๆนะอาจารย์ไม่เอาไหนอยู่วัดนั่นอยู่วัดนี้ไปตั้งชื่อแล้วไอ้คนตั้งชื่อก็ไม่รู้ความหมายว่าอย่างไรความจริงหมายความว่าคนไม่เอาเรื่องไม่เอาไหนอาจารย์ก็ไม่แล้วก็ไม่มีชื่อไม่มีเสียงของนั้นไอ้เจตยาจารย์เนี่ยคือเขียนขึ้นแล้วก็สวดร้องท่องบุญกันมาซึ่งเป็นการผิดต่อหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่จำกัดเวลาที่เราสวดมนต์ว่าอาคาลิกูผู้ศึกษาผู้ปฏิบัติทรงเห็นชัดด้วยตนเองไม่จำกัดเวลาไม่จำกัดเวลานั้นเวลานี้ปฏิบัติเมื่อใดก็ได้ทอดเช้าสายบ่ายเย็นได้ทั้งนั้นทำเมื่อใดก็ได้ผลเหมือนเราจับไฟเมื่อใดมันก็ร้อนอาบน้ำเมื่อใดมันก็เย็นไปยืนกลางแดดมันก็ร้อนมันเรื่องธรรมดาไม่ใช่เป็นสิ่งที่แปลกประหลาดอะไรพระธรรมเป็นของคงที่ถาวรใครปฏิบัติก็ย่อมจะเกิดผลอันนี้เป็นเรื่องที่ควรจะเข้าใจอย่างนั้นท่านเจ้าคุณพุทธทาสท่านก็มาเขียนแก้สิ่งเหล่านี้ให้คนเกิดความรู้ความเข้าใจฉลอง 2,500 จึงเปลี่ยนว่าฉลอง 2,500 แห่งพุทธศาสนาไม่ใช่ฉลองขึ้นพุทธศาสนายุคการถ้าฉลองอย่างนั้นก็หมายความว่าขึ้นถึงครึ่งแล้วต่อไปก็จะหมดจะสิ้นไปไม่ถูกต้องเราเข้าใจในรูปอย่างนั้นถ้าศาสนายังยั่งยืนท้าบอลต่อไปพระธรรมะเป็นสิ่งไม่ตายธรรมะเป็นสิ่งไม่ตายเป็นสิ่งอยู่คู่โลกตลอดเวลาพระผู้มีพระปัตพระภาคตรัสว่าเราตถาคตจะเกิดขึ้นก็ตามไม่เกิดขึ้นก็ตามธรรมะนั้นมีอยู่มีอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าไม่มีใครรู้ไม่มีใครเข้าใจตถาคตเป็นผู้รู้ผู้เข้าใจสิ่งนั้นค้นพบสิ่งนั้นเอามาเปิดเผยทำให้ตื้นแล้วก็แจกแก่ชาวโลกทั่วไปชาวโลกผู้ใครได้ดวงตาก็รับแจกดวงตาคือธรรมะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันเขาก็ได้เห็นผลด้วยตัวเขาเองคือเขามีความสุขขึ้นในชีวิตประจำวันตัวเองดีขึ้นครอบครัวดีขึ้นการงานดีขึ้น
อะไรอะไรก็ดีขึ้นเพราะได้รูปหันหน้าเข้าหาธรรมะธรรมะจึงเป็นสิ่งให้ผลแก่บุคคลเหล่านั้นตลอดเวลาเดี๋ยวนี้สังคมโลกไม่ว่าจะเป็นผู้นับถือศาสนาใดจิตใจเสื่อมจากศาสนานั้นนั้นคือห่างเหินจากหลักธรรมะในศาสนาไม่สนใจที่จะศึกษาไม่สนใจที่จะนำมาปฏิบัติในชีวิตประจำวันถ้ามีความรู้สึกว่าความต้องการของคนนั้นอยู่ที่วัตถุต้องการเอาวัตถุตอบแทนทำอะไรก็มุ่งเอาทางวัตถุได้มาก็ดีใจเมื่อเสียไปก็เสียใจเป็นความทุกข์ขึ้นขึ้นลงลงอยู่ในเรื่องของวัตถุตลอดเวลาแต่เขาไม่คิดว่ามันเป็นเรื่องความทุกข์มันทุกข์ไม่รุนแรงแต่ถ้าทุกข์รุนแรงขึ้นมาก็บางทีก็ทำลายตัวเองเพราะทุกข์มันรุนแรงนั่นก็เพราะว่าไม่ได้คิดในแง่ธรรมะแต่ถ้าเอาธรรมะมาใช้ก็จะดีขึ้นความจริงในปัจจุบันนี้ก็มีลักษณะศาสนาเกือบทุกศาสนาละตื่นตัวขึ้นที่จะดึงคนเข้าหาธรรมะอย่างที่เคยเป็นมาเมื่อก่อนในยุโรปในอเมริกาก็มีคนประเภทอย่างนี้เหมือนกันที่จะดึงคนเข้าหาธรรมะด้วยวิธีการต่างๆให้คนได้รู้ได้เห็นได้คิดว่าสิ่งหนึ่งซึ่งจำเป็นแก่ชีวิตมีอยู่แต่เราไม่ได้เอาสิ่งนั้นมาใช้เราจึงถูกลงโทษจากธรรมชาติว่าให้เป็นความทุกข์เป็นความเดือดร้อนใจมีปัญหาอะไรต่างๆนั่นแหละคือโทษที่เราได้รับจากการเพิกเฉยไม่สนใจศึกษาไม่สนใจปฏิบัติในหลักธรรมคำสอนของศาสนานั้นนั้นจึงได้เกิดปัญหาแต่เวลาที่กำลังตามืดตาบอดมองอะไรไม่เห็นคิดอะไรไม่ได้ที่เราพูดในภาษาไทยว่าเลือดเข้าตาเลือดเข้าตาแล้วมันมองอะไรไม่เห็นความจริงเลือดไม่ได้กระเด็นเข้าตาอย่างนั้นแต่ว่าอะไรมันเข้าตาคือความงู้ความหลงผิดเนี่ยมันติดดวงตาดวงใจไม่ให้รู้ไม่ให้เห็นอะไรที่ถูกต้องกลับถือว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งถูกต้องคือเห็นผิดเป็นชอบเห็นชั่วเป็นดีเห็นทุกข์เป็นสุขเห็นสิ่งที่ไม่เป็นสาระว่าเป็นสาระเป็นแก่นเป็นสาระเลยไปหลงติดอยู่ในสิ่งเหล่านั้นไม่ได้เกณฑ์ของสิ่งที่เราต้องการถ้าผู้มีพระภาคจึงจัดเปรียบเทียบว่าบุรุษคนหนึ่งต้องการเก็บไม้เลยเข้าไปในป่าแล้วไปเด็ดเอาใบอ่อนมานึกว่าเป็นเก็บไม้ไปเอาใบแก่นึกว่าเป็นเก็บไม้ไปเอาใบเหลืองนึกว่าเป็นเก็บไม้ไปเอาเปลือกนึกว่าเป็นเก็บไม้ไปเอากระพี้นึกว่าเป็นเก็บไม้เลยไม่ได้เก็บได้ใบอ่อนใบแก่ใบเหลืองเปลือกไม้กระพี้ไม่ถึงเก็บไม่ได้เอาเก่งมาคิดที่จะต้องใช้เก่งไม้ก็ไม่สำเร็จประโยชน์เพราะไม่รู้ว่าเก่งไม้คืออะไรในทางด้านศาสนานี่ก็เหมือนกันคนไม่รู้ว่าเก่งแท้ของศาสนาคืออะไรเลยไม่ได้เก่งไปได้แต่ใบอ่อนใบแก่ใบเหลืองเหลือกไม้กับพี่มันเก่งมันไม่ถึงมันไม่ถึงเก่งการปฏิบัติธรรมะในศาสนาเมื่อไม่ถึงแก่นแท้ของตัวศาสนาก็ทำไปอย่างนั้นปัญหาก็เกิดเยอะวุ่นวายสับสนถือเขาถือเราถือพรรคถือพวกถือวัดนั่นถือวัดนี้อาจารย์นั่นอาจารย์นี้ยกตนข่มท่านแทนที่จะเป็นการปฏิบัติเพื่อการปลูกเราได้เป็นการพอกพูนไปมาวัดเพื่อขูดให้มันบางลงไปกลับมาพอกพูนให้มันหนาขึ้นโดยไม่รู้ตัวเธอไม่รู้ว่าไอ้สิ่งที่พอกพูนนั่นเป็นกิเลสเป็นสิ่งที่ควรกระทบออกเหมือนกันแต่ไม่เข้าใจเลยก็พอกเข้าไปจนหนาจนทำอะไรก็ไม่ถูกไม่ต้องทำด้วยความหลงผิดกันด้วยประการต่างๆเดี๋ยวนี้ก็มีมากขึ้นเหมือนกันเพราะว่าไม่สอนให้เกิดปัญญาแต่สอนให้ติดในอะไรบางสิ่งบางอย่างติดแล้วก็ติดแน่นอยู่ในสิ่งนั้นสำคัญว่าตนถึงสิ่งนั้นถึงสิ่งนี้แล้วได้สิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วยังไม่ถึงเกณฑ์
แต่ได้เปลือกบ้างที่บ้างเอามาเที่ยวอวดเที่ยวชูเขาว่าเป็นแก่นอย่างนี้มีอยู่ไม่ใช่น้อยเหมือนกันเพราะว่าผู้สอนก็มีเทคนิคเหมือนกันในการที่จะสอนจะจูงใจเพื่อให้ติดอยู่ในสำนักแล้วก็จะได้อะไรอะไรกันต่อไปอย่างนี้ก็มีอยู่ไม่ได้สอนเพื่อให้คลายความยึดมั่นถือมั่นเพื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อหลุดพ้นเพื่อนิพพานไม่ได้สอนมุ่งไปในรูปอย่างนั้นแต่ให้ไปติดอยู่ในเรื่องอะไรอะไรต่างๆอันนี้ก็เนื่องจากว่าผู้เข้าไปศึกษาก็ศึกษาไม่กว้างแล้วก็ยิ่งแคบหนักเข้าไปอีกเพราะอะไรเพราะเมื่อไปติดอยู่ในสิ่งใดแล้วไม่ยอมรับสิ่งอื่นถือว่าอันนี้แหละถูกต้องอันนี้แหละสิ่งแท้สิ่งอื่นไม่ถูกไม่ต้องไม่จริงไม่แท้ไม่อ่านไม่ศึกษาปัญญาก็ไม่กว้างขวางแต่อยู่ในขอบเขตอันจำกัดเต็มที่อันนี้น่ากลัวเหมือนกันอันตรายอยู่เหมือนกันแต่ว่าไม่รู้จะทำอย่างไรแต่ถ้าได้พบปะพูดคุยกันก็พยายามอธิบายให้เกิดความคิดว่านั่นไม่ใช่ทางไม่ใช่ข้อปฏิบัติที่ถูกต้องอย่าไปหลงยึดอย่าไปติดอยู่ในสิ่งเหล่านั้นมันจะเกิดปัญหาในการต่อไปข้างหน้าถ้าพูดเพียงในแง่ศีลธรรมมันก็ได้เหมือนกันแต่ว่าเมื่อยึดอยู่ในสิ่งนั้นแล้วก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมันก็ใช่ได้แต่ในแง่ความพ้นทุกข์นั้นมันใช่ไม่ได้คือยังไม่พ้นทุกข์อย่างแท้จริงยังติดอยู่ในสิ่งเหล่านั้นเวลามีปัญหาอะไรก็แก้ไม่ค่อยจะได้เพราะไม่ได้ใช้ปัญญาเป็นเครื่องแก้เพราะงั้นในสมัยโบราณเราจึงเห็นว่าผู้ที่เข้าไปศึกษาปฏิบัติตนในสำนักอาจารย์ต่างๆซึ่งมีชื่อมีเสียงอยู่ในอินเดียในสมัยนั้นก็มีมากมายท่านเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธขึ้นมาแล้วพระองค์ก็ไปเที่ยวเทศนาสั่งสอนคนในที่ต่างๆคนบางคนก็เคยเรียนเคยรู้เคยปฏิบัติในสำนักอาจารย์อื่นพวกเยรสีพวกนิคนพวกปริภาชกอาเจลกอะไรต่างๆเขาก็ยังไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรแต่ว่ายังมีความคิดว่าถ้ามีอะไรดีกว่านี้เราก็จะไปหาสิ่งนั้นอันนี้จะเห็นง่ายในเรื่องตัวอย่างพระสารีบุตรมหาเถระซึ่งเป็นสาวกผู้ใหญ่ของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นกำลังสำคัญในการประกาศธรรมะแก่ประชาชนท่านพระสารีบุตรนี่ก็เป็นลูกเศรษฐีมั่งมีทรัพย์พระโมคคัลลานะก็เป็นลูกเศรษฐีมั่งมีทรัพย์อยู่บ้านใกล้กันถึงบางนาลันทาเดี๋ยวนี้ก็บ้านพระสารีบุตรก็ยังอยู่เขาเรียกว่าบ้านสารีจักรอยู่ห่างจากเมืองนาลันทาไม่ไกลเป็นทุ่งนาเลยมันไม่มีบ้านคนละแต่ว่าคนก็ยังอยู่แต่ก็บอกว่านั่นแหละบ้านสารีจักรเป็นบ้านพระสารีบุตรแต่บ้านพระโมคคัลลานะก็ยังอยู่อีกโครงกันห่างไปนิดหน่อยท่านทั้งสองนี่เป็นหนุ่มถ้าเรียกตามสมัยนี้ก็เรียกว่าเป็นหนุ่มสังคมชอบเที่ยวชอบสนุกมีบริวารเยอะแยะพอคนมีสตังค์เนี่ยไปไหนก็มีพวกแห่ห้อมล้อมหน้าล้อมหลังเหตุไหนเหตุนั่นก็ไปตามเรื่องแต่ว่ามีเรื่องสนุกที่ไหนท่านทั้งสองต้องไปแล้วก็เป็นคนเด่นอยู่ในสังคมถ้ามีมโหสถทั้งออกไปนั่งถ้าเขาแสดงดีก็ตกรางวัลกันเฮฮากันเป็นการใหญ่เป็นอย่างนั้นแต่ว่าวันนึงมีไปนั่งดูมโหสถบนยอดภูเขาเขามีการเล่นบนภูเขาอันนี้ทั้งสองกับบริวารก็ไปนั่งดูแต่นั่งซึมกระทือไปซึมทั้งคู่ไม่ว่าละในเรื่องควรหัวเราะไม่รางวัลในเรื่องที่ควรจะให้รางวัลแสงสว่างมันเริ่มตั้งข้าวขึ้นในใจแล้วแล้วคนหนึ่งก็ถามท่านโมคคัลลานะถามสารีบุตรก่อนว่าทำไมวันนี้ดูซึมไปไม่เห็นหัวเราะไม่เห็นชอบใจอะไรบอกจะหัวเราะอะไรจะสนุกอะไรไอ้พวกเต้นเหยิงๆไม่กี่วันมันก็ตายหมดแล้วเรานึกถึงเรื่องนี้นะเราก็ไม่เกรงใจเลยแต่ท่านนึกเหมือนกันเรียกว่าใจมันตรงกันสหายที่เคยสนุกสนานเฮฮามันเกิดความคิดตรงกันว่าพวกนี้ไม่กี่วันก็ตายแล้ว
เราเองก็ไม่กี่วันก็ตายแล้วถ้ามามัวเพลิดเพลินสนุกสนานกันอยู่อย่างนี้ชีวิตมันจะมีสาระอะไรมันจะไม่เป็นประโยชน์อะไรกินเล่นสนุกไปวันหนึ่งวันหนึ่งไม่ได้เรื่องเราควรจะทำอะไรที่เป็นประโยชน์มากกว่านี้เลยเดินออกจากโรงละครบริวารก็ตามมาปรึกษากันว่าเราจะไปบวชแล้วคือการออกบวชมันมีมาก่อนยุคพระพุทธเจ้าคนที่มันเบื่อลูกหรืออยากแสวงหาความสุขทางใจก็ไปนั่งอยู่ในป่าเงียบๆไม่คิดถึงเรื่องอาหารเรื่องอะไรทั้งนั้นแต่นั่งนานๆคนมันก็เอามาให้กินเองเพราะว่าเห็นว่าบำเพ็ญตบะแล้วแม่เทวดาก็จะเดือดร้อนแล้วก็ต้องเอาของมาช่วยที่ให้อาหารพออยู่ได้ไม่ลำบากอะไรท่านเหล่านั้นก็คิดแบบอินเดียนโบราณคือคิดออกบวชทั้งหนุ่มทั้งน้อยนั่นแหละเลยไปบวชอยู่ในสำนักอาจารย์ชื่อสนชัยก็อยู่ในบริเวณใกล้กรุงราชคฤห์ตนาลันทามก็อยู่ในเขตราชคฤห์บวชแล้วก็ตั้งใจศึกษาปฏิบัติตามคำสอนของอาจารย์เป็นอย่างนี้ได้ผลสมตามที่อาจารย์ได้ตั้งเป้าให้อาจารย์ก็ยกย่องว่าเธอนี่เก่งแล้วเก่งเท่าฉันแล้วอยู่ช่วยสอนติดกันต่อไปแต่ว่าสองคนหาได้พอใจในสิ่งที่อาจารย์สอนให้ไม่ถ้ามีความรู้สึกอยู่ในใจว่ามันยังไม่พ้นทุกข์มันยังมีความทุกข์มาเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆยังมีอะไรเกิดขึ้นในใจบ่อยๆไม่ใช่เป็นความสุขที่แท้จริงก็เลยสัญญากันไว้ว่าในหมู่เราสองคนนี้ถ้าใครไปพบอาจารย์ที่เก่งกว่าอาจารย์ของเราให้มาบอกกันแล้วจะได้ไปหาอาจารย์ด้วยกันก็ยังอยู่เรียบร้อยทำหน้าที่เรียบร้อยในสำนักอาจารย์ยังไม่หนีไม่หนายไปไหนยังเคารพอยู่ยังประพฤติดีประพฤติชอบทำหน้าที่ที่อาจารย์มอบให้ด้วยดีอันนี้ก็เป็นคุณธรรมเหมือนกันเป็นตัวอย่างที่เราควรจะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้คือยังเมื่อไม่ถึงเวลาจะไปก็ต้องอยู่ไปก่อนทำหน้าที่ไปก่อนให้เรียบร้อยพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะท่านก็ปฏิบัติหน้าที่เรียบร้อยทุกประการแต่ว่าวันหนึ่งเนี่ยพระสารีบุตรออกไปบิณฑบาตไปเห็นพระองค์หนึ่งเข้าไม่เหมือนพระใดๆ ในประเทศอินเดียในสมัยนั้นเธอเดินเรียบร้อยนุ่งห่มเรียบร้อยเดินเรียบร้อยถอยหลังเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเรียบร้อยทุกกิริยาหมดเดินมีจังหวะแต่แสดงว่าเป็นผู้ทำอะไรด้วยสติคนเราทำอะไรด้วยสติมันมีจังหวะไม่ถึงผันไม่ร่อนรนไม่กวีกวาดดังที่เราเห็นเนี่ยคนบางคนเดินกวิงวัดแสดงว่าหลุมนั้นคันแรกไม่ค่อยจะเรียบร้อยไม่เข้าท่ามีท่านเดินเรียบร้อยไปด้วยความสงบตลอดเวลาเดินตามไปห่างๆสังเกตดูต่อไปดูไปก็เหมือนอย่างนั้นไม่เปลี่ยนแปลงในบ้านก็เดินอย่างนั้นนอกบ้านก็เดินอย่างนั้นแสดงว่าจิตใจมั่นคงก็ตามไปจนหมดบริเวณบ้านไปถึงที่ที่พอจะนั่งฉันอาหารได้ท่านสารีบุตรปริภาชกก็เอาอาสนะมาปูถวายเอาน้ำมาถวายให้ท่านฉันอาหารฉันและเวลาฉันนี่ก็ไม่รบกวนสมาธิของคนฉันอาหารนั่งคอยดูไปดูแม่การฉันก็เรียบร้อยเป็นระเบียบน่าเลื่อมใสจนกระทั่งท่านพระอัตชิกฉันอาหารเสร็จท่านก็ถามว่าดูหน้าตาของท่านผ่องใสกิริยาบถของท่านน่าดูท่านประพฤติธรรมอะไรท่านชอบใจในธรรมะของใครอันนี้เป็นวัดปฏิบัติของชาวอินเดียทั่วไปเมื่อไปเจอใครพบใครเนี่ยเขาจะไม่ถามชื่อคู่หรือไม่ถามอะไรเรื่องส่วนตัวแต่เขาจะถามว่าท่านประพฤติธรรมอะไรท่านชอบใจธรรมะของใครเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาก็ถามอย่างนั้น ถ้าพูดภาษาพื้นบ้านเขาก็มักจะถามอย่างนั้นท่านถามเพื่อให้รู้ธรรมะท่านพระอาทิตย์ก็บอกว่าเราเป็น
สิทธิ์ของพระสมณะโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้าเราบวชกับท่านผู้นั้นท่านสารีบุตรก็ถามว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าของท่านเนี่ยสอนเรื่องอะไรสอนเรื่องอะไรท่านพระสัจจิก็ตอบแบบตอมตัวนิดหน่อยบอกว่าเราบวชใหม่ยังไม่ลึกซึ้งในพระธรรมวินัยจึงไม่สามารถจะพูดรายละเอียดได้ท่านสารีบุตรก็เอ่ยชื่อตัวว่าก็ผมนี่คือสารีบุตรปริภาชกไม่ต้องการข้อความละเอียดเอาแต่ย่อย่อสั้นๆใจความสำคัญเนี่ยท่านราชีก็บอกย่อสั้นคือใจความสำคัญให้ฟังว่าสิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุดับเพราะเหตุดับพระมุนีผู้เป็นบรมครูของข้าพเจ้าสอนอย่างนี้สิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุดับเพราะเหตุดับพระมุนีผู้เป็นบรมครูของข้าพเจ้าสอนอย่างนี้ท่านสารีบุตรฟังแล้วมันโปร่งขึ้นในใจสว่างขึ้นในใจเป็นแสงสว่างไอ้แสงสว่างนี้มันเป็นตัวปัญญาเป็นข้อเปรียบเทียบท่านก็เกิดแสงสว่างหมายความว่าเกิดความรู้ขึ้นในใจเมื่อเราอ่านอะไรแล้วมันเกิดความรู้อะไรใหม่ขึ้นในใจได้ฟังอะไรแล้วมันเกิดความรู้นั่นแหละเขาเรียกว่ามันโปร่งขึ้นในใจไม่ใช่เป็นแสงเป็นรูปแต่ว่าเป็นความสว่างด้วยปัญญาเกิดความรู้ขึ้นมาว่าโอ้สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดเป็นธรรมดาสิ่งนั้นก็ต้องดับเป็นธรรมดาเป็นความรู้ใหม่ไม่เคยมีความรู้นี้ในใจมาก่อนแล้วก็ไม่เคยคิดในเรื่องอย่างนี้ด้วยเพราะว่าไปติดอยู่ในสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าพระผู้เป็นเจ้าผู้สร้างลูกสร้างมนุษย์สร้างโดนสร้างนี่ที่เราชอบพูดกันว่าพระพรหมลิขิตนั่นแหละไปติดอยู่สิ่งนั้นไม่มองทะลุโปร่งเป็นอัตตาอนัตตาขึ้นมาเลยติดอยู่ในสิ่งนั้นอะไรเกิดขึ้นกับพระสิ่งนั้นถ้าดีก็รางวัลไม่ดีก็ลงโทษไปติดอยู่อย่างนั้นเมื่อก่อนติดอย่างนั้นแต่พอมาได้ฟังพระพุทธดำรัสที่ท่านพระอัสสชินำมาถ่ายทอดก็เกิดรู้ขึ้นในใจว่าโอ้สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดสิ่งนั้นก็ต้องมีความดับเกิดแล้วต้องดับเกิดแล้วไม่ดับหาไม่ได้ในโลกนี้ได้ปัญญาเปลี่ยนคำพูดไปแล้วเปลี่ยนว่าเวลานี้พระบรมครูของเราเนี่ยอยู่ที่ไหนเป็นเราได้มาแล้วแต่ก่อนนี้พระครูของท่านแต่เดี๋ยวนี้ของเราแปลว่าท่านได้เป็นสมาชิกของพระพุทธเจ้าโดยใจยังไม่เห็นองค์พระพุทธเจ้าในด้วยตาแต่ได้เห็นองค์พระพุทธเจ้าด้วยใจเห็นด้วยใจนี่แหละสำคัญเห็นด้วยตานี่ไม่สำคัญเท่าไหร่เพราะว่าตาเห็นมันเป็นรูปวัตถุไม่เห็นรูปร่างพระพุทธเจ้าก็เห็นรูปเหมือนกันเป็นวัตถุแต่เห็นธรรมะนั่นแหละเรียกว่าเห็นแท้ในใจรูปอะไรขึ้นมาในใจมีปัญญาเกิดขึ้นเรียกว่าเห็นพุทธะที่เป็นเนื้อแท้เท่ากับที่พระองค์ตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตคือเห็นธรรมคือเห็นความจริงเห็นสิ่งถูกต้องตามหลักธรรมะเห็นพระสารีบุตรท่านเห็นว่าโอ้สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดสิ่งนั้นก็ต้องมีความดับนี่เรียกว่าเห็นธรรมแล้วเห็นความเกิดเห็นความดับของสรรพสิ่งทั้งหลายก็เหมือนกับได้เห็นพระพุทธเจ้าที่เป็นองค์แท้ด้วยใจของตนเองคนถ้าเห็นอย่างนี้แล้วไม่เปลี่ยนแล้วไม่กลับใจเป็นอื่นแล้วก็เห็นด้วยปัญญาก็เลยบอกว่าเวลานี้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้บรมครูของเรานี่อยู่ที่ไหนท่านอัศวีบอกว่าอยู่ที่เวฬุวันแต่ในใต้เมืองราชคฤห์นี่เองอาจารย์ไปก่อนถ้าผมจะไปบอกเพื่อนแล้วจะตามไปทีหลังท่านก็กลับวัดมาถึงก็ไปหาพระโมคคัลลานะแล้วก็บอกว่าสหายเอ้ยสิ่งที่เราแสวงหามานานนั้นได้พบแล้ววันนี้ได้พบอาจารย์แล้วได้ธรรมะที่ถูกต้องแล้วพระโมคคัลลานะถามว่าได้อะไรมาอย่าไปพูดเรื่องอื่นให้ยาวเอาแต่เนื้อมาบอกหน่อยเถอะ
ภาษารีบุตรก็ว่าให้ฟังว่าเยธรรมาเหตุปัปปวาสว่าให้ฟังพระโมคคัลลานะฟังแล้วมันก็โผล่ขึ้นเหมือนกันมีความรู้มีความเข้าใจเช่นเดียวกันว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดสิ่งนั้นก็ต้องมีความดับรู้อย่างเดียวกันเข้าใจอย่างเดียวกันก็เลยบอกว่าถ้ากันนั้นเราชวนกันไปเฝ้าพระบรมครูดีกว่าก็ไปลาอาจารย์สนใจไม่ใช่หนีไปนะคนมีมัญญาติอยู่บ้านใครแล้วไม่ใช่แอบหนีไปไอ้ที่ได้หนีไปไม่หนีเปล่ามีอะไรติดมือติดไม้ไปมั่งไงนี่มันแย่เต็มทีไอ้พวกนี้มันใช่ไม่ได้เพียงแต่ไปไม่บอกนี่ก็ใช่ไม่ได้อยู่แล้วอันนี้ไม่ใช่ไปอย่างเดียวยังติดอะไรติดไม้ติดมือไปด้วยเนี่ยมันเลวเต็มทีคนประเภทนี้ใช่ไม่ได้ท่านก็เข้าไปกราบไปลาด้วยความเรียบร้อยสำนึกในหน้าที่ที่จะต้องทำอย่างนี้ใช่ได้ไปลาลาแล้วท่านอาจารย์บอกชวนด้วยนะบอกว่าอาจารย์เดี๋ยวนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกธรรมะเกิดขึ้นแล้วอริยสงฆ์เกิดขึ้นแล้วอาจารย์ไปกับพวกเราเถอะไปหาพระบรมครูสัมมาสัมพุทธเจ้าอาจารย์สนใจยังมีทิฏฐิครูมันเคยใหญ่ถ้าไปอยู่ในสำนักพระพุทธเจ้าเหมือนจระเข้ไปอยู่ในโอ่งใบน้อยฝาดห่วงฝาดหางไม่สบายไม่อยากจะไปก็นึกว่าตัวยังเก่งอยู่ก็เลยถามปัญหาว่าคนโง่กับคนฉลาดในโลกนี้อันไหนมากกว่ากันท่านพระสารีบุตรว่าคนโง่มากอาจารย์เธอไปอยู่กับพระสมณะโคดมฉันจะอยู่กับพวกไอ้โง่ๆต่อไปก็คนโง่มันเยอะเนี่ยเหมือนกับเราสมัยนี้นะคนโง่มันเยอะจับลูกเทคขายยังขายคล่องอย่างนั้นเพราะคนโง่มันยังเยอะยังหลอกได้อย่างหลอกได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์น้ำศักดิ์สิทธิ์ต้นกล้วยศักดิ์สิทธิ์ไอ้นั่นศักดิ์สิทธิ์คนโง่มันยังเยอะพวกนั้นมันยังยอมรับยังหาเงินได้อยู่จากคนเหล่านั้นคนฉลาดมันก็ไม่กี่คนเอาอยู่คนโง่ดีกว่าเลยไม่สอนคนโง่ให้ฉลาดเพราะยังต้มได้อยู่ว่าต้มกันต่อไปเป็นอย่างนี้ไงพฤติกรรมมันเป็นอย่างนี้เวลานี้ไม่พยายามพูดให้คนเข้าใจให้คนฉลาดให้โง่อย่างนั้นหลอกง่ายดีแล้วมันจะเจริญได้อย่างไรเป็นพุทธะผู้รู้ได้อย่างไรเป็นผู้ตื่นขึ้นมาได้อย่างไรเป็นผู้เบิกบานเปลี่ยนใช้ด้วยปัญญาได้อย่างไรแต่เราไม่ทำให้เขาฉลาดขึ้นมามันก็ลำบากอาจารย์สนชัยไม่ยอมไปเราคิดอย่างนั้นแล้วอยู่ต่อไปแต่ว่าบริวารภาษาริบุตรไปด้วยหมดเลยอาสมที่ว่างไปเลยวัดเงียบเนาะไปกันหมดแล้วนั่งเขาอยู่คนเดียวแต่ก็ไม่ยอมไปเพราะทิฏฐิมานะคนเรามันยึดถือในไอ้ทิฏฐิมันสำคัญก็เรียกว่าทิฏฐุปาทานยึดมั่นอยู่ในความคิดความเห็นของตัวว่าถูกว่าชอบไม่ยอมเปลี่ยนแปลงไม่ยอมฟังของใครลำบากไม่ว่าจะเป็นอะไรเป็นพระก็ลำบากเป็นชาวบ้านก็ลำบากทั้งนั้นทำไมฟังท่านสารีบุตรโมคคัลลานะก็เลยลาไปเฝ้าพระพุทธเจ้าบวชเป็นภิกษุในพระพุทธศาสนาเมื่อบวชแล้วก็ได้ทำความเพียรไม่ใช่ว่าฟังปุ๊บรู้ปั๊บไม่ใช่ท่านเป็นคนคิดมากก็ เรียนมามากเป็นนักโตวาทีชื่อดังของอินเดียพระสารีบุตรเนี่ยไปไหนเพื่อนตัวมาแล้วอุปติสสามาแล้วก็คือคนนี้เราไม่สู้ตัววาทะจินของท่านแต่ว่าไปยอมหมอบราบแก่พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็สอนไปนั่งคิดนอนนานพระโมคคัลลานะนี่ก็ไปนั่งทำความเพียรนั่งง่วงกับสงบอยู่นั่นแหละไม่ได้อะไรสักทีพระองค์ก็ไปสอนอุบายระงับความง่วงตอนนี้สุดก็คลายแล้วบรรลุมรรคผลไปพระสารีบุตรนั่นก็นานเหมือนกันหลายเดือนแต่วันหนึ่งพระพุทธเจ้าพักอยู่ที่ถ้ำสุกระขาตาอยู่ที่เชิงเขาทิพยกูฏแต่มันก็ขึ้นไปแล้วอีกสักเดียวขึ้นถึงยอดเขาทิพยกูฏขึ้นบันไดอีกไม่กี่ขั้นก็ถึงที่ประทับของพระพุทธเจ้าบนยอดภูเขา
แต่ว่าตรงข้างล่างมันมีถ้ำเจ็ดถ้ำก็ไม่กว้างไม่ใหญ่พระองค์ประทับเอนหลังแล้วก็มีพระสารีบุตรอยู่ถวายงานพัดให้พระพุทธเจ้าปริพาชกคนหนึ่งชื่อทีฆนัคขะทีฆนัคขะแปลว่าเล็บยาวเราพวกปริพาชกก็แต่งตัวแปลกๆไว้ผมยาวไว้หนวดเคราหุ้มร่ามนะพระพุทธเจ้าท่านประทับอยู่พระสารีบุตรก็ถวายพัดทีฆนัคขะปริพาชกเข้าไปถึงก็ถามปัญหาพูดว่าสิ่งทั้งปวงไม่ควรแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่ชอบทั้งหมดนี่พูดไงพระพุทธเจ้าเอาทันทีเลยถ้าอย่างนั้นความเห็นนั้นก็ไม่ควรแก่ท่านก็ไม่ชอบใจความเห็นนั้นที่ฟังให้ดีพระพุทธเจ้าตอบคมอย่างไรคือปริพาชกถึงพูดว่าสิ่งทั้งปวงไม่ควรแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่ชอบทั้งหมดนี่มันกว้างคือว่าสิ่งทั้งปวงนี่มันกว้างเปิดช่องให้พระพุทธเจ้าสอบกลับทันทีว่าถ้าอย่างนั้นความเห็นนั้นก็ไม่ควรแก่ท่านก็ไม่ชอบแก่ความเห็นนั้นซึ่งนี่เอาไปคิดดูแล้วว่ามันสอบกลับทันทีพระองค์มีปฏิภาณตู้กับปริพาชกก็หายหลังเลยพูดอย่างนั้นไม่ถูกไม่ถูกนะแล้วในกระบวนก็เทศให้ฟังเทศเรื่องให้ฟังเทศมาเรื่องให้ฟังยืดยาวพระสารีบุตรถวายงานชักลอยฟังไปด้วยพอจบเรื่องนี้พระสารีบุตรได้บรรลุอรหัตผลปริพาชกคนนั้นได้แต่เพียงเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เรียกว่าได้ขั้นต่ำแต่ว่าธรรมเทศนาอย่างเดียวกันคนหนึ่งฟังแล้วถึงยอดอีกคนหนึ่งฟังแล้วอยู่ที่โคนฐานมันผิดกันจิตใจมันผิดกันความรู้ความเข้าใจผิดกันแต่พระสารีบุตรนั่นฟังแล้วถึงยอดเลยพระสูตรนี้สำคัญมากพระสารีบุตรก็ได้บรรลุมรรคผลต่อแต่นั้นก็อยู่เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ผู้อื่นทำงานเผยแผ่ธรรมะของพระพุทธเจ้าพระโมคคัลลานะเหมือนกับเป็นผู้ให้เกิดพระสารีบุตรถนอมกล่อมเกลี้ยงต่อมาพระโมคคัลลานะไปกลับใจสอนคนให้เข้าถึงพระพุทธศาสนาซึ่งมหาพระสารีบุตรเลี้ยงดูต่อไปภูมิพักทนุถนอมประคับประคองจิตใจให้เห็นถูกเห็นชอบให้เจริญงอกงามต่อไปทำงานร่วมกันอยู่ตลอดเวลานับว่าเป็นผู้ช่วยพระผู้มีพระภาคเจ้าที่สำคัญองค์หนึ่งก็สององค์นี้สำคัญมากก็เป็นที่ไม่พอใจของพวกเรียกสีนี่คนตั้งหลายอยู่เหมือนกันคอยเบียดเบียนอยู่เรื่อยๆนะแต่ก็ไม่ค่อยเป็นไรพระสารีบุตรมีชื่อทางปัญญาพระโมคคัลลานะแสดงฤทธิ์แสดงเดชพอสมควรมาสำหรับคนบางพวกก็ต้องเอาฤทธิ์ให้หน่อยแสดงให้ดูซะหน่อยแล้วก็กลับใจมากลับใจมาแล้วพระสารีบุตรก็สอนธรรมะต่อไปเกิดความรู้ความเข้าใจในพระพุทธศาสนาถูกต้องอันนี้เป็นงานของท่านทั้งสองที่ได้กระทำกันมาโดยลำดับพระสารีบุตรนิพพานก่อนพระพุทธเจ้าพระโมคคัลลานะก็นิพพานก่อนพระพุทธเจ้าพระโมคคัลลานะนิพพานก็เพราะว่าถูกนักเลงตีกระดูกเลื่อนตีจนกระดูกเลื่อนแต่ว่าด้วยอำนาจจิตที่เข้มแข็งมีสมาธิสูงรวบรวมกำลังไปเฝ้าพระพุทธเจ้าที่เขาคิดจะกูดลานิพพานได้พระสารีบุตรนั่นเมื่อรู้รู้ว่าจะนิพพานแล้วก็ไปทูลลาพระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อไปนิพพานในบ้านเกิดที่ต้องไปนิพพานที่บ้านเกิดก็เพราะว่าคุณแม่นี่ยังไม่รู้จักพระพุทธศาสนายังไม่เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาต้องไปเทศให้เข้าใจก่อนจึงนิพพานก็เลยไปเทศตอนนั้นเทศจนแม่เข้าใจแต่ว่าไปสนทนากันในที่บ้านเกิดในห้องนอนอะไรคุณแม่เข้าใจยอมรับหลักเกณฑ์ทางพระพุทธศาสนาท่านก็นิพพานที่นั่นชีวิตของท่านทั้งสองนิพพานไปคำสอนของพระสารีบุตรมีมากในคำพีพระไตรปิฎกจัดไว้เฉพาะเรื่องเกี่ยวกับ

0: ันประกาศธรรมะด้วยการปฏิบัติดีด้วยตนเองชักชวนคนอื่นให้ปฏิบัติส่งเสริมสนับสนุนคนที่ทำดีให้ได้มีกำลังใจทำดีมากๆยิ่งขึ้นไปก็ได้ชื่อว่าเราช่วยทำสิ่งที่เป็นประโยชน์
1: จะเทศความแก่ให้ฟังวันนี้เรามาอยู่จำพรรษาถึงอยู่บ้านก็เรียกว่าอยู่พรรษาเหมือนกันพรรษา3เดือนนั้นเรียกว่าเป็นกฎเกณฑ์ของพระแต่ชาวบ้านก็นับถือได้เหมือนกัน เดือนนี้ก็ล่วงมาได้เดือนได้ครึ่งกว่าแล้วมันจะถึงได้ครึ่งกว่ามาครึ่งกว่า3เดือนมาแล้ว หมดไปสิ้นไปทุกคนนั่นแหละมันหมดไปกับปีกับเดือนกับวันกับคืนทุกปีทุกเดือนนั่นแหละอย่างว่าท่านพูดในปัญหาให้ยักษ์มีตาสองข้างท่านว่าข้างหนึ่งลิปีข้างหนึ่งสว่างคือประชิดกับประจันคือประชิดไอ้คือประจันนั่นแหละเรื่องเพนกับเรื่องแรงแล้วมีฟันมีสี่ชิดสองไอ้สามชิดสองสี่นี่เกี่ยววันที่ทั้งชิดสามชิดสองอันนี้ขยี้เคี้ยวกินสัตว์ทุกวันนะครับยักษ์มีตาสองข้างข้างหนึ่งลิบดีข้างหนึ่งสว่างมีฟันลิบสองซี่ขยี้เคี้ยวขยี้กินสัตว์ทุกวันเวลาท่านว่าท่านเปรียบไว้วันคืนปีเดือนล่วงไปอย่างนั้นทุกคนจะต้องหมดไปด้วยกันความแก่ไม่มีกำหนดทุกคนต้องแก่ไปด้วยกันทั้งนั้นแต่ความแก่น่าจะหากฎเกณฑ์ไม่ได้ว่าคนไหนจะถึงเวลาใดแก่ไปถึงขนาดไหนเราอยู่ด้วยกันดีๆนี่แหละก็อยู่สบายๆแบบนี้ไม่ก็รู้สึกตัวความแก่ของคนเหมือนกับไม่เหมือนกับลูกไม้ผลไม้ลูกไม้ผลไม้ที่มันสุกเราเรียกว่ามันสุกความจริงไม่ใช่สุกคือมันเน่าแต่ว่ามันเน่าพอดีฉันได้มนุษย์ของเราจะเอามาทานมนุษย์ของเรามันฉลาดที่มันเน่ายังมันขอฉันได้อย่ามาฉันเนี่ยเอามาทานเนี่ยมันแก่เหมือนกันลูกไม้พวกไม้จะแก่เหมือนกันแก่ถ้าหาความเน่าแต่ลูกไม้แก่ยังดีกว่าคนกินได้ทานได้แต่คนนี้แก่ทานไม่ได้อย่างมากที่สุดก็60-70ปีเท่านั้นแหละเลยแล้วไปแล้วทิ้งเลยถึงแก่ไป50-60ปีก็ไม่ใช่กินของแก่คือกินแรงของคนที่ทำมีแรงมีกำลังทำได้ทำการทำงานได้กินนั่นแหละแต่ของแก่นั้นกินไม่ได้ท่านยังเทศนาให้ว่าโยจะวัฏสะสตังชีเว

จาวัสสะตังเฉยอาปัสสังอุปยึกพยังท่านว่าคนที่มีอายุตั้งร้อยปีก็เอาเถอะถ้าหากไปพิจารณาถึงความเสื่อมของสิ้นไปของสังขารร่างกายของเราเนี่ยก็มีประโยชน์เอกาหังชีตาชโยปัสสโตพยาพยังหากว่าคนนั้นเกิดขึ้นมาในวันนั้นก็ตามเห็นความเสื่อมความสิ้นไปของสังขารร่างกายและชื่อว่ามีอายุมากกว่ามีประโยชน์มากกว่าคนที่มีอายุร้อยปีนั่นเองคนนั้นพิจารณาถึงอายุของตนและพิจารณาความเสื่อมความเสื่อมของตนอยู่ไปทำไมอยู่เพราะกระทั่งว่าอยู่เครื่องนี้ไม่พิจารณาถึงเรื่องอายุชีวิตของตนนั้นความเสื่อมความสิ้นไปมันก็ลูกไม้น่ะเช่นฟักแฝงเป็นเต้าที่แก่ไปเลยแก่ไปไม่คิดพิจารณาเลยอะไรเลยว่าเป็นอะไรเกิดขึ้นมาเป็นคนแล้วคิดถึงตัวของเราท่านจึงว่ามีประโยชน์อะไรหรอกถ้าหากผู้มีปัญญาเกิดมาในวันเอาเถอะสมมติเราเกิดในวันนั้นจะพิจารณาความเสื่อมของสิ้นไปของร่างกายของตนและเชื่อว่าประเสริฐกว่าดีกว่ามีอายุตั้งร้อยปีนั่นเองดียังไงอภินัยความเสื่อมของสิ่งมันดียังไงดีมันจะได้รีบเร่งประกอบคุณงามความดีคือสิ่งที่ตนจะต้องทำรีบทำเสียอะไรที่เรายังไม่ทำไม่ทันทำมาพิจารณาถึงความเสื่อมของสิ้นไปมันจะเสื่อมสิ้นไปหมดไปเวลาหมดไปจิตที่จะต้องทำเสียพระองค์เทศนาว่าจะระยะสิสสีโสวะเหมือนกับไฟไหม้ผมของเราที่บนศีรษะรีบดับมันคนทำความดีก็รีบทำอย่างนั้นนะความดีของเรามีอะไรบ้างไม่คิดพิจารณาถึงตัวเราวันหนึ่งเราทำแค่ได้อะไรบ้างความดีที่เราทำ วันหนึ่งพิจารณาดู24ชั่วโมงที่เราอยู่กลางวันไม่ได้นอนมีความดีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาบ้างแล้วทำความดีอะไรบ้างถ้า24ชั่วโมงหลับทิ้งหรือเปล่านอนเปล่านอนทิ้งเฉยจึงว่าวันหนึ่งอย่าให้ล่วงเลยแบบล่วงเวลาไปเปล่าถ้าหากคิดถึงคุณงามความดีของตนนะคะนี่คิดที่ตรงนี้ต้องทำเกิดขึ้นมาต้องเลี้ยงชีพหาอยู่หากินนี้จะกินไม่หาไม่ใช่เอาที่ไหนมากินเอาหาที่ไหนมากินมันต้องหมดไปแล้วสิมันต้องหามันก็ต้องกินนี้จะกินไม่หาไม่ได้หามากมันเหลือกินมันก็เลยใช้มันก็เลยเหลือไว้ใช้มันก็มีก็รวยนั่นสิ ในเรื่องอาชีพ มันนี่มีแต่เพียงหาได้เพียงแค่กินเท่านั้นมันก็มีประโยชน์หากินมาแต่หาบำรุงความตายเท่านั้นแหละเลี้ยงไว้ท่าตายต
ายก็ได้อะไรคนเรามันตายแล้วต้องเกิดอีกจิตของเรายังมันยังมีกิเลสต้องเกิดอีกเป็นธรรมดานี่ถ้าหากินแล้วก็นอนท่าตายเถอะมันจะมีประโยชน์อะไรมาคิดถึงอย่างนี้สิมาคิดถึงคนงามความดีกันสิอะไรที่จะทำให้เราไปเกิดในที่ดีให้ดีขึ้นไปโดยดีขึ้นไปโดยลำดับทานศีลภาวนาของตนมีไหมเราเกิดขึ้นมาในโลกอันนี้ได้ชื่อว่าเป็นหนี้เป็นศีลเป็นหนี้ศีลของโลกเราจะต้องใช้หนี้ศีลของโลกต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างคุณงามความดีของเราก็ต้องทำอาชีพของเราก็ต้องเลี้ยงอาชีพของเราก็ต้องหานั่นยิ่งจะได้ประโยชน์แก่ตนของตน ถ้าหากว่าได้ประโยชน์ถ้าทำอย่างนี้แหละยิ่มใจพอใจในทำทานมีประจำในใจของตนมีศีลข้องดเว้นจากโทษนั้นมีภาวนาทำสมาธิในตัวของเราแล้วก็มีปัญญาให้เกิดความรู้ต่างๆให้มีครบบริบูรณ์ถึงหากไม่ได้มากให้น้อยนิดเดียวก็เอาคือได้แต่ทำก็เอาได้กิริยาการที่ทำก็เอานั่นแหละให้เป็นนิสัยสัตว์รักทรัพย์เพื่อพิพิธภัณฑ์นั้นชั่วมาก ตายไปแล้วไม่มีที่พึ่งตายไปแล้วตกนรกหมกใหม่หาที่พึ่งไม่ได้ให้คิดเจรณาเรื่องความดีของตนอย่างนี้จึงรักษาตนให้เจริญรุ่งเรืองไปได้

ความอะไรเหลือยังเท่าไรไม่ทราบไม่มีใครกำหนดได้สักคนเดียวเราจะประมาทยังไงอยู่พระองค์เทศนาว่าความประมาทเป็นหนทางความตายประมาทเรียกว่าตายคือตายจากคุณงามความดีคือไม่ทำความดีเองเรียกว่าประมาทคอยท่าแต่แก่แต่ก่อนเฒ่าแต่ก่อนชราแต่ก่อนยังคอยทำเวลาแก่เฒ่าชรามาทำไม่ได้แล้วหมดแล้วป่านนี้เมื่อยังหนุ่มยังไวไม่พากันรีบเร่งทำคอยให้แก่เฒ่าคอยทำหมดเวลาแล้วเวลานั้นเห็นแล้วไงว่าทำเสียในปัจจุบันวันนี้อาเจวกิจมาตะปังโกยัญญาวรนังเทเวพระโอภาเทศนาไว้คิดที่เราจะต้องทำให้ทำเสียในวันนี้เพราะจิตเรามันกลับกอกได้เวลานี้มีความคิดว่าเราจะทำดีถ้าหากว่าเราเอาไว้ราช้าไปจนกระทั่งเอามือพรุ่งนี้มืออื่นมันสามารถจะกลับกรอกไปได้นั่งทำสมาธิก็รู้ก็รู้ได้หรอกเพราะกรรมสมาธิรู้จักหรอกเมื่อไรที่ทำสมาธิดีวันนี้ดีพรุ่งนี้กลับไปอีกแล้วเรื่องอื่นอีกแล้วไม่ดีแล้วนั้นยังควรที่จะรักษาคันเมื่อได้แล้วนะได้เพียงขั้นไหนขอให้พากันรักษานั้นไว้ให้หาอุบายปัญญาในการที่จะรักษานั้น

ิจารณาให้มันเงียบคายด้วยอุบายของตนเองเราทำยังไงมันจะค่อยดีมาป่านี้พิจารณาอะไรค่อยดีอย่างนี้แล้วมารักษานั่นแหละอุบายนั่นแหละปัญญานั่นไว้ ท่านอุปมาหลายอย่างคนที่รักษาความดีเมื่อนั้นก็มารดามีลูกคนเดียวรักที่สุดถนอมที่สุดนั่นรักษาความดีเหมือนกันเหมือนกับคนมีตาข้างเดียวรักษาที่สุดถนอมที่สุดความดีนั้นที่จะไม่ให้เสื่อมสูญไปที่ไม่ให้ตาข้างเดียวแล้วนะข้างหนึ่งบอดแล้วอีกข้างหนึ่งบอดก็หมดตาจึงรักษาให้ดีที่สุดของอื่นๆที่เราเคยทำมามากมายล้วงหลายวันนั้นไม่เป็นประโยชน์หรอกความชั่วที่ทำไปไม่มีประโยชน์อะไรเลยมีแต่สะสมกิเลสไม่ใช่การชำระกิเลสกิเลสในที่นี้นั่นหมายความว่าความยุ่งความเยิงความวุ่นวายความเกี่ยวของผัวพันความคิดความนึกความปรุงความแต่งสารพัดทุกอย่างมันทำให้เศร้าหมองจิตไม่ผ่องใสจิตเพลิดเพลินลุ่มหลงเมาจิตอันไหนที่เราชำระซ่าสางด้วยการชำระของนั้นเป็นของไม่ดีของน่าเกลียดของสกปรกจะค่อยลากค่อยถอนทิ้งไปทิ้งไปเมื่อทิ้งไปได้ให้รักษานั้นไว้ของดีนั้นให้รักษาไว้อย่าให้สมรกของสกปรกเข้ามาอีก นี่แหละการรักษาความดีของตนต้องรักษาอย่างนี้เรียกว่าคนที่มีอายุ100 ปีแต่หากไม่พิจารณาถึงความเสื่อมของชิ้นของสังขารร่างกายสู้คนเกิดแต่วันนั้นพิจารณาความเสื่อมความสิ้นไปไม่ได้ให้คิดดูก็แล้วกันคนเราเกิดมาแล้วทุกคนน่ะตกอยู่ในสภาพของความประมาททั้งนั้นเมื่อว่าพิจารณารู้สึกว่าตนประมาทแล้วจงรีบเร่งทำเสียทำความดีเป็นของทำง่ายไอ้ผู้ทำถูกต้องแล้วทำง่ายทำง่ายยืนเดินนั่งนอนเป็นความดีของตนทั้งนั้นเป็นสมาธิทุกเมื่อนั่นยังว่าทำง่ายคันทำไม่ถูกกันทำยังไงก็ไม่ถูกคันนั่งตลอดวันข้ามมันก็ไม่เป็นไงมันก็มาเป็นสมาธิภาวนาให้ดังนั้นการทำดีที่ทำดีได้แล้วนั้นจึงให้รักษาไว้ให้ดีที่จะเป็นประโยชน์แก่ตนเอาละอธิบายจิตจะค่อยปล่อยวางสิ่งทั้งปวงหมดมารวมในพุทโธอันเดียวนั่นให้จิตตรงเป็นอันเดียวนั่นน่ะนั่นเรียกว่าภาวนาสมาธิเอาพุทโธเป็นอารมณ์จิตของเรายังเป็นเด็กมันท่านเป็นผู้ใหญ่มันยังเที่ยวว่อนอยู่ตามต่างมันไม่เป็นผู้รักผู้ใหญ่ตั้งตัวได้จะเรียกว่าเด็กมันยังเล่นทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อพิจารณาดูจิตของภายในแล้วมันวุ่นวี่วุ่นวายสงสัยสารพัดทุกอย่างไม่เป็นหลักเป็นเกณฑ์นั่นแหละเป็นเด็กจิตมันเป็นเด็ก

0: ท่านยังว่าความแก่ของคนไม่มีประโยชน์ถึงผมจะขาวก็ตามเถอะแก่เท่าที่ผมจะขาวก็ช่างมาเถอะจิตใจมันยังเป็นเด็กอยู่ทั้งหลังเด็กถ้าหายว่าใจนักแน่นมันคงเป็นสมาธิภาวนานั่นแหละจึงจะเป็นผู้ใหญ่จริงอย่างท่านว่าแก่เท่าชราก็ต่างถึงยังเล่นกับเด็กอยู่ยังเมามัวเมาประมาทอยู่ที่สุดนี่ดื่มสุรายาเมายิ่งร้ายกว่าเด็กไปซะอีกนั่นแหละเป็นเด็กแท้ๆทีเดียวยิ่งร้ายกว่าเด็กไปซะอีกคนที่มีสติสตังคนที่ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมเป็นคนรู้จักอ่านรู้จักประมาณรู้จักพอสมควรต้องควรทำอะไรก็ดีเรียบร้อยดีนั่นเรียกว่าเป็นผู้ใหญ่เป็นตัวอย่างของคนทั้งหลาย จึงว่าให้เห็นจิตของตนเสียก่อนเราเป็นผู้ใหญ่หรือเป็นเด็กให้รู้จักจิตของตนเสียก่อนของภายนอกไม่ต้องคำนึงถึงมันละเอาตรงนี้แหละเอาตรงจิตนี่แหละเป็นผู้ใหญ่จะเป็นเด็กก็ตรงนี้แหละไม่กำหนดพิจารณาเอาพุทโธนะเป็นอารมณ์ให้เห็นใจของตนนี่ก่อนมันไปอยู่กับพุทโธนั่นแหละหรือที่อยู่กับอนาปาก็เอาลมหายใจเข้าออกก็เอาให้มันติดอยู่กับนั่นจิตแน่วแน่กับอันนั้นครั้นเมื่อว่าจิตแน่วแน่กับอันนั้นแล้วคราวนี้เราให้ย้อนเข้ามาหาใจคุณใจมาที่หนึ่งอันนี้เป็นแต่เปลือกไม่ใช่ตัวใจแท้ใจพูดนึกว่าพุทโธก็ดีนึกว่าอนาปานุสติเรื่องลมหายใจเขาออกก็ดีใครเป็นคนเห็นใครจะนึกคนคิดมันต้องมีอีกอันหนึ่งคือตัวใจจึงเข้ามาเอาตัวใจในขานี้นั้นปล่อยวางเสียถึงปล่อยมันก็ปล่อยเองมันออกวางเองมันออกมาเอาตัวใจพูดถึงนึกคิดอันนั้นต่างหากเมื่อปล่อยวางแล้วมาสงบอยู่ในอันเดียวแล้วเอาสติอันนี้คุมใจให้อยู่คุมจิตให้อยู่คุมจิตอยู่แล้วมันจะเข้าไปเป็นใจจิตอันหนึ่งใจอันหนึ่งผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งนั้นเรียกว่าจิตสติก็ควบคุมคือรู้ตัวอยู่นั่นเรียกว่าสติ เห็นอยู่รู้อยู่เรื่องจิตมันต้องคิดต้องนึกต้องปรุงต้องแต่งธรรมดาแต่เราอย่าไปคิดไปนึกไปปรุงแต่งคือมันเอาตัวสงบมันมันของละเอียดมากมันคำว่าจิตมันของละเอียดมากทีเดียวแหละต่อเมื่อใดรู้เท่ารู้ทันมันเสร็จแล้วมันจึงจะรวมเข้าไปเป็นใจไม่มีราคานี่สงบเงียบมดเลยให้อยู่กันซะก่อนทำสมาธิต่อหัดภาวนาอย่าสะสมตักตวงออกให้ตักตวงออกเททิ้งให้สละปล่อยวางมันจึงเบาถ้าสะสมตักตวงเอามันหนักไม่เป็นภาวนาเสียเลยแทนที่จะมาภาวนาให้มันเบาเลยกลายเป็นของหนักไปทุกสิ่งทุกอย่างลองคิดดูเถอะ
1: ถ้าหากว่าเราสะสมความคิดความนึกความปรุงความแต่งโทสะมานะทิฏฐิสารพัดทุกอย่างเกิดขึ้นมาในใจเรากอดไว้กำไว้เราสะสมไว้นั่นไม่ต้องภาวนามันก็ไม่ยากหรอกอยู่เฉยๆก็ได้หรอกของก็ได้ท่านภาวนามันต้องละสิ่งของนั้นต้องทิ้งต้องถอนต้องปล่อยต้องวางจึงเรียกว่าภาวนา มันยังค่อยเบามันยังค่อยสว่างเบิกบานของกิเลสทั้งหลายดังอธิบายมานั้นห่มห่อแล้วไม่เห็นตัวของเราเมื่อไปเห็นตัวของเรามันจะรู้สึกว่ามันสะอาดสกปรกยังไงตัวของเราเพราะนั้นไม่เห็นตัวของเราสกปรกอยู่จนดูไม่ได้จะเข้าใจว่าใสสะอาดงดงามเรื่อยๆไปคนอื่นเห็นนะมันสกปรกแทบล้มแทบตายไปแล้วแต่ตัวเราจะไปเห็นตัวของเราได้เรียกว่าให้มากรวดค้นตัวของเรานี่นะอย่าไปเอาอื่นมาพิจารณากรวดค้นพิจารณาเฉพาะจิตของเราเราคิดอย่างนี้ดีหรือเปล่าเราคิดชั่วหรือคิดดีเดี๋ยวนี้ยังนึกเอาคำปฏิกรรมเอาพุทโธพุทโธนั่นน่ะให้จิตอยู่กับพุทโธเมื่อจิตอยู่กับพุทโธแล้วมันวางพุทโธน่ะมันเหลือแต่จิตอันเดียวแล้วไปพิจารณาดูจิตนอกจากเรานั่งพิจารณาแล้วค่ะยืนเดินเราก็พิจารณาเหมือนกันนั่งนอนแล้วพิจารณาอิริยาบถทั้งสี่เนี่ยในเวลานั่งมันไม่มีเรื่องอะไรแล้วไม่มีเรื่องกระทบหรอกในเวลาเดินมียืนเวลาเดินเวลายืนนั่นน่ะเวลานั่งทั่วไปทุกแห่งนั่นมันมีเรื่องกระทบของมันเนี่ยถ้าหากว่าเราดูอยู่ทุกขณะจะเห็นเรื่องเหล่านั้นว่ากระทบเมื่อจิตของเราปล่อยเมื่อใจจริงเราปล่อยวางแล้วเรื่องนั้นมันกระทบเห็นนะคะนี่ดูเรื่องอ่ะมันยังตรงไหนยังลบอยู่ตรงไหนมันยังติดอยู่ตรงไหนมันเกี่ยวข้องกับตรงไหนพิจารณาตรงนั้นจึงค่อยเห็นจนมันชัดขึ้นมาได้จึงละได้จะก็เข้ามาหาความสงบมาดีทีนึงหน้าได้ต้องเข้ามาหาความสงบพิจารณาต้องพิจารณาอย่างนี้จึงจะรู้เห็นตัวกิเลสจึงจะรู้เห็นความยุ่งเหยิงรู้เห็นความเกี่ยวข้องของจิตไม่ใช่เราจะนั่งรับนั่งรับตายตลอดวันข้ามคืนนู่นยังไงไม่ได้หรอกวิญญาณบทต่างๆที่ออกจากนั่งภาวนาตอนนั้นนะแต่ว่าอย่าไปทิ้งจิตทั้งนดจิตไว้ให้แน่วแน่ยังค่อยเห็นยังค่อยชำระไม่ใช่หมดทีเดียวชำระทีนี้แล้วมันยังชำระอีกกระทบครั้งนี้แล้วมันกระทบอีกมันนับครั้งนับหนไม่ถ้วนแต่เราไม่ได้ปฏิบัติภาวนามันก็กระทบอย่างนั้นมันมีอะไรกระทบทำให้โกรธให้หลงน่ะทำให้มัวเมาประมาทน่ะทำให้โกรธให้โกรธให้หลงเท่าเก่านั่นแหละเรื่องของเก่าแต่นี่ยังไม่แต่นี่ไปถึงตายยังไม่ทันตายเมื่อไรมันก็กระทบกับของเก่าของมันมีอยู่ ท่าเก่าแต่ว่าเราหลงของเก่าหลงเรื่องของเก่าอันนั้นท่านยังวนเวียนอยู่ไปแล้วสักทีเวียนว่ายตายเกิดอยู่ไปแล้วสักทีเวียนว่ายตายเกิดของเก่าเกิดจากรูปของนามนี่เกิดมาของเก่าเกิดจากบิดามารดาของเก่าแก่เท่ากับของเก่าตายก็ตายของเก่าเรื่องเก่าน่ะตายก็ดีแต่ว่าเราหลงไปแล้วสักที
0: สิ่งทุกอย่างเหมือนกันหมดแต่พุทธศาสนานั้นดับจริงๆไม่เหมือนสิ่งอื่น พุทธศาสนาก็เหมือนกับต้นไม้ที่เขาปลูกงอกงามขึ้นมามันออกจากเม็ดเช่นมะม่วงมันออกจากเม็ดเป็นรากเป็นต้นเป็นรากเป็นใบแล้วก็ค่อยแตกสาขาออกไปจนกระทั่งแก่มารวมอีกแห่งหนึ่งคือเป็นลูกแล้วก็มารวมเข้าไปเม็ดแล้วก็ไปปลูกมันก็เป็นรากเป็นใบขึ้นมาอีกแผ่หลายออกไปกว้างขวางออกไปแต่ละต้นละต้นนี้แผ่ไปจนมากมายหลายอย่างแล้วก็ไปรวมลงแห่งอีกเหมือนกันคือไปรวมลงเม็ดพุทธศาสนาก็ฉะนั้นเหมือนกันเกิดเบื้องต้นจากพุทโธคือทัตทรู พระองค์ตรัสรู้ขึ้นที่ประเทศไทยของพระองค์ด้วยพระทัยอันผ่องใสสะอาดบริสุทธิ์เข้ามาใสสะอาดแล้วเกิดความรู้ขึ้นในที่นั้นแล้วก็กระจายออกไปกว้างขวางออกไปแต่ความเกิดของพระพุทธเจ้าไม่เหมือนกับต้นไม้ต้นไม้ต้องเกิดอ่อนแล้วค่อยเกิดขึ้นมาเป็นต้นอ่อนแล้วค่อยเติบโตขึ้นจึงค่อยเป็นลูกเป็นผลแล้วยังค่อยรวมลงไปอีกส่วนความเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นก็สว่างโล่หมดเลยแก่พร้อมทีเดียวที่เรียกว่าพุทโธไม่พุทโธในคำนี้ไม่ได้หมายเอาตัวพระชิทธาราชกุมารที่เป็นผู้ทรงร่างไว้แต่หมายเอาคุณธรรมคือว่าพุทโธอย่างอิติปิสอย่างที่เราสวดมนต์อิติปิโสพุทธวาหังสมาสัมพุทโธวิชชาชนะสัมปันโนเป็นต้น อิติปิโสพุทธวาพระผู้มีพระภาคในกล่าวถึงคุณธรรมท่านเป็นผู้มีส่วนของตรัสรู้พระพุทธเจ้าตั้งอเนกชาติตั้งอเนกอันนั้นพระพุทธเจ้าตรัสรู้มาชั้นใดพระผู้มีพระภาคคือพระองค์นี้ก็มีส่วนใดอย่างนั้นกัน อรหังสัมมาสัมพุทโธเป็นพระอรหังไกลจากกิเลสบาปธรรมหรือหักเสียซึ่งปงกรรมแห่งสารจักไม่หมุนเวียนแล้วไม่เวียนเกิดเวียนตายอีกแล้วจึงเรียกว่าพระอรหันต์เข้าบทนั้นได้อธิบายให้ฟัง
2: มาวันพระหนึ่งแล้วแล้วก็ต่อมาวันพระที่สองก็สวดคาโตพระควตาธรรมวันพระที่สามก็สุปฏิปันโนจนจบในที่นี้จะอธิบายเฉพาะทั้งเรื่องต้นต่อบ่อเกิดคือเรียกว่าพุทโธคุณธรรมอันนี้คุณนามอันนี้โลกเขาให้ชื่อบัญญัติอย่างนั้นพระองค์ก็ไม่ได้พูดเองแต่โลกสมุติบัญญัติเพราะมีคุณธรรมอย่างนั้นเขาจึงบัญญัติอย่างนั้น จึงว่าเบิกบานขึ้นมาเต็มที่ขี้ขายขยายกว้างขวางทีเดียวคำว่ากว้างในที่นี้เนี่ยไม่ใช่กว้างขวางอย่างธรรมดาที่โลกกว้างขวางอย่างนั้นแต่พระพุทธเจ้ามีที่รวบได้รวมจุดเดียวคือที่หัวใจของพระองค์ท่านไม่ทิ้งหลักที่ใจพระองค์เบิกบานที่ใจพระองค์เป็นพระอรหันตสัลุที่แต่ใจของพระองค์เป็นสมาธิพุทโธตัสรุเองชอบ ไม่กว้างขวางเหมือนกับของอยู่ในโลกกระจายไปทั่วหมดทั้งโลก รวมแค่ที่เดียวอยู่ในที่เดียวสิ่งใดแดงพวงหมดถ้าพูดตามความเป็นจริงแล้วมันถ้าออกจากที่เดียวทั้งหมดไม่ว่าได้ทั้งหมดอย่างบิดามารดาคู่แรกอย่างฝรั่งเขาว่าศาสนาคิดถือว่าคู่แรกตั้งต้นขึ้นเกิดแพร่หลายไปทั่วหมดทั้งโลกมันนั่นก็เกิดจากคู่แรกมันนั่นก็เรียกว่าพระเจ้าสร้างโลกเขานิยมกันว่าพระเจ้าสร้างโลกอันนี้พระเจ้าไม่ได้สร้างโลกลงในจุดเดียวรู้แจ้งแทงตลอดซึ่งสัพพะใหญ่เดิมจะทำทั้งปวงหมดกิเลสบาปพระธรรมไม่ได้แพร่หลายออกไปอย่างโลกเขาสร้างครับ เมื่อรู้แล้วเข้าใจแล้วรวมลงมาที่เดียวคือรู้ในที่เดียวนี่ไม่ได้รู้ไปไหนอย่างรู้ธาตุรู้ว่าเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมตัวของเรานี่แหละมันก็ไม่ได้ออกไปจากนี้ไม่หนีจากนี้ธาตุสี่กับตัวของเรานี้ไม่ได้ส่งออกไปภายนอกไม่ได้ไปเห็นของภายนอกเห็นของนี้แล้วของภายนอกก็อันเดียวกันมันถึงกันหมดขันธ์ 5 อายตนะทั้ง 6ก็อันเดียวกันนี้ไม่ได้ออกไปไม่ได้ไปจากไหนขยายเป็นรูปเป็นนามอายตนะทั้ง6ตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกทุกกลิ่นลิ้นทุกรสกายทุกสัมผัสใจนึกคิดอารมณ์นั่นก็ออกไปสักแต่ว่าอาการออกเห็นรูปมันก็ต้องเห็นภายนอกฟังเสียงก็ต้องฟังภายนอกแต่ไม่ได้ออกไปภายนอกคือผู้นี้ไม่มีมันก็ไม่ได้ยินผู้ใจมันไม่มีก็ไม่เห็นรูปใจไม่มีไม่เห็นเสียงไม่ได้ยินฟังเสียงที่ทางวิทยาศาสตร์ก็ว่าเซลล์มันควรรู้สัมผัสนั่นนี่อะไรต่างมันต้องมีใจกันถ้ามันมีใจไม่รู้หรอกเซลล์มันก็ไม่สามารถจะรู้ได้คนตายแล้วมันรู้ได้ที่ไหน มันต้องรู้จากนี้เกิดจากนี้ไม่ทิ้งหลักอันนี้ที่มันกว้างขวางออกไปขยายออกไปนั้นสักแต่อาการคนทั้งหลายไม่เข้าใจทั้งเรื่องพุทธศาสนาโดยมากไม่เข้าใจศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้าเข้าใจว่ากว้างขวางกว้างเลยเพราะใจตัวนี้มันออกไปหมดรู้สิ่งทั้งปวงหมดเห็นแจ้งไปจากสิ่งทั้งปวงหมดมันก็กว้างอะสิถ้าเป็นนับอาการกว้างคนนั้นไม่เข้าหาตัวจริงและความจริงไม่อยู่ที่นี่ครั้นเมื่อรู้แล้วเลยส่งออกไปตามความรู้ไม่เข้าหาหลักความจริงถ้าเข้าหาหลักความจริงก็ได้สิว่ามันรวมอยู่ในที่นั้นจะไปไหนไปไหนมันก็รวมมาที่นั่นอายตนะผัสสะทั้งปวงหมดเป็นแต่อาการของสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมนี่แหละมันเป็นเหตุให้มนุษย์ชาวโลกหลงตาม หลงตามอากาศถ้ารู้จักว่าใจตัวนี้มันมียังค่อยรู้ใจตัวนี้มียังสัมผัสยังค่อยรู้มันค่อยเกิดความรู้ขึ้นมาตั้งมั่นตรงหลักตรงนี้แล้วมันก็ไม่ได้ส่งออกไปภายนอกเดี๋ยวนี้ไปส่งออกไปสัมผัสอะไรอายตนะสัมผัสเกิดขึ้นมาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมันส่งมาแล้วเข้าใจว่าโน้นเป็นของเราโน่นเป็นสิ่งที่เราต้องการไม่เอาหลักตัวความจริงอันนี้ไม่ยึดหลักความจริงอันนี้ส่งตามอาการก็เลยลืมหลักเมื่อลืมหลักก็เข้ามาไม่ถูกจับหลักไม่ได้ก็เลยว่างเว้งความหลงความงัวเมาของคนมาอยู่ตรงนี้ไม่ได้อยู่ที่อื่นจับตรงนี้ได้แล้วจะไปไหนของอายตนะเป็นแต่เพียงเครื่องไออายตนะเป็นแต่เพียงเครื่องส่องสัมผัสมันเป็นสิ่งภายนอกเป็นสื่อสำหรับให้เรารู้อายตนะเนี่ยถ้าหากไม่มีก็ตัวของเราก็ไม่รู้จะไปรู้อะไรครับตาเห็นรูปก็เพราะเป็นสื่อให้เข้ามาหายใจว่ารูปดีรูปชั่วหยาบละเอียดมันไม่อยู่ที่ใจนี่มันตาเห็นมันก็ไม่ทราบว่ามันจะไปเห็นอะไรเห็นแล้วก็เห็นเฉยความรู้นั้นไม่ใช่อยู่ที่ตาความเข้าใจผิดเข้าใจว่าตาเห็นแล้วมันรู้ที่จริงไม่ใช่ตารู้ตาเนี่ยเพียงแต่ส่องเฉยเหมือนกระจกนี่มันจะรู้ดีรู้ชั่วได้คนเรานี่ต่างหากตัวใจนี่ต่างหากไปรู้ดีรู้ชั่วรู้หยาบรู้ละเอียดจึงว่าเป็นแต่สื่อเฉยตาก็ดีหูก็ดีจมูกลิ้นกายใจเรายึดตรงนี้ได้แล้วไม่ต้องส่งตามอาการไม่ต้องส่งตามสื่อของมันมันมีสื่อมีผู้รู้ต่างหากสื่อต่างหาก อายตนะภายนอกนั้นต่างหากรูปต่างหากสื่อนั้นต่างหากผู้รู้นั้นต่างหากต้องแยกออกเป็นส่วนส่วนอย่างนี้สิขันถือเป็นอันเดียวหมดก็เลยคลุมเครือกันหมดเลยไม่ทราบอะไรเป็นอะไรหรือสำคัญสื่อเป็นผู้รู้หรือสำคัญรู้เป็นผู้รู้มันก็หมดเรื่องไปไม่เป็นอันเดียวกันหมดไม่รู้จักตัวรู้ไม่รู้จักสิ่งที่เป็นสื่อหรือรูปที่เป็นอาการของภายนอกแยกออกกันไม่ได้ท่านฉลาดพระพุทธเจ้าสาวกทั้งหลายทั้งกัจฉราท่านรอบรู้รูปนั้นเป็นอะไรตัวใจท่านไปรูปรูปก็เป็นสิ่งวัตถุธาตุอันหนึ่งเกิดมาจากวัตถุธาตุวัตถุธาตุก็คือดินน้ำไฟลมมันมีอยู่อย่างนั้นให้จะว่าไงใครจะว่าดีว่าชั่วว่าหยาบละเอียดก็เท่าเก่าไม่ว่าดีว่าชั่วว่าหยาบละเอียดมันก็เท่าเก่าของนั้นตั้งอยู่อย่างนั้นแต่ไหนแต่ใดมาใจเรามันไอ้สื่อสำหรับผู้เห็นค่ะนี่มันก็เห็นมันก็เห็นเฉยๆมันไม่ได้ไถดียินดียินร้ายอย่างไม่ได้หยาบละเอียดมันเห็นเฉยนี่นะมันไปเห็นแล้วไปยึดเอามานี่ผูนี่ไปยึดเอาใจนี่ไปยึดเอามาไปยึดเอามาแล้วก็มาปรุงมาแต่งไปใหญ่ละอันปรุงไปแต่งแล้วก็เป็นเรื่องเป็นราวยืดยาวไปต่อไปแม้ถึงรูปนั้นจะดับไปแล้วถึงเสียงนั้นจะดับไปแล้วแต่มันไม่ดับมันใจอันนี้มันยึดเอามาพิจารณาเอายึดเอามาปรุงมาแต่งต่อไปท่านแยกส่วนออกอย่างนี้ท่านเห็นอย่างนี้ท่านจึงสามารถละได้ปล่อยทิ้งเลยเมื่อกำหนดเอาผู้นี้แล้วผู้ใจผู้รู้นี่แล้วไม่ไปยึดเอาของคนนั้นมาปรุงมาแต่งก็หมดเรื่องรู้เท่าไรก็รู้ไปสิเห็นเท่าไรก็เห็นไปสิมันเลยกลายเป็นปัญญาสามารถให้รู้ทั่วรู้รอบได้ตลอดทุกกาลยิ่งว่ามันกว้างมันรู้ตรงนี้แล้วมันกว้างขวางมากรู้หมดตลอดรอดฝั่งสิ่งใดๆพวงหมดอันเดียวทั้งนั้นของในโลกนี้หมดมาพิจารณาตรงนี้เราอันเดียวกันอันเดียวอันเดียวกันหมดเลยทั้งหมดไม่จะไปสงสัยอะไรความสงสัยไม่มีพระพุทธศาสนายังว่าเมื่อเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นที่ใจดับก็ดับลงที่ใจเมื่อไม่มีต้องใส่แล้วก็ดับหมดจะไปยึดเอาอะไรมาเป็นอารมณ์ของใจไม่มีเป็นแต่สักว่ารู้อยู่เมื่อนั้นหายไปเมื่อนั้นดับไปพวกนี้ก็ดับไปตามกันหมดเรื่องกันพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นที่ใจดับลงที่ใจด้วยประการอย่างนี้เพราะฉะนั้นทุกคนได้ฟังแล้วจงพิจารณาตามในนี้ศาสนาเกิดขึ้นที่ใจของพุทธสิทธาราชกุมารเป็นพุทโธความรู้แจ้งด้วยตนเองพระพุทธเจ้ารู้ด้วยตนเองคำว่ารู้ด้วยตนเองนั้นการศึกษาเล่าเรียนหมดทั้งปวงที่เรียนมาพระองค์เรียนมากกว่าพวกเราอีกไม่ได้เอาความรู้นั้นมาตรัสรู้แต่ความรู้มันเกิดขึ้นต่างหาก ำใจสงบอบรมสมาธิเพียงพอแล้วความรู้นั้นชัดเจนขึ้นมาแจ้งแจ่มแจ้งชัดเจนขึ้นมาเลยเกิดความรู้ขึ้นในที่นั้นหมดหายทั้งสายทั้งฝงความรู้อันตามตำรับตำราเรียนมามากมายไม่หมดสงสัยเรียนมาเท่าใดก็ถึงแม้จะเห็นตาไปจริงแต่มันไม่หดหมดสงสัยมันไม่แจ้งมันไม่ตามเป็นจริงเจตันพระองค์จึงว่าสัพพัญญูรู้ด้วยตนเองไม่มีใครสอนไม่มีใครบอกเมื่อดับก็ดับเพราะความรู้นั่นแหละเห็นแจ้งประจักษ์หมดทุกสิ่งแล้วไม่สงสัยก็เลยดับลงในที่นั้นเมื่อสิ่งทั้งปวงหมดภายนอกดับไปแล้วภายในก็ไม่มีเครื่องยึดก็หมดเรื่องกันเท่านั้นเมื่อภายนอกยังไม่ทันดับภายในยังมีอยู่ก็ต้องกระทบกระเทือนจึงค่อยมีการคุมสติควบคุมสติของตนอยู่ทุกเมื่อการคุมสตินั่นน่ะเพราะรู้ตัวแล้วเห็นโทษแล้วจึงค่อยคุมมันการคุมสติแน่วแน่อยู่ในใจอยู่ทุกเมื่อนั้นมันเป็นการละหมักระมัดระวังแต่แท้ที่จริงคำที่ว่าคุมเป็นโวหารสำนวนอันหนึ่งความไม่จริงแล้วท่านไม่ได้คุมมันหากเป็นเองของท่านต่างหากอยู่ด้วยสติสมาธิปัญญาเป็นเองของท่านต่างหากจึงว่าเป็นสัมมาสัมพุทโธรู้แจ้งด้วยตนเองในเมื่อมันสิ่งทั้งหลายทั้งปวงหมดสิ่งภายนอกดับแล้วมันก็เลยดับลงในที่นั้นเกิดขึ้นที่นี่ดับขึ้นที่นี่หมดเรื่องพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้พุทธศาสนาสอนอย่างนี้แต่ว่าคนเราทำยังว่าท่านถึงของท่านอันนี้สอนแนวของท่านปฏิบัติไปอย่างนั้นเป็นไปอย่างนั้นแต่เรายังทําไม่ทันถึงท่านจึงต้องพยายามทําต่อไปเอาละธรรมะให้รวมก็จุดเดียวยังไงจ้ะรวมลงจุดเดียวทำสมาธิภาวนาก็ให้ลงจุดนั้นทำไมจึงลงจุดเดียวมันจะได้ความรู้อะไรหรือความเข้าใจของคนโดยส่วนมากมักจะเป็นเช่นนั้นที่พระพุทธเจ้าท่านเทศนาว่าใจนั่นน่ะรวมลงแล้วน่ะเป็นมรรคสมังคีก็รวมมาทีเดียวนี้คือศีล227หรือสมาธิทางปวงมดปัญญารู้รอบทั้งสิ้นมารวมลงแห่งเดียวมันยากที่จะเข้าใจคำที่ว่ารวมลงแห่งเดียวถ้าใครไม่เห็นไม่รู้ใครรู้ด้วยตนเองที่จะเข้าใจรวมลงแห่งเดียวสิ่งทั้งหลายทั้งหมดในโลกนี้ใครจะไปตามลูกนี่ให้อยู่เป็นสมาธิเสียก่อนแล้วจะเกิดความรู้กันในที่นั้นอย่างที่ท่านว่าเอกาทิสมัยถ้าหากยังไม่ทันรู้ก็อย่าเพิ่งสงสัยจะไปต้องการอยากจะให้ความรู้มากมายยังไงก็ให้อยู่นะเสียก่อนคนเราจะเกิดขึ้นมานั่นมันจะกระจายไปทั่วหมดจนไม่มีขอบเขตอันที่เราตั้งสติกำหนดใจให้อยู่ในที่นั้นนั่นยังไม่ทันได้พอเท่าไหร่ อยากจะได้ความรู้แล้วโอ้โหแหมมันไหวไม่ไหวอ่ะพระพุทธเจ้าถึง6พรรษาสอแสวงหาสิ่งที่รู้จริงเป็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างสอแสวงหาเหตุผลต้นตอสิ่งต่างๆให้เห็นตามเป็นจริง6พรรษายังค่อยรู้คำที่ว่ารู้จริงเห็นจริงนั้นจิตของพระองค์ต้องแน่วแน่สู่อารมณ์เดียวคือมุ่งอยากจะรู้อันเดียวเห็นอย่างเดียวอย่างนักวิทยาศาสตร์จนกระทั่งผมเผาอะไรพรุงพรังหมดสกปรกลกเรือมาทุกอย่างมันมุ่งอันเดียวเพ่งอันเดียวไม่ได้คิดถึงเรื่องสุขภาพร่างกายอะไรทั้งหมดแต่มันคิดส่งนอกพวกนั้นพุทธศาสนาของเราคิดส่งในพิจารณาเข้ามาภายในใจอย่างอธิบายให้ฟังมาตะกี้เห็นนั้นเราพึงทำความสงบประเดียวประดาวอย่าไปอย่าพึ่งอย่างใดของรู้เลยอยู่นั่นซะก่อน ทำสมาธิน
3: ั่งภาวนาการทึกคือการทำความสงบแต่เราตั้งแต่ไหนแต่ไรมาไม่เคยสงบสักทีทำความสงบให้อยู่ในอารมณ์อันเดียวธรรมะท่านแสดงไว้กว้างขวางถึงเรื่องศีลสมาธิปัญญาหลายอย่างถ้าหากเราจับตัวใจให้อยู่ในอารมณ์อันเดียวแล้วอารมณ์คือยึดสิ่งที่เราไปยึดไว้เรียกว่าอารมณ์อันเดียวเช่นศีลสติเราเลือกถึงศีลของตนอยู่ในโดยเฉพาะไม่ส่งไปในที่อื่นแม้ทั้งเป็นคำปฏิกรรมไปในตัวทำให้จิตสงบอยู่ในที่เดียวเป็นนั้นถูกต้องนักปฏิบัติกรรมฐานแต่ไปหลงกรรมฐานเสียนี่อารมณ์ของกรรมฐานท่านแสดงไว้หลายมากมายหลายอย่างถึง40อารมณ์เช่นกสิณจิตอัตถภาพจิตอนุสติจิตอัตถงาจิตมหาลปฏิกูลหนึ่งธาตุวัฏฐานหนึ่งอนุปชานหนึ่งนอกจากนี้เกจิอาจารย์ยังบันประดิษฐ์คิดเอามาเป็นอารมณ์กรรมฐานอีกมากมายนักกรรมฐานทั้งหลายไม่รู้จะไปจับเอาอะไรเป็นหลัก นั่นก็จะเอาอันนี้ก็จะเอาไม่จับไม่ติดสักอันจึงเรียกว่าหลงเช่นหลงเช่นคนหลงป่ามองดูที่ไหนก็เหมือนทั้งนั้นก็ใช่ทั้งนั้นในคนที่สุดก็เลยคว้าเหลวมดถ้าหากเราเอาเดียวเช่นชีลานสติหรือถึงศีลจะข้อเดียวเถอะก็เอาหรือจะเอา5ข้อก็เอาให้ตั้งมั่นอยู่ในที่เดียวมันก็รวมจิตลงไปเป็นสมาธิได้จิตของเรารวมเป็นหนึ่งได้แล้วคราวนี้เสียงไม่มากชิ้นตัวเดียวกรรมฐานก็ไม่ใช่อื่น

มันไม่หยุดไม่ถูกสิ่งที่ถูกมันต้องรวมลงมาที่จิตแห่งเดียวทั้งหมดเองทั้งหมดเลยความประสงค์ต้องการให้จิตรวมเป็นอันเดียวเมื่อรวมลงเป็นอันเดียวแล้วนั่นแหละศีลจึงจะรักษาตัวของเรา

ทศเป็นเรื่องภาวนาเทศทั้งเรื่องฐานเรื่องศีลวันนี้จะเทศทั้งเรื่องฐานเรื่องศีลเรื่องภาวนาให้ฟังในสมัยเวลานี้กำลังทำบุญทอดกฐินกันยุ่งกันไปหมดทุ่งแห่ทุ่งหนทอดกฐินกันทางนั้นการทำทานเป็นเรื่องความดีอันหนึ่งซึ่งทางพุทธศาสนาของเราถือว่าเป็นการชำระกิเลสของตนขั้นต้นการทำทานเนี่ยคือการสละมัชฌิมยะกนีเอาแน่นมีอยู่ในสันดานของตนถ้าหากว่าปฏิบัติฝึกหัดจนจะถึงมรรคผลนิพพานอันนี้ตรงนี้ตามถึงมรรคผลนิพพานหนึ่งคือว่าได้ถึงมรรคผลนิพพานแล้วก็ตามไปด้วยการนับทานนี้อันนี้ส่งนั้นเป็นเหตุให้มีพวกมีคนนิยมนับถือมากไม่อดไม่อยากมีลาภแต่การรุ่งรวยอย่างพระฉีพระดีเป็นต้นไปไหนไหนก็เที่ยวบุตรเที่ยวได้กินพรหมนิยมนับถือเรื่องใสมันเป็นผลทานที่ติดตามไปเรียนนั้นการทำทานนักปราชญ์ทั้งหลายท่านจึงชมเชยสนับสนุนเคารพนับถือการทำทานก่อนที่จะให้เมื่อของอะไรที่เราจะจัดทำบุญทำทานก็เคารพนับถือบูชาในการที่ทำอยู่กันเคารพนับถือบูชาไม่ให้โดยการเหยียดหยามไม่ให้โดยการที่ทอดทิ้งเหมือนกับให้ของที่เป็นเดนให้ของแก่สุนัขสัตว์อย่างนั้นเป็นต้นเดี๋ยวเคารพนับถือ ของมีราคามากของมีราคาน้อยถ้าหากผมเคารพนับถือจริงๆอาจารย์เพื่อเป็นของมีราคามากขึ้นการนับทานไม่ได้เฉพาะจอดจงจริงมากอย่างเดียวขอให้ศรัทธาเลื่อมใสพอใจยินดียิ่งนั่นก็เป็นของมากเอง ถ้าไม่พอใจเลื่อมใสไม่เคารพนับถือในทางของตนก็เป็นของมีอานิสงส์น้อยคนที่ไม่มีปัญญาเท่านั้นแหละทิฏฐิทานทานไม่ได้บุญไม่ได้กุศลอะไรต่างๆทานนิดเล็กน้อยไม่ใช่เป็นผลอะไรของเล็กๆน้อยๆจะไปแลกกับมรรคผลนิพพานนี่จะได้หรือไงคนไม่มีปัญญาคนที่นั้นไม่มีปัญญาถ้ายกโทษดูถูกทาง เห็นอันทานนี่ไม่ใช่ของหยาบไม่ใช่ของตื้นเป็นของละเอียดลึกซึ้งคนที่ไม่ทำทานเมื่อเกิดในชาติใดก็เป็นคนอดอยากลำบากทุกไร้เข็นใจจนถึงมรรคผลนิพพานก็ไม่มีอันนี้ไม่มีอันนี้สงไม่ตามถึงไม่ตามส่งถึงสำเร็จมรรคผลนิพพานแล้วไม่มีลาภกาละฝืดเครื่องอดอยากลำบากมีเรื่องเล่าไว้ สามเณรน้อยองหนึ่ง
บวชในพุทธศาสนา แต่ที่นบาทก็ไม่ได้ชันสักทีไปกับหมู่เขาท่านหาว่าเขาตักบาทเขาแต่หัวแถวถึงน้อยกับมดเจ๊

คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชคเชนรำ

ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีบุญบั้งไฟและบุญพเว 14-16 พฤษภาคมเพื่อหาเงินมาสมทบจัดสร้างศาลาการประเรียนหลังใหญ่ให้แล้วเสร็จโดยเร็วณวัดบ้านหนองตาดกงตำบลหนองบัวโคกอำเภอลำไพรมาศจังหวัดบุรีรัมย์ปีนี้จัดอย่างยิ่งใหญ่อลังการโดยวันที่14พฤษภาคมชมภาพยนตร์จ่อยักษ์จากทีมงานมาตังภาพยนตร์บุรีรัมย์วันที่15พฤษภาคมในช่วงเวลา 15:00 น.ชมขบวน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันกระทรวงสาธารณสุขพร้อมยืนยันไม่มีคนไทยบนเรือสำราญที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสฮันตาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ติดดีไหมนะใช้ดีไหมเนี่ย
3: ลังเลอยู่ได้กังวลทำไมติดเลยสิพ่อใช้เลยสิแม่ด้วยน้ำเลือกกรีนพาวเวอร์ไฟ

0: ื่องมือทำด้วยนาว Green Power by PEA
1: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
1: ทันสิแค่มาหยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอะ
1: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
3: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
4: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์กระทรวงสาธารณสุขติดตามใกล้ชิดสถานการณ์ไวรัสฮันตาหรือสำราญอย่างใกล้ชิดพร้อมยืนยันไม่มีคนไทยบนเรือจึงยังไม่น่าเป็นกังวล
6: นายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสฮันตาบนเรือสำราญ MD Hondius ซึ่งออกเดินทางจากประเทศอาร์เจนตินามุ่งหน้าสู่ทวีปแอฟริกาและมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้ว3รายซึ่งล่าสุดเรือได้เดินทางถึงประเทศสเปนแล้วว่าข้อมูลล่าสุดจากองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ระบุว่าสามารถควบคุมสถานการณ์ได้เป็นอย่างดีโดยผู้สัมผัสเสี่ยงทั้งหมดถูกกักตัวเพื่อเฝ้าระวังโรคและขณะนี้ยังไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมทั้งนี้โรคไวรัสฮันตายังเป็นโรคที่ติดต่อจากสัตว์สู่คนเป็นหลักส่วนกรณีที่พบการติดเชื้อระหว่างสามีภรรยาเกิดจากความใกล้ชิดเป็นพิเศษและยังไม่มีแนวโน้มการแพร่ระบาดจากคนสู่คนในวงกว้างจึงขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกพร้อมยืนยันว่ากระทรวงสาธารณสุขติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดย้ำไม่มีคนไทยอยู่บนเรือสำราญลำดังกล่าวและรายงานผลตรวจยืนยันพบผู้ติดเชื้อ6รายจากผู้ต้องสงสัย8รายซึ่งทั้งหมดเป็นสายพันธุ์แอนดิสไวรัสสายพันธุ์หายากที่แพร่จากคนสู่คนได้และพบในอเมริกาใต้ขณะที่ผู้โดยสารทั้งหมด147คนถูกกักตัวและเฝ้าระวังโรคโดยยังไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมจึงประเมินว่าสถานการณ์ในประเทศไทยยังไม่น่ากังวลนิตยาคุณสิมรายงาน
5: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งคุมเข้มเร่งแก้ปัญหาสารปนเปื้อนในแม่น้ำกกเพื่อช่วยเหลือน้ำอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนพร้อมเดินหน้าแผนรับมือสารพิษข้ามพรมแดนอย่างเป็นรูปธรรม
7: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ติดตามการแก้ปัญหาน้ำอุปโภคบริโภคในจังหวัดเชียงรายหลังได้รับผลกระทบจากปัญหาสารพิษปนเปื้อนข้ามพรมแดนในแม่น้ำสายสำคัญทางแม่น้ำกกแม่น้ำสายแม่น้ำรอกและแม่น้ำโขงโดยกำชับให้วางแนวทางการช่วยเหลือประชาชนทั้งในระยะเร่งด่วนและระยะยาวเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ภาคเหนือด้านนายธีรชูนบุญสิทธิ์อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำเปิดเผยว่าภายหลังตรวจพบค่าสารหนูและโลหะหนักเกินมาตรฐานซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนรวมถึงภาคการเกษตรและการท่องเที่ยวอย่างชัดเจนขณะนี้ได้มอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรน้ำที่1เฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทั้งนี้กรมทรัพยากรน้ำอยู่ระหว่างการเสนอขอรับสนับสนุนงบประมาณประจำปี2570เพื่อเร่งรัดโครงการสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำที่ได้รับผลกระทบให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดติยาพัน

0: บางเทียนรายงาน
1: กองบังคับการตำรวจนครบาล2แจ้งประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนให้เลี่ยงถนนงามวงศ์วานบริเวณหน้าเรือนจำคลองเปรมเนื่องจากมวลชนรวมตัวต้อนรับนายทักษิณชินวัตรที่ได้รับการพักโทษเช้าวันนี้
2: กองบังคับการตำรวจนครบาล2แจ้งประชาสัมพันธ์ถึงประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนให้หลีกเลี่ยงเส้นทางถนนงามวงศ์วานขาออกบริเวณหน้าเรือนจำกลางคลองเปรมเนื่องจากมีกลุ่มมวลชนรวมตัวชุมนุมในพื้นที่ตั้งแต่เวลา 11:00 นวันนี้ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสภาพการจราจรบนถนนงามวงศ์วานขาออกและพื้นที่โดยรอบเจ้าหน้าที่จึงขอความร่วมมือประชาชนวางแผนการเดินทางล่วงหน้าและหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวในช่วงเวลาการชุมนุมโดยสามารถเลือกใช้เส้นทางทางเลือกเพื่อช่วยลดปัญหาการจราจรติดขัดเส้นทางเลี่ยงที่แนะนำสำหรับผู้ใช้ถนนงามวงวานขาออกบริเวณแยกบางเขนให้ใช้ถนนกำแพงเพชรขาเข้าเลี้ยวขวาที่แยกวัดเสมียนนารีผ่านถนนประชาสงเคราะห์เลี้ยวขวาที่แยกประชานิเวศเข้าสู่ถนนประชาชื่นขาออกและกลับเข้าสู่ถนนงามวงวานบริเวณแยกพงเพชรรวมระยะทางกว่า4กิโลเมตรทั้งนี้แนะนำให้ประชาชนติดตามสถานการณ์การจราจรอย่างใกล้ชิดในช่วงเวลาดังกล่าวดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
2: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลาย

0: 30บาทหรือบัตรท่อมรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรท่อมหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองทุกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.th แอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและทั่วถึง
1: พ่อ1บวก1เท่ากับเท่าไร
2: เท่ากับ2สิลูก
1: พ่อ2บวก2เท่ากับเท่าไร
2: 4ไงลูก
1: ถ้าลืมบวกครับเท่ากับเท่าไร
2: ถูกจับเสียค่าปรับคุมประพฤติสิลูก
1: พ่อเชยอีกแล้วลืมบวกครับเท่ากับถูกจับเสียค่าปรับคุมประพฤติตามด้วยยึดรถด้วยอ่ะพ่อ
2: ไอ้ยะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
4: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 MHz ต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการบอกกล่าวเล่าแจ้งค่ะ

บอกกล่าวเล่าแจ้งพบกันหลังข่าว6โมงเช้าที่สวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 MHz

มีเสรีภาพนั้นเป็นของที่ดีอย่างยิ่งแต่เมื่อจะใช้จำเป็นต้องใช้ด้วยความระมัดระวังตามความรับผิดชอบมิให้ล่วงละเมิดเสรีภาพของผู้อื่นที่เขามีอยู่เท่าเทียมกันทั้งมิให้กระทบกระเทือนถึงสวัสดิภาพและความเป็นปกติสุขของส่วนรวมด้วยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงของรายการบอกกล่าวเล่าแจ้งค่ะเช้าวันนี้เรากลับมาพบกันอีกเช่นเคยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะและช่องทาง Facebook Fanpage สวทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์เช้าวันนี้อยู่กับดิฉันพิมพกาอุ้ยรัมย์ทำหน้าที่ดำเนินรายการค่ะช่างเทคนิคที่อยู่กับเราในวันนี้ค่ะคุณวีรยุทธการบรรจงมาช่วยดูแลทางด้านเทคนิคให้รายการเราดำเนินไปอย่างราบรื่นเช้านี้ขอบคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามรับฟังรายการบอกกล่าวแล้วแจ้งของเราด้วยดีเสมอมาค่ะและที่สำคัญต้องขอบคุณไปยังผู้ดูแลหอกระจายข่าวทุกๆหมู่บ้านเจ้าของสถานีวิทยุทุกๆสถานีที่เสียสละตื่นแต่เช้ามารับสัญญาณรายการบอกกล่าวแล้วแจ้งของเราเพื่อที่จะเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไปสู่พี่น้องประชาชนบ้านเรานั่นเองค่ะวันนี้เราพบกันวันจันทร์ที่11เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569นะคะวันนี้แรม10ค่ำเดือน6ปีมะเมียค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะมาดูในส่วนของสภาพอากาศภาคอีสานบ้านเราในเช้าวันนี้นะคุณผู้ฟังวันนี้มีอากาศร้อนในตอนกลางวันค่ะโดยจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากจะอยู่ที่บริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีค่ะซึ่งก็ช่วงตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง16พฤษภาคมเนี่ยก็จะมีพายุฝนฟ้าคะนองเนี่ยอยู่ที่ประมาณร้อยละ20-40ของพื้นที่นะคะส่วนบุรีรัมย์บ้านเราวันนี้ค่ะฝนฟ้าคะนองประมาณ 18-20% ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุดวันนี้อยู่ที่34องศาเซลเซียสและก็อุณหภูมิต่ำสุดวันนี้อยู่ที่24องศาเซลเซียสนะคะสูงสุด34และต่ำสุดคือ24นั่นเองคุณผู้ฟังช่วงนี้ก็อากาศยังคงร้อนอยู่นะคะในตอนกลางวันนะคะแต่ว่าอาจจะได้สัมผัสอากาศเย็นบ้างในช่วงที่มีฝนตกมีฟ้าครึ้มนะคุณผู้ฟังเมื่อช่วงประมาณตีสองตีสามนะคุณผู้ฟังเสียงฟ้าร้องดังสนั่นลั่นเลยทีเดียวตอนแรกคิดว่าเอ๊ะถึงเวลาเปิดสถานีหรือยังนะคะตีห้าหรือยังหรือหกโมงหรือยังกลัวว่าจะต้องลงเครื่องไม่ได้มาเจอคุณผู้ฟังกันอุตส่าห์หาข่าวสารดีๆไว้ให้แล้วนะคะพอดูนาฬิกาเออเพิ่งตีสองตีสามอยู่นะคะแต่ก็ลุ้นอยู่ว่าจะร้องถึงประมาณตอนไหนเนาะเพราะว่าเสียงแบบว่าสั่นสะเทือนมากคุณผู้ฟังพื้นที่อื่นๆได้ยินเสียงกันไหมในเมืองบุรีรัมย์เสียงดังมากๆเลยเสียงฟ้าร้องฟ้าคำรามมาค่ำคืนนี้ที่ผ่านมานะคะซึ่งก็น่ากลัวฟ้าช่วงนี้ฟ้าฝนช่วงนี้นะฟ้าแลบฟ้าผ่าก็เยอะนะคะคุณผู้ฟังก็ระมัดระวังตัวเองด้วยนะคะช่วงที่อาจจะมีฝนตกฝนฟ้าคะนองนะคะลมกระโชกแรงฝนตกต่างๆนะพี่น้องเราก็ระมัดระวังนะคะเดี๋ยววันนี้มีเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันหลายเรื่องราวเลยทีเดียวนะแต่ว่าก่อนที่จะไปพูดคุยกันเดี๋ยวทักทายทาง Facebook Live กันก่อนท่านใดเข้ามากันแล้วบ้างเราฟังอยู่พื้นที่ไหนทักทายกันเข้ามาได้นะคะเช้าวันนี้ทักทายไปยังคุณแม่อำนวยนาคินชาตินะคะจากทางอำเภอจำนีนะคะสวัสดียามเช้านะคะปาริมหันชนะค่ะผู้ใหญ่พลคนเสาะกราวค่ะสวัสดีเช้าวันจันทร์วันนี้เปิดหอกระจายข่าวเช่นเคยที่บ้านหนองเรือหมู่6ตำบลถลุงเหล็กเพื่อที่จะให้พ่อแม่พี่น้องในหมู่บ้านเนี่ยได้รับรู้ข่าวสารกันนะคะทักทายพี่ยืนยงประโคนค่ะจากพลับพลาชัยพี่วนากฎมัชชานะคะสวัสดียามเช้ากับข่าวสารดีๆที่ชอบประกาศนะคะทักทายพี่ระเด่นพาทีนะคะพี่อุทัยแสนละเอียดด้วยนะคะรับฟังแล้วก็รับชมอยู่ทางหนองตะเคียนเหมือนเดิมทุกวันเลยนะคะทักทายป้าลำดวนอุตปาอยู่ทางเทศบาลหินเหล็กไฟคูเมืองนะคะคุณลุงบุญเหลือใจรำค่ะรับฟังทางหอกระจายข่าวหมู่2ตำบลบัวทองเช้านี้ท้องฟ้าสดใสนะคะเป็นฟ้าหลังฝนอากาศสดชื่นแจ่มใสนะคะทักทายไปยังพี่ทับเบียดบำรุงนะคะทักทายเข้ามาเช้าวันนี้พี่สุนทรสมานทองด้วยพี่พนัทเจียวรำนะคะจากสำแวงห้วยราชพี่นารากรจินรำนะคะพี่สากลเจียวรำเนาะทักทายพี่นงยาวิไลฤทธิ์นะคะเช้านี้ตื่นมาก็ได้ฟังข่าวขอบคุณผู้นำบ้านหนอง
หนองปลัดชุมแสงหมู่13นะที่เปิดหอกระจายข่าวให้พี่น้องเราได้ติดตามรับฟังข่าวสารกันทุกวันเลยนะคะทักทายเพียงพี่เหมือนจันทร์ปริธารัมค่ะสวัสดียามเช้านะคะผู้ใหญ่ประยูนพนมรามจากบ้านหนองม่วงไม่ใช่จากบ้านม่วงทาง IQ เนาะเปิดหอกระจายข่าวทุกวันเช่นเดียวกันนะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะทักทายพี่เหมือนสุขล้อมนะคะพี่ธีรพลค่ะสวัสดียามเช้านะคะผู้ใหญ่ประคองสุขค่ะสวัสดียามเช้านะคะวันนี้เปิดหอกระจายข่าวให้พ่อแม่พี่น้องชาวบ้านตะแบกตำบลสูงเนินอำเภอกระสังเนี่ยได้รับฟังกันเช่นเคยนะคะทักทายไปยังพี่สำเรียงเนาะหนูอ่านถูกอยู่เนาะถ้าถูกไม่ถูกยังไงแจ้งได้นะคะสวัสดียามเช้านะคะทักทายอาจารย์กิตติสาวงคำจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ด้วยนะคะทักทายคุณแม่บุญเรียนที่รักค่ะจากทางเมืองแฝกลำปลายมาศวันนี้แสงแดดเริ่มออกมานะคะความร้อนก็จะตามมาเช่นเคยเนาะคุณแม่เนาะในเมืองยังครึ้มๆอยู่นะแม่นะเมืองแฝกลำปลายมาศนี่แดดออกแล้วนะคะทักทายกำนันนิสสิริสำราญค่ะวันนี้ได้เปิดหอกระจายข่าวเป็นประจำทุกวันนะให้พ่อแม่พี่น้องนะคะได้รับฟังกันเมื่อคืนนี่ได้ไปร่วมฉลองแชมป์ฟุตบอลบุรีรัมย์11สมัยด้วยนะคนเยอะมากเลยหลายหมื่นคนเลยใช่ไหมคะกำนันมีดนตรีมีคอนเสิร์ตให้ได้ดูกันด้วยนะเมื่อคืนนี้กระแตอาสยามนะคะแล้วก็ชมฟุตบอลกันอย่างสนุกสนานเลยทีเดียวเนาะก็แสดงความดีใจกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดของเราด้วยนะคะฉลองแชมป์สมัย11สมัยแล้วคุณผู้ฟังสนุกสนานกันมากเลยทีเดียวเมื่อค่ำคืนนี้ที่ผ่านมานะคะทักทายคุณลุงอเนกพริกไทยจากทางสุราษฎร์ธานีนะคะทักทายผู้ใหญ่ไก่กมลชนกเจนถูกใจค่ะเปิดหอกระจายข่าวอยู่ทางบ้านชุมทองหมู่17ตำบลชุมเห็ดเช้านี้สัญญาณชัดเจนดีนะคะอากาศก็เย็นสบายดีวันนี้ขอบพระคุณมากเลยพี่อภิรักษ์แสงหิรันค่ะสวัสดียามเช้านะคะรับฟังจากหอกระจายข่าวบ้านขว้าหมู่5ตำบลสะดาวอำเภอนางรองเช้านี้อากาศเย็นสบายดีนะคะขอบคุณหมอแล้วก็อสม.จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านขว้าวตำบลสะดาวนะคะพร้อมกับพี่น้องแล้วก็เด็กๆในชุมชนมาร่วมออกกำลังกายเดินวิ่งปั่นที่ริมฝั่งหนองทะเลทุกวันอาทิตย์เลยเวลา 17:00 น.เป็นต้นไปนะคะเมื่อไหร่จะแวะมาหาหนูในพี่อภิรักษ์นี่ฮะน้ำพึ่งเดือน5ตอนนี้เดือน6แล้วนะพี่อภิรักษ์ยังไม่แวะมาเอาอยู่นะคะทักทายไปยังพี่จันดีรวมธรรมนะคะสวัสดียามเช้าค่ะเราฟังจากหอกระจายข่าวผู้ใหญ่ลำไยเนี่ยเปิดให้ฟังทุกวันเลยนะเมื่อคืนนี้ได้ยินเสียงฟ้าร้องเหมือนกันใช่ไหมพี่จันดีเนาะเพราะฟ้าร้องน่ากลัวมากนะคะทักทายพี่ดีเรกสรวนสันค่ะสวัสดียามเช้านะคะอ๋อวันนี้บอกพยากรณ์อากาศบ้านเราดีมากๆเลยนะคะบางครั้งฟังข่าวสารรายการฟังไม่ทันไม่ทันฟังใช่ไหมคะเนาะต้องมาตั้งแต่เริ่มรายการนะเพราะเราบอกเร็วหน่อยนะคะทักทายพี่อุทิศวรรณศรีด้วยนะคะป้าวันทาวสำราญใจค่ะสวัสดีอําเช้านะป้าวันทาวรับฟังอยู่ที่วัดอินนะคะฟ้าดังมากๆเลยเนาะนอนคุมโป่งนะไม่กล้าออกมาดูนะคะข้างนอกนะป้าวันทาวเห็นไม่ต้องออกมาดูนะป้าวันทาวนอนคุมโป่งอยู่ในบ้านน่ะดีแล้วไม่ต้องออกมาดูฟ้าฝนช่วงนี้น่ากลัวมากนะคะทักทายพี่สุวัจนีประรมรำค่ะสวัสดียามเช้านะคะพี่เต้เนาะเช้านี้อากาศแจ่มใสที่ไหนไม่มีข่าวที่นั่นไม่มีการพัฒนานะคะอากาศช่วงนี้ก็แดดจ้าแต่เช้าเลยนะอากาศกลางวันร้อนมากดูแลรักษาดูแลสุขภาพกันด้วยนะผู้ที่ทำงานกลางแจ้งนอกจากจะระวังในเรื่องแดดที่ร้อนมากผิดปกติแล้วก็ยังต้องระมัดระวังในเรื่องของฝนตกฟ้าผ่าด้วยเนาะฝนตกก็อย่าไปอยู่ใกล้พื้นที่อย่าไปอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งนะคะใต้ต้นไม้นะคะต้องรีบเข้าบ้านด้วยความปรารถนาดีจากอสม.เทศบาลนครบุรีรัมย์นะคะทักทายพี่สนานอช่วยรำค่ะเช้านี้อากาศเย็นสบายดีเนาะหลังจากที่ฝนตกลงมาบ้างทำให้ชุ่มดินชุ่มใบนะคะชุ่มใบไม้เนาะรู้สึกสดชื่นดีนะคะทักทายกำนันเสาะกราวค่ะพี่จำรัดยินดีรำนะคะสวัสดีเช้าวันจันทร์บรรยากาศสดใสฟ้าหลังฝนเนี่ย
อากาศดีเนาะเปิดหอกระจายข่าวทุกวันเลยที่หมู่5บ้านหนองเชือกตำบลเมืองแกอำเภอสตึกนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะทักทายพี่บุญเชิดพี่บุญเชิดถวันเวทนะคะขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องตำบลจระเข้มากเนี่ยร่วมบุญฉลองศาลาใหม่ที่วัดกระสังกัลยารามด้วยนะคะในวันที่14พฤษภาคมที่จะถึงนี้นะคะเชิญชวนทุกท่านเลยเนาะอ่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังแล้วก็ทักทายกันเข้ามาในช่วงเช้าวันนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวท่านใดมีข่าวสารเพิ่มเติมก็ทักทายกันเข้ามาได้ในช่วงท้ายรายการนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวมาทักทายกันอีกครั้งหนึ่งมาวันนี้เรามีเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันนะคะต้องบอกว่าก็เป็นเรื่องสำคัญเนาะที่ช่วงนี้ก็หลายท่านอาจจะกำลังติดตามกันอยู่แล้วก็รอฟังความเคลื่อนไหวกันอยู่เดี๋ยวเราเริ่มต้นกันกับพรก.กู้เงิน400,000,000,000 บาทกันนะคะคุณผู้ฟังหลังจากก่อนหน้านี้เราก็ได้พูดถึงกันไปแล้วในเรื่องของการเข้าสู่มติครม.ต่างๆนะคะคุณผู้ฟังล่าสุดนี้นะคะสำหรับพรก.กู้เงิน400,000,000 บาทนะคะราชกิจจาได้มีการประกาศพรก.กู้เงิน400,000,000 บาทแล้วนะคะรับมือวิกฤตพลังงานแล้วก็สร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศนะคะซึ่งก็มีผลบังคับใช้แล้วนะคะเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการเพิ่มขึ้นของราคาพลังงานแล้วก็การเปลี่ยนผ่านพลังงานพ.ศ. 2569ค่ะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานที่มีต่อพี่น้องประชาชนเกษตรกรแล้วก็ผู้ประกอบการการรักษาความมั่นคงในระบบเศรษฐกิจของประเทศไม่ให้หยุดชะงักแล้วก็สร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศให้มีประสิทธิภาพนะคะรองรับการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนแล้วก็พลังงานทางเลือกให้ทันต่อเหตุการณ์ทั้งนี้นะคะพระราชกำหนดนี้เนี่ยก็ได้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปโดยได้มีการระบุแผนงานหรือว่าโครงการนะคะรวมถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบแล้วก็วงเงินไว้ดังนี้นะคะ1ก็คือแผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายนะคะของประชาชนแล้วก็เกษตรกรนะคะแล้วก็ยังช่วยเหลือผู้ประกอบการให้สามารถประกอบอาชีพหรือว่าดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องวงเงินจำนวน200,000,000 บาทนะคะหน่วยงานที่รับผิดชอบได้แก่กระทรวงการคลังหน่วยงานของรัฐที่คณะรัฐมนตรีมอบหมายค่ะ2ค่ะคือแผนงานหรือว่าโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพรองรับการเปลี่ยนผ่านการพึ่งพิงการใช้พลังงานฟอสซิลไปสู่การใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนแล้วก็พลังงานทางเลือกของภาครัฐภาคเอกชนชุมชนและประชาชนทั่วไปให้ทันต่อเหตุการณ์รวมไปถึงการพัฒนาทักษะของประชาชนแล้วก็นวัตกรรมเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวด้วยนะคะซึ่งแผนงานโครงการหรือกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อลดการใช้พลังงานฟอสซิลให้ใช้การใช้เทคโนโลยีเพื่อการให้ใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพส่งเสริมการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนแล้วก็พลังงานทางเลือกลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแล้วก็สร้างรายได้จากคาร์บอนเครดิตนะคะโครงการเพื่อส่งเสริมการใช้ยานพาหนะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมลดการใช้พลังงานฟอสซิลทำให้การใช้พลังงานมีประสิทธิภาพค่ะหรือส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนหรือว่าพลังงานทางเลือกรวมทั้งสนับสนุนการติดตั้งสถานีบรรจุไฟฟ้าด้วยแล้วก็ต่อมาก็คือแผนงานหรือโครงการเพื่อที่จะพัฒนาทักษะของประชาชนและก็นวัตกรรมสำหรับรองรับการปรับโครงสร้างพลังงานแล้วก็สร้างเศรษฐกิจใหม่วงเงินจำนวน200,000,000 บาทหน่วยงานที่รับผิดชอบก็คือกระทรวงการคลังแล้วก็หน่วยงานของรัฐที่รัฐเนี่ยได้มอบหมายไว้นั่นเองนะคะซึ่งก็มีผลบังคับใช้แล้วนะคะหลังจากที่มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษานั่นเองค่ะมาดูเรื่องต่อมาค่ะเป็นเรื่องที่พี่น้องเราก็รอกันอยู่นะคะในเรื่องนี้นะคะก็คือในเรื่องของการในเรื่องของการลงทะเบียนคนละครึ่งพลัสนะคะคุณผู้ฟังซึ่งคลังเนี่ยได้มีการเคาะแล้วค่ะแล้วก็เตรียมชงครม.ไทยช่วยไทยพลัสรวมกับ
คนละครึ่งพลัดบัตรสวัสดิการซึ่งคาดว่าจะเริ่มลงทะเบียนในประมาณ25พฤษภาคมนี้นะคะซึ่งในเรื่องนี้ค่ะนายเอกนิติธารประภาสรองนายกและรัฐมนตรีว่ารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เผยนะคะว่ากระทรวงการคลังเตรียมเสนอ2มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ให้ที่ประชุมครม.นะคะได้มีการพิจารณาในวันที่19พฤษภาคม2569โดยวางเป้าหมายเปิดลงทะเบียนพร้อมกันกับพร้อมกันผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังในวันที่15พฤษภาคม2569นี้เพื่อให้ทันในการเริ่มใช้จ่ายนะคะในวันที่1มิถุนายนนั่นเองค่ะซึ่งโครงการคนละครึ่งพลัดนะคะรัฐช่วยจ่าย 60% จะช่วยยกระดับมาตรฐานการช่วยลดค่าครองชีพโดยเงื่อนไขใหม่ที่จูงใจกว่าเดิมด้วยวงเงินรวม 4,000 บาทโดยมีการแบ่งใช้นานเป็น4เดือนนะคะเฉลี่ยเดือนละ 1,000 บาทสัดส่วนการจ่ายค่ะรัฐบาลสนับสนุน 60% ประชาชนนะคะจ่ายเอง 40% แล้วก็ระยะทางขออภัยระยะเวลาการลงทะเบียนเปิดให้ลงทะเบียนเพียง1สัปดาห์เท่านั้นจำนวนสิทธิ์จำกัดอยู่ที่30ล้านสิทธิ์ค่ะโครงการที่2ค่ะโครงการเติมเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะคาดว่าจะเปิดรับลงทะเบียนเป็นเวลา1เดือนขณะนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการกำหนดเงื่อนไขแล้วก็คุณสมบัตินะคะสิทธิประโยชน์ก็คือจะได้การเพิ่มวงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค700บาทต่อเดือนจากเดิม300บาทรวมเป็น 1,000 บาทต่อเดือนนาน4เดือนค่ะเงื่อนไขนี้นะคะเป็นการเติมเงินเข้าบัตรเพื่อใช้จ่าย 100% ไม่ได้ใช้ในรูปแบบจ่ายรวม 60-40 นะคะสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมไว้นะคะปัจจุบันมีตัวเลขอยู่ที่ประมาณ 13.2 ล้านรายลดลงเล็กน้อยจาก 13.4 ล้านรายเนื่องจากมีการคัดกรองผู้เสียชีวิตนะคะโดยรัฐบาลมุ่งเป้าไปให้ความช่วยเหลือรวมไปถึงผู้ที่เดือดร้อนตัวจริงนะคะอย่างรวดเร็วที่สุดนะคะผ่านช่องทางดิจิทัลนะคะทั้งแอปเป๋าตังแล้วก็ช่องทางเสริมอื่นๆที่กำลังพิจารณาเพิ่มเติมด้วยนะคะซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญแต่ก็จะเป็นยังไงเดี๋ยวรอหลังจากที่มีการชงเข้าที่ประชุมครม.ในวันที่ประมาณพิจารณาประมาณที่19พฤษภาคมนะคะก็เดี๋ยวรอติดตามกันต่อไปเดี๋ยวเราจะนำรายละเอียดในเรื่องนี้มาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันนะคะเรื่อยๆแล้วกันเนาะเพื่อที่จะอัปเดตในเรื่องของข่าวสารความเคลื่อนไหวด้วยนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นเรื่องจำเป็นเรื่องสำคัญสำหรับพี่น้องเราเลยทีเดียวนะคะมาดูข่าวในพื้นที่ของจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานะคะคุณผู้ฟังเมื่อช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะได้มีการลงพื้นที่มานะคะสดุดีวีรกรรมทหารกล้าในงานวันสถาปนา48ปี123พรรษาพร้อมกับมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรกำลังพลเสริมสร้างขวัญกำลังใจทหารชายแดนด้วยนะคะซึ่งเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ฟังวันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะพลโทอดุลบุญธรรมเจริญค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาหน่วยครบรอบ48ปีกองพันทหารราบที่4กรมทหารราบที่23ณค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมทั้งรำลึกวีรกรรมกำลังพลที่เสียสละเพื่ออธิปไตยนะคะตามแนวชายแดนนะคะแล้วก็สนับสนุนทุนการศึกษาแก่บุตรธิดาเพื่อที่จะยกระดับสวัสดิการและก็คุณภาพชีวิตของครอบครัวของกำลังพลด้วยนะคะช่วงเวลา 9:30 นาทีเนี่ยพลโทดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะพร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพเดินทางมาถึงกองพันทหารราบที่4กรมทหารราบที่23ค่ะค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกตำบลเสม็ดอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์โดยได้มีการประกอบพิธีสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนที่จะเป็นประธานในพิธีสงฆ์เพื่ออุทิศส่วนกุศลแล้วก็รำลึกถึงวีรกรรมของคุณงามความดีนะคะของกำลังพลที่ได้เสียสละชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อที่จะให้ชาติศาสนาประมักเพื่อที่จะให้ประเทศชาตินะโดยเฉพาะภารกิจในพื้นที่ราชการสนามตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งได้ยืนหยัดรักษาความมั่นคงและก็ความผาสุกของพี่น้องประชาชนของเราไว้อย่างต่อเนื่องโอกาสนี้ค่ะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะได้เป็นประธานในการมอบทุนการศึกษาแก่บุตรธิดาของกำลังพลเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจตลอดจนลดภาระค่าใช้จ่ายแล้วก็ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนซึ่งเป็นครอบครัวของทหารกล้าโดยเน้นย้ำว่าดูแลสวัสดิการของกำลังพลและก็ครอบครัวถือว่าเป็นประโยชน์สำคัญของกระทรวงกลาโหมในการสร้างปรากฏการณ์ความมั่นคงให้แก่กำลังรบนะคะตลอดระยะเวลา48ปีเนี่ยกองพันทหารราบที่4กรมทหารราบที่23ได้ปฏิบัติภารกิจสำคัญนะคะหลากหลายด้านไม่ว่าจะเป็นการรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดนการป้องปรามการกระทำผิดกฎหมายการสนับสนุนรัฐบาลในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเกิดภัยพิบัติตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรนะคะในพื้นที่ห่างไกลโดยการยึดคติพจน์รบกล้าพัฒนาเด่นเป็นสุภาพบุรุษนอกจากนั้นค่ะพลโทอดุลบุญธรรมเจริญยังได้กล่าวชื่นชมแล้วก็ขอบคุณกำลังพลทุกนายที่มุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละซื่อสัตย์แล้วก็ความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะคะพร้อมขอให้รักษาเกียรติประวัติของหน่วยแล้วก็เป็นที่พึ่งของประชาชนสืบไปนะคะซึ่งก็ทีมงานสวทบุรีรัมย์เราก็มีโอกาสได้ไปต้อนรับท่านเช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ฟังซึ่งก็ในวันนั้นเนี่ยท่านก็ได้พบปะกันกับทหารเก่าแม่บ้านทหารคนเก่าๆที่อยู่ด้วยกันตั้งแต่รุ่นบุกเบิกนะคะก็คิดถึงกันแล้วก็ได้เจอกันได้พูดคุยกันสนุกสนานเลยทีเดียวนะคะก่อนที่จะดำเนินทำกิจกรรมต่างๆนะคะตามลำดับพิธีนะคะนี่ก็เป็นในส่วนการลงพื้นที่ของผู้หลักผู้ใหญ่บ้านเราเนาะมาดูเรื่องยาเสพติดกันบ้างค่ะคุณผู้ฟังคะก็พื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ของเราเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็คงยังมีอยู่อย่างต่อเนื่องยังไม่หมดไปไหนนะคะคุณผู้ฟังเมื่อช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมาเช่นเดียวกันค่ะประธานสภาผู้แทนราษฎรได้มาเปิดโครงการวันรวมพลังรักศรัทธาแก้ปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการที่จังหวัดบุรีรัมย์นะคะซึ่งเมื่อวันเสาร์ที่9พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะที่จันวัดจันทราวาสจังหวัดบุรีรัมย์นะคะนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรได้เดินทางมาเป็นประธานในโครงการรวมพลังรักศรัทธาแก้ปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการนะคะคุณผู้ฟังโดยมีนายศักดิ์สารัมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดบุรีรัมย์เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการนะคะแล้วก็ประชาชนจากหลายพื้นที่รวมกว่า200คนโครงการนี้นะคะจัดขึ้นเพื่อแสดงความจงรักภักดีในการป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังนะคะผ่านการบูรณาการจากภาครัฐภาคประชาชนแล้วก็ภาคศาสนาค่ะโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนแล้วก็สังคม อย่างยั่งยืนกิจกรรมภายในงานก็ได้แก่การพบปะแล้วก็ให้กำลังใจแก่ผู้ได้รับการฟื้นฟูร่วมกิจกรรมตัดผมให้แก่ผู้เข้าร่วมฟื้นฟูซึ่งสะท้อนถึงความห่วงใยแล้วก็การส่งเสริมในการกลับเข้าสู่สังคมเปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเมื่อสร้างแนวทางแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการนะคะเพื่อที่จะจัดเวทีนี้เพื่อแลกเปลี่ยนกันนั่นเองซึ่งโครงการนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญเลยในการรวมพลังทุกภาคส่วนเพื่อที่จะขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังโดยมุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการฝึกการฟื้นฟูเนี่ยได้รับกำลังใจมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็สามารถกลับไปดำรงชีวิตได้ในสังคมอย่างปลอดภัยนั่นเองค่ะการลงพื้นที่ครั้งนี้ก็สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของผู้นำทางการเมืองที่ไม่เพียงแค่กำหนดนโยบายแต่ยังลงมาสัมภาษณ์กับประชาชนโดยทั่วโดยตรงนะคะเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในความรักความเชื่อมั่นว่าการแก้ไขปัญหายาเสพติดรวมพลังจากทุกภาคส่วนจริงแล้วก็เป็นพลังสำคัญเลยในการสร้างสังคมที่ปลอดภัยแล้วก็เข้มแข็งในระยะยาวนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งการลงพื้นที่ของผู้หลักผู้ใหญ่บ้านเรานะคะมาดูช่วงนี้ค่าโดยสารขึ้นด้วยคุณผู้ฟังคะมีการประชุมเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะในเรื่องของค่าโดยสารนะคะคุณผู้ฟังโดยบุรีรัมย์ของเราเนี่ยได้มีการประชุมการปรับค่าโดยสารรถโดยสารประจำทางซึ่งจะมีผลนะคะตั้งแต่1มิถุนายน2569เป็นต้นไปค่ะซึ่งทางด้านของคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบก
นะคะการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดบุรีรัมย์นะคะครั้งที่1/2569โดยมีนายศรีธรรมราชแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์นะคะในการเป็นประธานในการประชุมซึ่งพร้อมด้วยนายณัฐสุภานครขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์นายสัตบุตรสร้อยสิงห์หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่งและเจ้าหน้าที่กลุ่มวิชาการขนส่งเข้าร่วมพิจารณาเรื่องสำคัญเกี่ยวกับการปรับปรุงอัตราค่าโดยสารอัตราค่าโดยสารรถนะคะโดยสารประจำทางคณะกรรมการได้มีมติอนุมัติให้ปรับปรุงอัตราค่าโดยสารดังนี้นะคะคุณผู้ฟังคะรถโดยสารประจำทางหมวด1ค่ะกำหนดค่าโดยสารเริ่มต้น13ปีแล้วก็เก็บเพิ่มอีก1บาททุกๆ10กิโลเมตรถัดไปนะคะแล้วก็ต่อมาค่ะรถโดยสารประจำทางหมวด4นะคะไม่ว่าจะเป็นรถ2แถวรถบัสธรรมดาปรับเพิ่ม15สตางค์ต่อที่นั่งค่ะส่วนรถตู้โดยสารรถบัสปรับอากาศปรับเพิ่มประมาณ21บาท21สตางค์นะคะต่อที่นั่งนะคะซึ่งก็จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่1มิถุนายน2569เป็นต้นไปการปรับอัตราค่าโดยสารมีเป้าหมายเพื่อให้สอดคล้องกันกับทุนการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้นทางด้านราคาน้ำมันนะคะค่าบำรุงรักษารถนะคะยังคงคำนึงถึงความเหมาะสมแล้วก็ความสามารถในการจ่ายของประชาชนนะคะในพื้นที่เพื่อที่จะให้ระบบขนส่งสาธารณะเนี่ยยังคงดำเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ยั่งยืนนั่นเองนะคะซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เราจะต้องเอาใจใส่เพราะว่ามีการการเดินทางของพี่น้องเราส่วนใหญ่ก็ใช้รถโดยสารประจำทางกันด้วยนะคะแล้วก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการเดินทางนะคะในแต่ละครั้งเนี่ยมีความปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็การปรุงต่างๆอะไรที่ควรหลีกเลี่ยงอะไรกินได้กินไม่ได้ในส่วนของการที่จะหลีกเลี่ยงการเดินทางที่อาจจะต้องไปเส้นทางเดียวกันเราอาจจะใช้รถด้วยกันแต่ว่าอย่างรถประจำทางเนี่ยบางทีเราไม่สะดวกไปในส่วนของรถส่วนตัวแล้วก็ไปรถประจำทางกันแต่ก็มีการปรับขึ้นแค่นิดๆหน่อยๆเท่านั้นนะคะคุณผู้ฟังก็ไม่ต้องตกใจอะไรกันไปเนาะปรับขึ้นเพียงนิดๆหน่อยๆนะคะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าการปรับค่าโดยสารเนี่ยก็มีเป้าหมายเพื่อที่จะให้สอดคล้องกับต้นทุนการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้นนะคะทางด้านราคาน้ำมันค่าปรับปรุงรักษารถโดยยังคำนึงถึงในเรื่องของความเหมาะสมแล้วก็ความสามารถในการจ่ายของประชาชนในพื้นที่ด้วยเพื่อที่จะให้ระบบขนส่งเนี่ยยังคงดำเนินต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ยั่งยืนซึ่งก็จะมีผลบังคับใช้1มิถุนายนเป็นต้นไปนะคะซึ่งก็พี่น้องเราก็บางท่านก็อาจจะไม่เป็นไรหรอกนะคะน้ำมันรถยังขึ้นเลยนะคุณผู้ฟังนะอาหารการกินต่างๆราคาก็ยังขึ้นเลยค่าโดยสารขึ้นนิดหน่อยๆก็คงไม่เป็นไรนะคะทีนี้มาดูกิจกรรมที่เพิ่งผ่านไปเมื่อช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะคะคุณผู้ฟังกับงานกิจกรรมต่างๆในพื้นที่ของจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานะคะซึ่งหลายท่านก็คงจะได้ไปเที่ยวกันเนาะกับงานสรูนนะคะงานสรูนบุรีรัมย์ครั้งที่1ค่ะจัดขึ้นในช่วงวันที่8 9และ10ที่ผ่านมากับคุณผู้ฟังซึ่งทางททสำนักงานบุรีรัมย์ค่ะได้จัดงานสรูนส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านอัตลักษณ์โดดเด่นของชุมชนที่มีความแปลกใหม่แล้วก็สร้างสรรค์นะคะซึ่งจัดขึ้นเมื่อช่วงวันที่8 9และ10ที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ฟังซึ่งงานสรูนในครั้งนี้นะคะจัดขึ้นโดยมีนายศรีธรรมราชแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานในการเปิดงานส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวสรูนบุรีรัมย์ครั้งที่1นะคะสรูนที่แปลภาษาถิ่นว่าความสนุกสนานหรือว่าความสบายใจนะคะที่บริเวณลานด้านหน้าการท่องสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานบุรีรัมย์ลานสารกลางจังหวัดบุรีรัมย์หลังเดิมณตำบลที่ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานบุรีรัมย์ร่วมกับจังหวัดบุรีรัมย์ภาครัฐภาคเอกชนร่วมกันจัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง10พฤษภาคม2569เพื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์และก็ผ่านอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของมุมมองใหม่ภายใต้แนวคิดสนุกกับ
สนุกกับเมืองแห่งความรื่นรมตามความหมายของจังหวัดบุรีรัมย์นะคะผ่านกิจกรรมผ่านกิจกรรมอาร์ตแอนด์คราฟต์นะคะส่งเสริมการท่องเที่ยวดนตรีวัฒนธรรมวิถีชีวิตแล้วก็อาหารท้องถิ่นที่มีความแปลกใหม่น่าสนใจมากกว่า70รายนอกจากนั้นแล้วนะคะสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์เขาก็มีการจัดโครงการตลาดเมืองแปะไทยช่วยไทยเพื่อเพิ่มช่องทางทางการตลาดที่ยั่งยืนให้แก่ผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปและวิสาหกิจชุมชนตามนโยบายของรัฐบาลด้วยนะคะจำนวน40กว่าบูธนะคะซึ่งในเรื่องนี้ค่ะนางกาญจนพัฒน์จิระไกรพงศ์ผู้อำนวยการททสำนักงานบุรีรัมย์ก็ได้เปิดเผยนะคะว่าจังหวัดบุรีรัมย์มีจุดแข็งด้านการท่องเที่ยวการนำอัตลักษณ์ที่เป็นท้องถิ่นที่โดดเด่นมาเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดบุรีรัมย์ของเราทั้งด้านกีฬาวัฒนธรรมอาชีพรวมไปถึงของที่ระลึกทำมือต่างๆนะคะมาต่อยอดในส่วนของการสร้างมูลค่าในงานสรูนบุรีรัมย์นะคะในมุมมองใหม่แล้วก็สร้างสรรค์นะคะเพื่อสร้างการรับรู้แล้วก็ต่อประสบการณ์การท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์จะช่วยกระตุ้นหรือว่าดึงดูดนักท่องเที่ยวเดินทางสู่จังหวัดบุรีรัมย์มากยิ่งขึ้นซึ่งก็จะส่งผลให้สร้างอาชีพสร้างรายได้ความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนต่อไปนั่นเองนะคะซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่จัดขึ้นเพื่อที่จะให้พี่น้องเราเนี่ยอย่างผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ขายต่างๆมีโอกาสที่จะไปจำหน่ายสินค้าของตัวเองสร้างรายได้ให้กับคนในครอบครัวนะคะกระตุ้นเศรษฐกิจบ้านเรานั่นเองนะคะสำหรับพี่น้องเราก็ได้ไปเที่ยวไปชมกันสนุกสนานนะคะนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่เพิ่งจะผ่านกันไปนะคะคุณผู้ฟังทีนี้มาดูการเตรียมตัวไปเที่ยวอันนี้เป็นงานที่กำลังจะเกิดขึ้นคุณผู้ฟังก็ประมาณเดือนหน้าเนาะก็เหลือเวลาอีกเยอะอยู่เหมือนกันเผื่อท่านใดที่สนใจอยากจะไปเที่ยวงานวิถีเกษตรโนนสุวรรณอันนี้เนี่ยต้องบอกว่าจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีสำหรับใครที่สนใจอยากจะไปเที่ยวนะคะคุณผู้ฟังก็เตรียมตัวให้พร้อมนะคะเชิญชวนทุกท่านเนี่ยไปเที่ยวกันปีนี้นะคะซึ่งจะมีการเปิดสวนเนาะให้เข้ากันนะคะในช่วงเดือนหน้าค่ะคุณผู้ฟัง9ถึง13มิถุนายนซึ่งชาวจังหวัดบุรีรัมย์และก็จังหวัดใกล้เคียงห้ามพลาดเลยทีเดียวนะคะที่อำเภอโนนสุวรรณได้ร่วมกับส่วนราชการและก็ภาคเอกชนนะคะภาคเอกชนจัดงานใหญ่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบไลฟ์สไตล์นะคะสัมผัสเสน่ห์วิถีของดีเมืองสุวรรณค่ะในวันที่8ในวันที่ขออภัยค่ะในวันที่9ถึง11มิถุนายนนะคะคุณผู้ฟังที่บริเวณสนามที่ว่าการอำเภอโนนสุวรรณจังหวัดบุรีรัมย์ไฮไลท์กิจกรรมภายในงานที่ไปแล้วไม่ควรพลาดนะคะก็คือไปชมความอลังการพิธีเปิดแล้วก็ขบวนแห่อันยิ่งใหญ่นะคะไปสำหรับใครที่เป็นสายแฟชั่นและวัฒนธรรมนะคะไปชมนิทรรศการของดีวัฒนธรรมขออภัยของดีโนนสุวรรณค่ะแล้วก็การเดินแบบชุดไทยสุดสง่าสายลุ้นนะคะไปลุ้นกับการประกวดผลผลิตทางการเกษตรและปศุสัตว์นะคะส่วนสายบันเทิงนะคะไปแข่งกินส้มตำลีลาสุดแซ่บสายนักร้องเสียงทองนะคะก็เป็นนักร้องประกวดนักร้องนะคะนักร้องเสียงทองไอ้เสียงจะดีขนาดไหนนะต้องมาฟังกันนะคะการประกวดร้องเพลงนักร้องเสียงทองนะคะการประกวดธิดาชาวสวนนะคะแล้วก็นางฟ้าจำแรงนะคะสายชิวนั่งรถขายซาเล้งนั่งรถซาเล้งชมสวนนะคะแล้วก็สัมผัสวิถีเกษตรอย่างใกล้ชิดค่ะพิเศษสุดๆเลยนะในคืนวันที่11มิถุนายนเนี่ยพร้อมกับความสุขกันแบบจัดเต็มชมฟรีมหรสพลูกทุ่งหมอลำคณะดังอีสานนครศิลป์นะคะที่จะมาสร้างบันเทิงตลอดทั้งคืนเลยนะคะตามคำขวัญของอำเภอโนนสุวรรณนะคะเช่นโนนสุวรรณถิ่นพืชไร่ผลไม้รสหวานงามตระการผ้าไหมบุญบั้งไฟน่าชมดื่มนมโคพันดีมากมีอย่างพารานักกีฬาเหรียญทองโอลิมปิกนะคะมาอุดหนุนสินค้าเกษตรเนาะจากมือของพี่น้องเกษตรกรโดยตรงกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ร่วมสืบสานประเพณีที่ดีงามต่อไปด้วยนะคะซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งงานที่กำลังจะถึงเนาะในเดือนหน้านี้ก็ฝากทุกท่านเลยนะฝากไปเชิญชวนทุกท่านทุกคนเลยนะคะมาเที่ยวมาสนุกด้วยกันเนาะคุณผู้ฟังเนาะกับงานที่จัดขึ้นนะคะ
ทีนี้มีอีกงานหนึ่งเนาะที่จะมาประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านเนี่ยได้ทราบกันนะคะคุณผู้ฟังนั่นก็คืองานบำบัดทุกบำรุงสุขวิถีใหม่สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนนะคะซึ่งการจัดกิจกรรมที่จะถึงล่าสุดนี้อ่ะก็2วันที่ใกล้ๆกันเลยคุณผู้ฟังคะในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะกับโครงการบำบัดทุกบำรุงสุขวิถีใหม่สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนนะคะในเรื่องนี้นะคะคุณผู้ฟังด้วยทางจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยได้มีการกำหนดโครงการบำบัดทุกบำรุงสุขวิถีใหม่สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนนะคะโดยให้ความสำคัญต่อการบำบัดทุกบำรุงสุขแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่โดยบูรณาการการทำงานทุกภาคส่วนของจังหวัดบุรีรัมย์ออกหน่วยบริการเดือนละ1ครั้งสำหรับการออกโครงการบำบัดทุกบำรุงสุขวิถีใหม่สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนประจำเดือนธันวาคม2568นะคะแล้วก็ประจำเดือนพฤษภาคม2569จังหวัดบุรีรัมย์ได้กำหนดการออกให้บริการในพื้นที่ดังนี้นะคะประจำเดือนธันวาคม2568แล้วก็เดือนพฤษภาคม2569จังหวัดบุรีรัมย์ของเราได้กำหนดออกให้บริการนะคะออกให้บริการดังนี้นะคะในวันที่12พฤษภาคมค่ะที่โรงเรียนบ้านหนองกี่พิทยาคมหมู่ที่8นะคะบ้านหัวนาคำตำบลหนองกี่อำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์พี่น้องที่อยู่ในพื้นที่แถวนั้นก็ไปกันได้นะคะกับการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.อ.ส.ว.แล้วก็ออกหน่วยบำบัดทุกบำรุงสุขวิถีใหม่สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนนะคะอย่าลืมอย่าพลาดเลยนะคะ1พฤษภาคมที่โรงแรมบ้านหนองกี่ประชาสามัคคีหมู่8ตำบลหัวนาคำอำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็อีกวันหนึ่งค่ะก็หยุดไปวันหนึ่งแล้วก็วันถัดมาเนี่ยก็คือสำหรับการออกพื้นที่ในวันที่14พฤษภาคม2569ที่โรงเรียนบ้านหนองตะครองหมู่15บ้านหนองตะครองตำบลหนองเต็งอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์นะคะฉะนั้นก็เชิญชวนทุกท่านนะคะไปร่วมออกให้บริการตามภารกิจแล้วก็หน่วยงานของท่านนะคะซึ่งก็แจ้งประชาสัมพันธ์

นะคะแล้วก็สิ่งที่เราประทับใจที่สุดเลยก็คือการแกะเทียนเนาะแกะเทียนแล้วก็ไม่ใช่สิการบริการตัดผมบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ที่จะดูแลเรื่องฟันเรื่องสุขภาพต่างๆแล้วก็การให้บริการในเรื่องของอย่างสารพัดช่างหรือว่าเทคนิคอะไรต่างๆเขาก็จะไปตัดผมให้หน่วยงานประมงไปแจกพันปลานะคะหน่วยงานปศุสัตว์ไปทำหมันนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวคุณผู้ฟังฉะนั้นเนี่ยใครที่อยากจะไปใช้บริการนะใครที่อยู่ในพื้นที่ของทางตำบลหนองกี่อำเภอหนองกี่แล้วก็ตำบลหนองเต็งอำเภอกระสังนะคะสองที่นี้ก็ไปใช้บริการกันได้12แล้วก็14พฤษภาคมที่ถึงนี้นะคะรอบนี้ก็อาจจะจัดกันแบบว่าถี่หน่อยคุณผู้ฟังในช่วงนี้เนาะก็เพื่อที่จะไปให้บริการพี่น้องประชาชนให้ถึงพื้นที่ที่เป็นถิ่นทุรกันดารนั่นเองนะคะก็เดี๋ยวครั้งต่อไปจะมีการจัดที่ไหนอย่างไรก็เดี๋ยวเราจะแจ้งให้ได้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะคะแล้วก็การออกพื้นที่ในแต่ละครั้งเนี่ยสอทบุรีทางเราก็ได้มีการไปถ่ายทอดเสียงด้วยทุกครั้งเพื่อท่านใดที่อาจจะไม่ได้เห็นภาพได้ยินเสียงนะคะในเรื่องของการจัดกิจกรรมในแต่ละครั้งก็จะได้จำกันได้นั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นในส่วนของกิจกรรมโครงการหน่วยบำบัดทุกบำรุงสุขวิถีใหม่สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนนะคะช่วงนี้6นาฬิกา52นาทีแล้วนะคะคุณผู้ฟังก่อนนะมีข่าวสารอะไรเพิ่มเติมอีกไหมนะคะวันนี้ก็เดี๋ยวดูสักแป๊บหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังเพราะว่ากิจกรรมค่อนข้างที่จะเยอะเนาะพื้นที่บ้านเรานะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของนโยบายของภาครัฐที่เราเนี่ยอยากจะนำมาบอกเล่าให้พี่น้องเราเนี่ยได้ทราบกันด้วยนะคะว่าเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็จำเป็นมากๆเลยนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวพาไปดูในส่วนของกิจกรรมที่มีการนำมาช่วยเหลือพี่น้องเราเนาะคุณผู้ฟังช่วงนี้จะมีเดี๋ยวไปดูทางพาณิชย์สักหน่อยนะคะคุณผู้ฟังเพราะช่วงนี้นี่ทุเรียนออกแล้วนะหลายคนถามถึงในเรื่องของทุเรียนนะคะทุเรียนอะไรนะทุเรียนภูเขาไฟทุเรียนน้ำแร่ในพื้นที่ของจังหวัดบุรีรัมย์บ้านเราเนาะหลายท่านถามหาแล้วคุณผู้ฟังคะก็สามารถที่จะไปอุดหนุนได้เนาะที่สวนเนี่ยไปดูที่สวนกันสักหน่อยคุณผู้ฟังหรืออย่างไรเนี่ยทางด้านของพาณิชย์จังหวัดเขาก็ได้มีการจัดพื้นที่ให้ได้จำหน่ายเหมือนกันนะคะตรงบริเวณทางเท้านะคะของทางด้านในส่วนของพาณิชย์ทางสำนักงานพาณิชย์เขาก็มีการจัดจำหน่ายอยู่ตลอดเลยนะคะคุณผู้ฟังหาในส่วนของสำนักงานพาณิชย์เพราะวันก่อนนี้เนี่ยก็เพิ่งจะเห็นว่ามีการมาจำหน่ายอยู่ที่บริเวณด้านหน้าสำนักงานเช่นเดียวกันเผื่อท่านได้สนใจนะคะคุณผู้ฟังคะซึ่งก็ในส่วนของพาณิชย์เนี่ยก็มีการรับสินค้าต่างๆมาจำหน่ายกับพี่น้องเราค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวนะในแต่ละปีนะไม่ว่าจะเป็นการนำผักผลไม้ต่างๆไปแลกเปลี่ยนกันกับพี่น้องต่างจังหวัดนะคะอย่างจังหวัดบุรีรัมย์เอาสิ่งของนี้ไปขายให้กับทางอีกจังหวัดหนึ่งอีกจังหวัดหนึ่งก็ส่งสินค้าของเขาเนี่ยมาให้เราได้จำหน่ายในพื้นที่ของเราเป็นการแลกเปลี่ยนกันนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็สร้างรายได้กับคุณคนในชุมชนมากๆเลยนะคะสำนักงานพาณิชย์วันนี้ยังไม่เห็นอะไรเนาะก็จะมีสำนักงานพาณิชย์สกต.ต่างๆที่ได้มีการจัดกิจกรรมขึ้นนะคะแล้วก็มีการแจ้งประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องเราได้ทราบก็เดี๋ยวยังไงสำหรับท่านใดที่สนใจเนาะอยากจะซื้อทุเรียนหรืออยากจะซื้อผลไม้ตามฤดูกาลต่างๆของบุรีรัมย์ว่าเราจะมีการไปจำหน่ายที่ไหนงานอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะนำมาแจ้งให้ได้ทราบเป็นประจำทุกวันแล้วกันถ้าว่ามีความเคลื่อนไหวนะคะช่วงนี้6นาฬิกา55นาทีเดี๋ยวไปทักทายทาง Facebook ไลฟ์กันนะคะคุณผู้ฟังท่านใดเข้ามากันแล้วบ้างเพิ่มเติมกันในช่วงท้ายรายการนะคะช่วงนี้ทักทายไปยังพี่ดีเรกสรวนสันบอกว่าคนที่มีบัตรคนจนเนี่ยจะเข้าโดยอัตโนมัติเลยใช่ไหมใช่ค่ะเดี๋ยวจะมีเงินเข้าโดยอัตโนมัตินะคะลงทะเบียนไปแล้วที่ลงทะเบียนไปแล้วใช่ไหมคะถ้าลงทะเบียนไปแล้วก็เดี๋ยวรอดูเนาะทักทายพี่สุเทียนน้องคำนะคะออกกำลังกายไปด้วยรับฟังรายการของเราไปด้วยขอบพระคุณมากเลยพี่สุธาสินีนะคะสวัสดียามเช้านะคะกับอากาศที่สดใสผู้ใหญ่สุธาสินีอุดแก้วนะคะเปิดหอกระจายข่าวนะคะให้ชาวบ้านเนี่ยได้รับฟังกันทุกวันเลยนะคะ

ชาวบ้านก็เปิดชาวบ้านอะไรนะเดี๋ยวนะสัญญาณไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่เปิดทุกวันแต่ว่าสัญญาณอาจจะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะแต่ตอนนี้สัญญาณชัดเจนแล้วนะคะขอบคุณมากๆเลยเนาะแล้วก็ขอบคุณทีมงานสทบุรีรัมย์ของเราด้วยที่นําข่าวสารดีๆเนี่ยมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะทักทายพี่จักรพงษ์เจนถูกใจค่ะพี่จักรพงษ์เจนใจรับฟังจากหอกระจายข่าวบ้านชุมทองหมู่17ตำบลชุมเห็ดนะคะรับฟังทุกวันเลยขอบคุณมากๆเลยทักทายไปยังพี่วันเพ็ญนเรศรำนะคะสวัสดียามเช้านะคะบ้านโคกเพชรตำบลลุมปุกนะคะก็ขอเลื่อนการทำบุญหมู่บ้านไปจากวันที่12ถึง13ไปเป็นวันที่14และ15นะคะขอฝากแจ้งไปยังชาวบ้านด้วยแล้วกันนะคะทักทายไปยังหมวดปา1929นะคะพี่อมรรับพี่อมรรัตน์แสงสว่างไอ้นะอ่านถูกไหมนี่แสงวันรำด้วยนะคะพี่อมรรัตน์เนาะแล้วก็ทักทายไปยังคุณวันเพ็ญพี่วันเพ็ญนเรศรำด้วยนะคะพี่วันเพ็ญฝากแจ้งข่าวค่ะที่บ้านโคกเพชรหมู่11ตำบลลุมปุกขอเลื่อนการทำบุญอ๋ออันนี้แจ้งไปแล้วเนาะอันนี้บอกไปแล้วเนาะจาก12 13ไป14ไป14 15นะคะอาก็แจ้งทุกท่านให้ได้รับทราบทั่วกันเนาะเผื่อท่านใดไม่ทราบก็เดี๋ยวไปทำบุญทำอะไรกันก็เอ๊ะทำไมไม่เจอนะคะก็มีการเลื่อนกันไปนะคะอาจจะด้วยในเรื่องของการติดขัดอะไรในหลายๆอย่างนะคะคุณผู้ฟังช่วงนี้6นาฬิกา58นาทีคุณผู้ฟังคะเดี๋ยววันนี้อาจจะต้องขอลาเร็วกันหน่อยแล้วกันนะคุณผู้ฟังเนาะเดี๋ยวทิ้งท้ายกันกับบทเพลงนะคะเพราะๆสักหนึ่งผลงานเพลงเนาะเกี่ยวกับบุรีรัมย์บ้านเราจบไม่จบยังไงต้องขออภัยด้วยเดี๋ยววันนี้ขอจบเร็วหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องเดินทางพาคุณแม่ไปหาหมอเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีเรื่องราวข่าวสารดีๆอะไรมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันอีกบ้างก็เดี๋ยวรอติดตามรับชมรับฟังกันนะคะทางสวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz แล้วก็ช่องทาง Facebook Fanpage สวทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์เดี๋ยวจะพยายามนำเรื่องราวข่าวสารดีๆมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันให้เป็นประจำทุกวันนะคะก็วันไหนว่างก็มาวันไหนไม่ว่างติดภารกิจอะไรจริงๆก็เดี๋ยวฝากพี่ตินมาเจอกันนะคะวันนี้ดิฉันพิมพ์ประกาศอุ้ยรำค่ะพร้อมกับทีมงานสวทบุรีรัมย์ลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อประระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกรมธนาคารโลกปี2569ยกระดับการสร้างโอกาสของเศรษฐกิจไทยในเวทีโลกการจัดโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพจำหน่ายสินค้าราคาประหยัด2ครั้งที่ผ่านมามีเงินสะพัดแล้วกว่า60ล้านบาท
1: อิหร่านตอบข้อเสนอของสหรัฐโดยมุ่งเน้นเฉพาะการยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อมานานกว่า2เดือนการแข่งขันรถจักรยานยนต์เอเชียโรดเรซซิ่งแชมเปี้ยนชิพสนามที่2นักบิดไทยทำผลงานยอดเยี่ยมพร้อมคว้าแชมป์2รุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวว
0: ันนี้นายกรัฐมนตรี